ครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กอัพของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่ให้พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ3 2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะก็ต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไประบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกร็งหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้สึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจังหวะเปิดเข่าขึ้นนะครับเก่งกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกันนะสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกร็งต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนือกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหนือกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับพี่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเงินนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2เราทำกระโดดตบจัมป์แจ็คโอเคไหมฮะ3 2 8ฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3 9ตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคไหมฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอทแล้วย่อฮึบจังหวะสควอทนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเกรงกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2 1โอเค

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาทีนะฮะ Let's go

ย่อยืดย่อแล้วยืดการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนฮะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทําเบาไปหนักจําท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชั่นเนาะเราสามารถย่ําเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2 1โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนีสควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ฮึบสควอตสควอตแบบนี้ออปชั่นนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วงเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะฮึบอีกรอบนึงอ่ะฮึบโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกส้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได
1: ้เรายกขา
0: ย
1: ่อแล้วยกขาเท่าไหว
0: จัมป์
1: จัมป
0: ์เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดรันวอร์จัมโอเคนะพร้อมกันทางนี้ Let's go จัมปึ๊บท้ายนี้รันจัมออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้โค้งสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดได้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะเก็บแกว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอก

ามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะได้เดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่ะฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's go ปึ๊บนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีปึ๊บย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นขาหยอกแบบนี้15วินาทีปึ๊บดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกรงกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2 1ป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ยจะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกรงกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกเข่าสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้เร็วระดับนี้แบบนี้ยกเข่าให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ปึ๊บย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเลเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ตรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกรงกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยขมับหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมา3 2 1โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2

0: ลงน้ำหนักให้เบาอึ๊บยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกรงกล้ามเนื้อก้นยืดอกแหวนฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ไฮนี่แล้วจัมป์ Come on let's go ฮึบแล้วจัมป์ดอดให้สูงฮะรอบนี้ฮึบเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชั่นแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
1: เริ่มเหนื่อยแล้ว
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีแค่ว่าเยี่ยมมากฮะ Active Morning นะฮะสมชื่อรายการเรานะฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้เอเรสก็ไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอร์สควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชั่นนะมา2หนึ่งพักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้าง

high knee ด้านข้าง let's go squat ฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลย active active active active หน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมตอนที่เราแกว่งแขนนะครับปลายเล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ฮึบฮึบมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ let's go จัมป์ต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการรองน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายฮึบเกร็งหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมฮึบมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคว้าวอีกหนึ่งท่าสุดท้ายมาสู้ๆหนึ่งท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามารวมไปหมดเลยไฮนี่จัมป์ let's go กระโดดตึ๊บย่อน้ำหนักตึ๊บเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนโอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กอัพในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้วหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงๆไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กั้นหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวชิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงหายสึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับฮึบวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนจ้วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึง

0: เป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับวันนี้ฮะการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าเริ่มติดตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้งกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างเพาะพันธุ์ไขมันเสริมสร้างความฟิตของระบบหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทรนเนอร์จ๊าบ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: ก็ขอตัวลาก่อนครับขอบคุณครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
6: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
6: มรรคมีองค์แปด
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
7: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
6: ขอรับ

0: ่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะมรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมโจปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่น่ะเหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮะดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นน่ะเขาจับเลยจับเลยจับ
0: เลยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: เข้าเดี๋ยวข้าหน่อยนะ
4: พวกมัน
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: จะคิดว่าจะเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: เอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: เร็วจับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไป
1: อย่านะเอ้ย

0: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
1: เรื่องมันยาวสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
2: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
1: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
3: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
1: เอ๊อะไรเหรอ
3: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
4: โอ้ยเจ้าบัน
5: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
6: คำทำคำไทย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
3: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
0: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
3: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
0: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
3: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
0: ถ้าซาลาเปาติดหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
3: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
0: อ
3: ๋
0: อใช่แล้วใช่แล้ว
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
1: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ขนอยทองนะครับปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะทำการผลิตพืชแล้วก็ด้านประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครับหลักคุณธรรมของเราในการขับเคลื่อนองค์กรในกลุ่มเราเนี่ยหนึ่งเองนะครับเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเชื่อใจกันนะครับว่าสิ่งที่เราข้อกำหนดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเราเองก็ต้องไม่ใช้อย่างนั้นจริง
0: ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืชด้านประมงและด้านปศุ

0: ัตย์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานโดยการใช้หลักคุณธรรมนั้นต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม
1: ปัญหาที่มีแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรก็คือว่าคนในองค์กรหรือในกลุ่มเนี่ยเรามีช่วงอายุที่ต่างกันการที่ผมจะทำพืชหรือทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะมีสมาชิกก็อาจจะตอบว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่เราทำได้เช่นการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับผมให้กินใบหูเสือนะครับทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้ถามว่าเพราะทำไมล่ะครับเพราะเรานำความมีเหตุมีผลที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้มาดูซิว่าใบหูเสือมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างเช่นไก่จะเซนซิทีฟเรื่องโรคหวัดใบหูเสือมีสรรพคุณต้านโรคหวัดเราเลยเด็ดใบหูเสือให้ไก่กินทุกวันทุกวันนะครับเพราะนั้นไข่ไก่ที่ออกมาก็มีคุณภาพดีไก่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตด้วยโรคหวัดรวมทั้งผลิตผลคือไข่ไก่ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะด้วยครับ
0: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่สามารถทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งสารเคมีรวมทั้งการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม
1: ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมูลค่าได้หลายด้านนะครับ1เราขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติต้องใช้ถั่วงอกเราไม่ใช้ถั่วงอกเราใช้หน่อไม้เนี่ยครับหน่อไม้ต้มแทนถั่วงอกเพราะอะไรล่ะครับเพราะเรามีหน่อไม้เราก็ใช้หน่อไม้มาเป็นส่วนผสมนะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทองม้วนโบราณที่เราทําอยู่เราก็ทํามาจากไข่ไก่นะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับเอามาทําเป็นทองม้วนโบราณผลสําเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราทำเป็นต้นแบบนะครับคนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของชุมชนนะครับก็นำสิ่งต่างๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะครับได้ไปประกอบอาชีพสร้างอาชีพรายได้กับตนเองครับความตั้งใจในการที่จะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีและก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้ทำการเกษตรครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้ไว้ก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไขขึ้น1ความพอประมาณ2ความมีเหตุมีผล3ภูมิคุ้มกันและยิ่งการทำเกษตรกรรมด้วยแล้วเราต้องคำนึงถึงการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยเราปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัย
0: ชุมชนตำบลสวนพริกเป็นชุมชนที่มีความสุขซึ่งต้องทำให้คนในชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้นคนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรมก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้
1: เพื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตาพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์นั่นคือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามของเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
4: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างคืนไม่นะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะ

0: รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้
1: ตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะ

0: ปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: กองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมือง

0: ื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดราวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้แย่ลงเมฆเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: เมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
0: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
2: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
3: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้

0: หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
4: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
4: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
4: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความรักจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
4: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็น จัดเก็บข

0: าของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
3: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
0: โอ้ใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
0: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรง หลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: เซติคิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
5: มีอยู่นี่นี่
6: พี่ใบบูหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
7: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
6: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นน่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
8: จริงเหรอ
6: พี่ใบบูไปเอากับหนูในซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
8: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
6: ของจริงมากเลย
8: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
6: ว้าว
9: นี่ไฟเช็คเหรอ
10: จริงอ่ะ
9: เดี๋ยวกดดูดิ
8: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
6: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
8: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
9: โอ๊ยไม่ถูกใจไม่ถูกใจไม่ถูกใจแตะไม่หมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบ้านเนี่ย
11: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
12: อุ๊ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว้ปิดแก๊สก่อนเลย
11: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มาแม่ไปทางนู้น
13: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
6: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
13: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
8: ค่ะ
13: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
8: ค่ะแม่
13: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
6: เหรอคะแม่
13: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
8: ะ
13: โอเคไหมคะ
8: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
6: ใช่ค
8: ่
6: ะ
13: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
6: ได้เลยค่ะ
13: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
8: ได้ค่ะ
13: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยเอ้มาคุณแม่เก็บก่อนนะคะอ่ะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก
14: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอก ีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการ

เรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
1: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เมื่ออยู่วัยเรียนจงภาคเพียรคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับสวัสดีครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรลูกใครจำได้บ้างปกรณ์ลูกปกรณ
1: ์การเปรียบเทียบจำนวน
0: เรียนเรื่องการเปรียบจำนวนนะเยี่ยมมากอัปรมือปกรณ์หน่อยจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มี3หลักใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อครูกำหนดจำนวนมาให้2จำนวนนักเรียนจะต้องมีหลักในการพิจารณาว่าจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดหรือจำนวนใดน้อยกว่าจำนวนใดนะครับซึ่งจะพบว่าเวลาที่เราจะพิจารณาเราจะต้องดูเลขโดดในหลักอะไรครับในกรณีที่จำนวนนั้นมี3หลักทั้ง2จำนวนเราต้องพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรลูกดาเนียลูก
2: หลักสิบค่ะหลักสิบค่ะ
0: เราต้องพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรถ้ามี3หลักนะมี3หลักเราต้องพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรก่อนลูก
2: หลักร้อย
0: ในหลักอะไรลูก

0: ในหลักร้อยนั่นเองนะแล้วถ้าเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันเราจะต้องไปพิจารณาเลขโดดในหลัก10เหมือนที่ดาเนียบอกนะครับแต่ถ้าเลขโดดในหลัก10ยังคงมีค่าเท่ากันอีกเราจะต้องไปดูเลขโดดในหลักอะไรลูกหลักหน่วยแล้วถึงจะทำการเปรียบเทียบกันได้วันนี้เราจะนำความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มี3หลักมาใช้ในการเรียงลำดับจำนวนนะครับการเรียงลำดับจำนวนนักเรียนคิดว่ามีการเรียงลำดับจำนวนแบบไหนบ้างลูกตะกอนลูกมีการเรียงลำดับจำนวนแบบไหนบ้างลูก
1: ก็จากน้อยไปมาก
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ประกอบหน่อยนะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวน3หลัก3จำนวนก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้กันก่อนนะครับว่าเมื่อนักเรียนเรียนชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,003 จำนวนจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริงได้นะครับ2ต้องให้เหตุผลได้ว่าทำไมเราถึงเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากในลักษณะนั้นและสุดท้ายเลยอย่างนิ่นครูบอกเราจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมาพูดออกมาเล่าออกมาอธิบายออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นั่นเองนะครับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมทบทวนมาให้นักเรียนได้ทำกันอีกเช่นเคยนะครับกิจกรรมนั้นคือกิจกรรม5ขบวนชวนฉงนนักเรียนคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับอะไร5ขบวนน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรลูกขบวนน่าจะใช้กับอะไรเอ่ย
2: รถไฟ
0: ใช้กับรถไฟเนาะมีกี่ขบวนนะลูกมี5ขบวนเดี๋ยวเรามาดูขบวนแรกกันขบวนแรกเขาบอกว่าอะไรลูกเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยขบวนนี้มีกี่ตู้ลูก
2: 3ต
0: ู้มีหัวรถไฟใช่ไหมแล้วก็มีตู้นะอีก2ตู้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าขบวนแรกมีจำนวนใดบ้างลูกมีจำนวนใดบ้าง63 4186นักเรียนลองเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลงในกระดานสิว่าเรียงได้อย่างไรร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือรวมพลังกันเลยครับรวดเร็วทบทวนก่อนว่านักเรียนยังจำได้ไหมตอนเราเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จากมากไปน้อยนะกลุ่มใดเสร็จแล้วชูป้ายขึ้นมาเนี่ยกลุ่มที่1เสร็จก่อนกลุ่มที่4ตามด้วยกลุ่มที่3ตามด้วยกลุ่มที่2และตามด้วยกลุ่มที่1นะและตามด้วยกลุ่มที่5นะครับเยี่ยมมากนะกลุ่มทุกกลุ่มเลยคุณครูสังเกตว่าจำนวนที่มากที่สุดที่ทุกกลุ่มเขียนคือจำนวนใดลูก86จำนวนที่น้อยที่สุดละลูก41และจำนวนที่อยู่ระหว่าง86กับ41คือ 63ถูกต้องไหมนะเอาลงก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราทำได้ถูกต้องไหมนะเรามีหลักในการพิจารณาอย่างไรลูกขั้นแรกเราดูเลขโดดในหลักอะไรก่อน
2: 4
0: เลขโดดในหลัก10ปรากฏว่า63มี6อยู่ในหลัก10ใช่ไหมมีค่า6041มี4อยู่ในหลัก10มีค่า40และ86มี8อยู่ในหลัก10มีค่า80นักเรียนครับจำนวนใดมากที่สุดครับ86เราก็สามารถเขียน86ได้ในลักษณะนี้ไว้ทางด้านซ้ายมือสุดนะเพื่อบ่งบอกว่าอ๋อเราได้แล้วนะจำนวนที่มากที่สุดคือ86ต่อมาเรามาหาจำนวนที่น้อยที่สุดกันดีกว่า

0: นเดียวใช่ไหมครับนักเรียนได้ตรงกันไหมลูกตรงกันไหมตรงกันทั้งต้นทางและปลายทางแล้วครับปลายทางหวังว่าก็คงจะได้ในลักษณะเดียวกับของคุณครูนะครับนั่นก็คือ86 63และ41เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนั่นเองเยี่ยมมากยากไหมไม่ยากและถ้าจากน้อยไปมากล่ะก็เป็นอะไร41 63และ86นะก็อยู่ตรงข้ามกันนะเพราะฉะนั้นแต่แนวคิดก็อาจารย์ได้ในแนวทางเดียวกันนะครับเราลองมาดูในขบวนที่2บ้างขบวนที่2มีจำนวนใดบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างลูก
1: 90 84 94
0: ให้นักเรียนเขียนลงในกระดานกลุ่มใดเสร็จก่อนรถเร็วรถเร็วรถเร็วจากมากไปน้อยนะ87ชูขึ้นชูขึ้นชูชูชูกลุ่มที่5เสร็จเป็นอันดับ1กลุ่มที่2กลุ่มที่4รถเร็วรถเร็วกลุ่มที่1และกลุ่มที่3เราลองมาดูกันจำนวนที่มากที่สุดที่นักเรียนได้คือ 94ชูสูงสูงลูกจำนวนที่น้อยที่สุดคือ87และน้อยที่สุดคือ87และจำนวนที่อยู่ตรงกลางล่ะลูก90ฉะนั้นเราเรียงได้เป็น94 90และ87ใช่ไหมทุกกลุ่มเหมือนกันหมดเลยต้นทางเหมือนกันหมดเลยและปลายทางล่ะครับหวังว่าคงทำกันได้นะมาดูกันครับนักเรียนจะเห็นว่า90มี9อยู่ในหลักอะไรลูกอยู่ในหลัก10มีค่า
1: 90
0: อ่ะ87ล่ะมีเลขโดดอะไรอยู่ในหลัก10
1: เลข
0: 8มีค่า80และ94มีเลขโดดอะไรอยู่ในหลัก10เลข9มีค่า90จะเห็นว่ามี90กับ94ใช่ไหมที่มี9อยู่ในหลัก10มีค่า90ยังคงเท่ากันอยู่แสดงว่าเราต้องไปดูเลขโดดในหลักอะไรหลักหน่วยจะเห็นว่ามี0อยู่ในหลักหน่วยนะครับของ90นะและ94มี4อยู่ในหลักหน่วยนักเรียนคิดว่าจำนวนใดมากที่สุดครับ
1: 94
0: นั่นเองฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะบอกได้ว่า94เป็นจำนวนที่มากที่สุดนะและจำนวนที่น้อยที่สุดล่ะลูก87นั่นเองเขียนไว้ทางด้านขวามือสุดในลักษณะนี้นะและจำนวนที่ยังเหลืออยู่นั่นก็คือจำนวนใด
1: 90
0: ถูกต้องนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้ในลักษณะนี้นั่นก็คือ94 90และ87นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขบวนถัดไปนะพร้อมยังพร้อมแล้วลบคำตอบในกระดานก่อนตอนนี้ทำถูกทุกกลุ่มอยู่ไม่มีกลุ่มใดทำผิดเลยนะขบวนที่3มาแล้วมีจำนวนใดบ้างนะรวดเร็วรวดเร็วเลยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะนักเรียนดูนะเราเรียงลำดับได้อย่างไรบ้างอ่ะ100มีคุณครูเองทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มมี100 98และ51เดี๋ยวมาดูกันว่าถูกไหมนักเรียนจะเห็นว่าขบวนที่3เริ่มมีจำนวนกี่หลักเข้ามาเกี่ยวข้อง3หลักเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนนั้นคือ100นั่นเองนะครับจะเห็นว่ามี100เป็นจำนวน3หลักเข้ามา1จำนวนนะและมีอะไรอีกลูก51และมี98 100เป็นจำนวนที่มี3หลักแสดงว่า ต้องเป็นจำนวน

0: ที่มากที่สุดแน่นอนเพราะเป็นจำนวนเดียวใช่ไหมที่มี3หลักดังนั้นเราจึงเขียน100ไว้ทางด้านซ้ายมือสุดเพื่อบอกว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดนะครับและจำนวนที่น้อยที่สุดเราก็ต้องมาเปรียบเทียบใช่ไหมลูกอ๋อ5อยู่ในหลัก10มีค่า50 9อยู่ในหลัก10มีค่า90 50มากกว่าหรือน้อยกว่า90ลูกน้อยกว่าจึงได้ว่า51เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะเขียนไว้ทางด้านขวามือสุดในลักษณะนี้นะครับและจำนวนที่อยู่ระหว่าง100กับ51นั่นก็คือ98นั่นเองฉะนั้น198และ51เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยและถ้าจากน้อยไปมากล่ะลูกเรียงได้ยังไง51ก็ต้องเป็น51 98และ100นะครับไม่ยากเช่นกันนะพร้อมที่จะดูขบวนที่4แล้วหรือยัง
1: พร้อม
0: พร้อมยังลูกถ้าพร้อมแล้วลบบนกระดานก่อนลบบนกระดานทั้งต้นทางและปลายทางนะครับรวดเร็วรวดเร็วมาดูยังไม่ได้ให้เขียนนะยังไม่ได้ให้เขียนนะให้เราดูก่อนว่ามีจำนวนใดบ้างท่านครูให้สัญญาณว่าเริ่มเขียนนักเรียนค่อยเขียนนะครับขบวนที่4นะมี725 300เท่าไหร่ลูก339และ824ถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะกลุ่มใดจะเสร็จก่อนกลุ่มที่4กลุ่มที่1และกลุ่มที่2และกลุ่มที่3กลุ่มที่5เรียบร้อยนะเราเรียงได้อย่างไรตอบพร้อมกันหน่อยเราเรียงได้อย่างไรลูกสูงสูงตอบพร้อมกันได้อะไรบ้าง80024 725และ339นะมาดูถูกต้องไหมมาดูก่อนนะมาดูก่อนนะก่อนอื่นนักเรียนต้องดูเลขโดดในหลักใดก่อนลูกจะเห็นว่าขบวนที่4เนี่ยเป็นจำนวน3หลักหมดเลยใช่ไหมเราต้องเริ่มใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน3หลัก2จำนวนที่เคยเรียนรู้มาแล้วนะครับเด็กๆเราดูเลขโดดในหลักใดก่อนลูกในหลักร้อยก่อนใช่ไหมปรากฏว่าจำนวนแรก725มี7อยู่ในหลักร้อยมีค่า700นะครับ339นะมี3อยู่ในหลักร้อยมีค่า300และ824มี8อยู่ในหลักร้อยมีค่า800ฉะนั้นจำนวนใดมากที่สุดลูก824นั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจากเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้ถามไปเราพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยใช่ไหม7อยู่ในหลักร้อยมีค่า700นะทบทวนนิดนึง3อยู่ในหลักร้อยมีค่า300 8อยู่ในหลักร้อยมีค่า800เราจึงได้ว่า824เป็นจำนวนที่มากที่สุดไว้ทางด้านซ้ายมือสุดเลย อยู่หัวขบวนเลยนะครับและจำนวนที่น้อยที่สุดคือจำนวนใดลูก339จำนวนที่อยู่ระหว่าง824และ339คือ
1: 825
0: ฉะนั้น824 725และ339ถือเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยมาดูการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากบ้างถ้าน้อยไปมากเราเขียนได้อย่างไรนักเรียนลองเขียนลงไปสิลองเขียนสิจำนวนเดิมเลยลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะครับ
2: ไม่ได้
0: รวดเร็วรวดเร็วกลุ่มที่4อีกแล้วกลุ่มที่5กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3เสร็จหรือยังรออยู่นะจ๊ะมาดูกันเอามือลองเอาป้ายลงเอาป้ายลงแล้วก็เรียงลำดับได้ราย339ใช่ไหมเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะเพราะเราเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะลูกและ824เป็นจำนวนที่มากที่สุดจำนวนที่อยู่ระหว่าง339กับ824นั่นก็คือ725นั่นเองนะครับฉะนั้น339 725และ824ถือเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากอะไรลูก
1: น
0: ้อยไปมากนั่นเองยากไหมไม่ยากถ้าไม่ยากมาดูขบวนต่อไปนั่นก็คือขบวนที
1: ่
0: 5ยังไม่เขียนลบก่อนลบบนกระดานก่อนและอ่านพร้อมกันก่อนมีจำนวนใดบ้าง532 434
1: 486
0: นักเรียนลองเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยสิครับเอาลงมือกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะกลุ่มที่5กลุ่มที่4กลุ่มที่3กลุ่มที่กลุ่มที่2ล่ะเยี่ยมมากเอากลุ่มที่1มีซ้ำกัน2จำนวนนะดูให้ดีนะกลุ่มที่1นะเยี่ยมมากเอาจำนวนแรกที่มากที่สุดคือจำนวนใด532ตามด้วยจำนวนใดต่อมา486และจำนวนสุดท้าย434ดูว่าถูกไหมนะก่อนอื่นเรามาพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรก่อนลูกพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยมาดู5อยู่ในหลักร้อยมีค่า500 4อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 400
0: และ4ของจำนวนนี้มีค่า
1: 400
0: นักเรียนคิดว่าจำนวนใดมากที่สุดเนี่ยลูก532ใช่ไหมจำนวนใดที่น้อยที่สุดเราก็ต้องมาเปรียบเทียบ2จำนวนใช่ไหมระหว่าง434กับ486แล้วต้องมาดูเลขโดดในหลักใดมาดูเลขโดดในหลักใดวันใหม่ลูกเราต้องดูเลขโดดในหลักใดเมื่อสักครู่นี้เราดูเลขโดดในหลักร้อยไปใช่ไหมปรากฏว่ามีค่าเท่ากันเลยเลขโดดในหลักร้อยเท่ากันแล้วเราต้องดูเลขโดดในหลักใดเอาตอบคุณครูหน่อยเลขโดดในหลักใดวันใหม่ลูก
2: หลักสิบค่ะ
0: อ๋อต้องดูเลขโดดในหลักสิบเพราะเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันใช่ไหมเยี่ยมมากอ่ะประมือวันใหม่หน่อยเลขโดดในหลักสิบมาดูนะครับ434มี3อยู่ในหลักอะไรลูกมี3อยู่ในหลักสิบมีค่า30นะครับ486มี8อยู่ในหลัก10มีค่าเท่าไหร่มีค่า80เพราะฉะนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดคือ434นั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะเพราะว่า30น้อยกว่า80นั่นเองใช่ไหมครับฉะนั้นเราจึงได้แล้วว่าจำนวนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือ434เขียนไว้ทางด้านขวามือสุดในลักษณะนี้นะครับและจำนวนที่เหลือเอาไว้ตรงกลางระหว่าง532และ434ฉะนั้น532486และ434เป็นการเรียงลำดับจำนวนจาก

0: มากไปน้อยนั่นเองยากไหมลูกยากไหมไม่ยากและถ้าเราเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากล่ะลูกเรียงยังไงลูกจากน้อยไปมากยังไม่ได้เขียนแค่ให้ตอบพร้อมกันทั้งห้องนะเราเรียงยังไงจากน้อยไปมากได้อะไรบ้าง434เยี่ยมมากนะครับก็ไม่ยากเช่นกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนักเรียนสังเกตไหมเวลาคุณครูหาคุณครูหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนใช่ไหมลูกในกรณีที่ครูเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยถ้ามากไปน้อยเราก็หาจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุดก่อนแล้วค่อยหาจำนวนที่เหลือใช่ไหมมาใส่ตรงกลางระหว่างจำนวนที่มากที่สุดกับน้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราก็อาจจะหาจำนวนน้อยที่สุดแล้วก็มากที่สุดใช่ไหมแล้วก็นำจำนวนที่เหลือมาใส่ตรงกลางระหว่างจำนวนที่น้อยที่สุดกับมากที่สุดนั่นเองนะครับยากไหมถ้าไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมถัดไปของเรากันนะครับกิจกรรมนั้นคือกิจกรรมเรียงได้เรียงดีนะครับให้เด็กๆนะฟังก่อนว่าทำอะไรบ้างคุณครูจะมีบัตรตัวเลขให้นักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกบัตรตัวเลขให้กับนักเรียนด้วยนะครับซึ่งบัตรตัวเลขของเรานะจะมีทั้งหมด3บัตรด้วยกันให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยและออกมานำเสนอของแต่ละกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางฉะนั้นนักเรียนจะต้องแบ่งบทบาทหน้าที่กันให้ดีนะครับว่าใครจะเป็นผู้นำเสนอใครจะออกมาถือป้ายใครจะช่วยเพื่อนคิดเรียงลำดับจำนวนใครจะคอยตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบในการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยถูกต้องหรือไม่นะครับแบ่งบทบาทหน้าที่กันให้ชัดเจนทั้งต้นทางและปลายทางซึ่งต้นทางคุณครูวางไว้ให้บนโต๊ะของแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วฉะนั้นให้เราสามารถที่จะนำบัตรมาดูและเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้เลยครับลงมือปฏิบัติได้ครับไม่ต้องเขียนลูกเรียงลำดับจำนวนจากมากน้อยฉะนั้นนักเรียนต้องทำไมลูกต้องดูว่าอ๋อจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนนี้นะจำนวนที่น้อยที่สุดอ๋อคืออีกจำนวนหนึ่งและจำนวนที่เหลือแน่นอนต้องอยู่ตรงกลางระหว่างจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุดก็จะสามารถเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้แล้วนั่นเองนะครับเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วกลุ่มที่หนึ่งเสร็จยังเสร็จแล้วพร้อมนำเสนอไหมพร้อมกลุ่มที่สองพร้อมกลุ่มที่สามพร้อมไหมพร้อมกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าพร้อมไหมพร้อมไหมลูกพร้อมกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอก่อนกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่หนึ่งออกมานำเสนอลูกนะมีจำนวนใดบ้างอ่านให้เพื่อนฟังนะว่าของเรามีจำนวนใดบ้างและเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้อย่างไรนะช่วยเพื่อนเห็นช่วยเพื่อนเห็นอ่ะของเรามีจำนวนใดบ้างลูกฝึกนำเสนอ
1: 451ค่ะ
0: มี451มี
1: 2
0: ในลักษณะนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรลูกอธิบายให้ครูฟังหน่อยเราดูเลขโดดในหลักอะไรก่อน
1: ในหลักร้อยค่ะ
0: ดูเลขโดดในหลักร้อยหน่อยชี้ครูดูหน่อยสิอันไหนทุกคนชี้เลขโดดในหลักร้อยของตนเองให้ดูสิดูสิ451นะ451มี4อยู่ในหลักอะไรลูกในห้องส่งตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางมี4อยู่ในหลักอะไร

0: สี่อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 400
0: มีค่า400เอ้าจำนวนถัดไปคือ
2: 253
0: 253มีเลขโดดอะไรอยู่ในหลักร้อยลูก
2: 2ค
0: ่
2: ะ
0: 2มีค่า
2: 2มีค่าในหลักร้อยค่ะ
0: 2อยู่ในหลักร้อยมีค่า
2: 200
0: ใช่ไหมและสุดท้ายเลย2อยู่ในหลักร้อยมีค่า
2: 200ค่ะ
0: 200แสดงว่าจำนวนใดมากที่สุดนักเรียนมี400 200 200จำนวนใดมากที่สุด
1: 400
0: มี400ใช่ไหม400อะไร451นั่นเองใช่ไหมครับจึงได้ว่าจำนวนที่มากที่สุดคือ451อ่ะช่วยเพื่อนเห็น451นะแบบนี้และจำนวนที่น้อยที่สุดล่ะลูกปรากฏว่าเหลืออีก2จำนวนใช่ไหมและเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดล่ะลูกก็200เท่ากันนี่ทำยังไงลูกต้องดูเลขโดดในหลักอะไรต่อ
2: ในหลัก10ค่ะ
0: ต้องดูเลขโดดในหลัก10ต่อใช่ไหมครับอ่ะไหนชี้ให้ครูดูหน่อยสิ5อยู่ในหลัก10มีค่าม
2: ีค่า50ค
0: ่ะ50อ่ะจำนวนถัดไป5อยู่ในหลักอะไรลูก
2: หลัก10ค่ะ
0: มีค่า
2: 54
0: อ้าวเท่ากันนี่ทำยังไงต่อลูกต้องดูในหลักอะไรต่อ
2: หลักหน่วย
0: ดูเลขโดดในหลักหน่วยอ้าวไหนชี้เพื่อนดูหน่อยสิ3อยู่ในหลักอะไรอยู่ในหลักหน่วยมีค่าม
2: ีค่า3หน่วย
0: มีค่า3 0อยู่ในหลักหน่วยมีค่า
2: 0หน่วยค่ะ
0: 0นะ0น้อยกว่า3ใช่ไหมใช่ไหมลูก
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ว่าจำนวนใดน้อยที่สุด
2: 250ค่ะ
0: 250นั่นเองเยี่ยมมากอ่ะประมือให้เพื่อนหน่อยแสดงว่าเราเรียงลำดับจำนวนได้ในลักษณะนี้นะครับเยี่ยมมากนะอ้าวกลับนั่งทีได้กลับนั่งทีได้กลุ่มถัดไปที่จะได้ออกมานำเสนอนะคอยดูด้วยนะว่าเพื่อนเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยถูกต้องหรือไม่ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบนะครับกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่3ลูกออกมานำเสนอกลุ่มที่3ออกมารวดเร็วลูกจากมากไปน้อยนะไหนเรียงลำดับได้อย่างไรอันไหนบอกเพื่อนหน่อยสิมีจำนวนใดบ้าง
2: 593ครับ
0: 593 500มีจำนวนใดบ้างนะ
2: 593ครับ
0: 593
2: 395
0: 395
2: 359
0: 359นักเรียนคิดว่าเพื่อนเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องอ้าวเราทราบได้ยังไงว่าถูกต้องเราดูเลขโดดในหลักอะไรก่อนเวลาเราเรียนในหลักร้อยก่อนใช่ไหมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจำนวนที่มากที่สุดคือ593ก็ต้องดูเลขโดดในหลักร้อยก่อนซึ่งเลขโดดในหลักร้อยของจำนวนใดมากที่สุดลูกของ500เท่าไหร่
2: 593ครับ
0: 593ใช่ไหมครับเพราะ5อยู่ในหลักร้อยมีค่า500มากที่สุดแน่นอนอ้าวน้อยที่สุดละลูกเอ๊ะมีอีก2จำนวนเรารู้ได้ยังไงว่า359น้อยที่สุดอธิบายให้ครูฟังหน่อย
2: เพราะว่า5มันน้อยกว่า9ครับ
0: อ๋อเราดูเลขโดดในหลัก10ใช่ไหมอ๋อเพื่อนบอกว่า5เนาะอยู่ในหลัก10มีค่า
2: 5หน่วยครับ
0: 5อยู่ในหลัก10มีค่า
2: 50ครับ
0: 50ใช่ไหม9อยู่ในหลัก10มีค่า
2: 90
0: มีค่า90นะครับซึ่ง50น้อยกว่า90นั่นเองจึงได้ว่า359เป็นจำนวนที
2: ่มากกว่าครับ
0: ฮะ359เป็นจำนวนที่เป็นจำนวนที่359เป็นจำนวนที่อะไรลูกตอนนี
2: ้น้อยกว่าครับ
0: น้อยที่สุดใช่ไหมเยี่ยมมากและ395จึงอยู่ระหว่างอีก2จำนวนนะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจาก

0: มากไปน้อยถูกต้องไหมลูกถูกต้องอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากยากไหมยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราอาจจะต้องเรียงลำดับจำนวนนะบางครั้งเราอาจจะไปซื้อของร้านค้าร้านที่1ราคาเท่านี้ร้านค้าที่2ราคาเท่านี้ร้านค้าที่3ราคาอีกราคาหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นของชิ้นเดียวกันเราก็อาจจะต้องเรียงลำดับจำนวนเรียงลำดับความคิดว่าเอ้ยร้านไหนแพงที่สุดนะไล่ลงมาและตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์เนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่สองลูกออกมานำเสนอออกเสนอนะเรามีจำนวนใดบ้างนำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อย
1: 316ค่ะ
0: 316มีอะไรอีกลูกชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดู
1: 216
0: แล้วก็อะไรอีกลูก
1: 116ค่ะ
0: 116นะโอ้นักเรียนจะเห็นว่ามีเลขโดดที่เหมือนกันในหลักอะไรบ้างลูกมีเลขหลักสิบกับหลักหน่วยแสดงว่าเราจำเป็นต้องดูไหมไม่ต้องดูเราไปดูเลขโดดในหลักอะไรหลักร้อยแน่นอนนะครับเอ๊ะจำนวนใดมากที่สุดลูกช่วยบอกคุณครูหน่อยได้ไหมจำนวนใดมากที่สุด
1: 316
0: เพราะอะไรลูกเพราะ
1: ว่า
0: เพราะ
1: 300มันอยู่ในเลข
0: เพราะว่า3อยู่ในหลักอะไร
1: อยู่ในหลักร้อย
0: ในหลักร้อยมีค่า
1: 300
0: มากที่สุดแน่นอนและน้อยที่สุดบอกคุณครูหน่อยจำนวนที่น้อยที่สุด
1: 116ค่ะ
0: 116เพราะอะไรลูก
1: เพราะว่า1มันอยู่ในหลักร้อยค่ะ
0: 1อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 100ค่ะ
0: มีค่า100นั่นเองนะครับน้อยที่สุดและจำนวนที่อยู่ระหว่าง2จำนวนนี้คือจำนวนใด
1: 216ค่ะ
0: 216นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้นั่นก็คือ316 216และ116นั่นเองใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากล่ะสมมติจากน้อยไปมากต้องสลับอันไหนลูกสลับให้เพื่อนดูหน่อยถ้าจากน้อยไปมากคุณครูสมมติโชว์แวบถูกต้องไหมอันนี้จากน้อยไปมากถูกต้องเยี่ยมมากอัปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากกลุ่มถัดไปที่จะได้ออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5ออกมาครับออกมาลูกเร็วของเราได้จำนวนใดบ้างอ่านให้เพื่อนฟังหน่อย
2: 566ครับ
0: ชี้เพื่อนดูด้วยชี้เพื่อนดูด้วย566จำนวนไหนให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางดูนะ566จำนวนไหนอีกได้จำนวน2ใช่ไหมเราเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยใช่ไหมจำนวนมากที่สุดของเราคือจำนวนใดลูก
2: 566ครับ
0: 566เราทราบได้ยังไงลูกเราดูเลขโดดในหลักอะไรก่อนขั้นแรก
2: หลักร้อยครับ
0: อ๋อดูเลขโดดในหลักร้อยอันนี้5อยู่ในหลักอะไร
2: ร้อยครับ
0: 5อยู่ในหลักร้อยมีค่า
2: 500ครับ
0: มีค่า500อ่ะมาดูถัดไป
2: 4
0: ชี้เพื่อนดูหน่อยดูเลขโดดตรงไหนคือ4อยู่ในหลักอะไรเนี่ย
2: 100ครับ
0: ที่ชี้ใช่มั้ย4ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร
2: ่400คร
0: ับ อ๋อมีค่า400อ้าวจำนวนถัดไป
2: 300ครับ
0: 3อยู่ในหลักร้อยมีค่า
2: 300ครับ
0: มีค่า300เยี่ยมมากจำนวนใดมากที่สุดสรุปเพื่อนตอบพร้อมกันจำนวนใดน้อยที่สุดจำนวนใดมากที่สุดลูก
2: 566
0: 566นะจำนวนใดน้อยที่สุด300เท่าไหร
2: ่332
0: 332นะและจำนวนใดอยู่ระหว่าง566กับ332

0: 445ดังนั้นจึงสามารถเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยเป็นได้เป็นอ่านเลย
1: 566ครับ
0: ต่อ
1: 445ครับ
0: และ
1: 332ครับ
0: 332นะเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนนะกลุ่มถัดไปที่จะได้ออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่4นะกลุ่มที่4นะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ดูนะเพื่อนถูกไหมมีจำนวนใดบ้างให้เพื่อนฟังหน่อยมีจำนวนใดบ้างลูก
2: 654
0: 654
2: 645ครับ
0: 645
2: 546ครับ
0: 546นักเรียนสังเกตไหมว่าชุดตัวเลขของเพื่อนในกลุ่มนี้เลขโดดเนี่ยใช้เลขโดดอะไรบ้างทั้ง3จำนวนมีเลขโดด5 4แล้วก็6ใช่ไหมทุกจำนวนใช้เลขโดดเหมือนกันเลยใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: และเราเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้ยังไงเราดูจำนวนที่มากที่สุดยังไงลูก
2: จากหลักสิบครับ
0: อ๋อดูจากหลักสิบก่อนยังไงลูกอธิบายให้ครูฟังหน่อยเราดูแค่สองจำนวนนี้ใช่ไหม
2: คร
0: ับ 654กับ645ใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่ดู546อ่ะ
2: เพราะมันมีแค่500ครับ
0: อ๋อเพราะว่า546มี5อยู่ในหลักมี5อยู่ในหลักอะไรลูก
2: 100ครับ
0: มี5อยู่ในหลัก100มีค่า500ก็เลยบอกเลยว่าจำนวนน้อยเนี่ยน้อยที่สุดแน่นอนใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: แล้วก็มาดูเลขโดดในหลัก10ของอีก2จำนวนใช่ไหม
2: คร
0: ับ ไหนชี้ให้เพื่อนดูหน่อย654 5ในหลักอะไรเนี่ย
2: 10ครับ
0: มีค่า
2: 50
0: 50และอีกจำนวนหนึ่งนะลูก
2: 4 10
0: มีค่า
2: 40ครับ
0: มีค่า40นะครับ4อยู่ในหลัก10มีค่า40อ่ะฉะนั้นจำนวนใดมากที่สุด
2: 654ครับ
0: 654นะมากที่สุดรองลงมา600เท่าไหร
2: ่45
0: 645และสุดท้าย
2: 546ครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับนักเรียนถูกต้องถ้าเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากล่ะไหนเรียงให้ครูดูหน่อยดูซิว่าเข้าใจไหมจากน้อยไปมากต้องสลับยังไง
3: เอาน้อยไป
0: สลับกันคนตรงกลางต้องเปลี่ยนที่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมเรียงลำดับได้เป็นอะไรถ้าน้อยไปมาก546 546
2: 645
0: 645และ
2: 654
0: 654เรียงลำดับได้ในลักษณะนี้เลยเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยจับที่ได้ลูกไปเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนยากไหมลูกไม่ยากนะการเรียงลำดับจำนวนถ้าจากมากไปน้อยนักเรียนต้องหาจำนวนใดก่อนอ่ะตอบคุณครูหน่อยใครตอบคุณครูได้บ้างเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยต้องหาจำนวนอะไรก่อนเราลูกเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยต้องหาจำนวนที่อะไรก่อน
4: ต้องหาจำนวนที่เยอะก่อนค่ะ
0: อ๋อหาจำนวนที่เยอะหรือจำนวนที่มากที
4: ่
0: ส
4: ู
0: ตรก่อนและหาอะไรถัดมาใครตอบได้บ้างปกรณ์ลูกหาจำนวนอะไรถัดมาลูก
5: จำนวนที่อยู่ที่
0: จำนวนที่
5: อยู่ประมาณตรงกลาง
0: อยู่ที
5: ่
0: จำนวนที
5: ่น้อยที่สุดครับ
0: จำนวนที่น้อยที่สุดนั่นเองและนำจำนวนที่เหลือมาอยู่ระหว่างจำนวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดก็จะได้จำนวน3จำนวนที่เรียงลำดับกันจากมากไปน้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากบ้างล่ะเราต้องหาจำนวนที่อะไรก่อนตอบพร้อมกันลูกจำนวนที่น้อยที่สุดและหาจำนวนที่ มากที่สุดและจำนวนที่เหลือมาไว้ตรงกลางระหว่างจำนวนที่น้อยที่สุดกับจำนวนที่มากที่สุดนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากยากไหมไม่ยากนะครับและจะเห็นว่าเราต้องใช้ความรู้ในเรื่องของอะไรลูกใช้ความรู้ในเรื่องของอะไรลูกการเปรียบเทียบต้องใช้ไหมกลุ่มที่5ลูกช่วยครูตอบหน่อยว่าสมมุติว่าถ้าเราจะหาจำนวนที่มากที่สุดในกรณีที่ทั้ง3จำนวนเป็นจำนวนที่มี3หลักมี3จำนวนนะและคุณครูต้องการที่จะหาจำนวนที่มากที่สุดทั้ง3จำนวนเป็นจำนวนที่มี3หลักเราต้องดูเลขโดดในหลักอะไรก่อนเสมอ
1: หลักร้อยค่ะ
0: เลขโดดในหลัก
1: ร้อย
0: หลักอะไรนะ
1: หลักร้อยค่ะ
0: เลขโดดในหลักร้อยเอ้าสมมุติว่าเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากัน
1: หลักดูในหลัก10ค่ะ
0: ดูเลขโดดในหลัก10ใช่มั้ยถ้าเลขโดดในหลัก10ยังคงเท่ากันอีกดูเลขโดดในหลักอะไร
1: โดดในหลักหน่วยค่ะ
0: ในหลักหน่วยนั่นเองนะครับว่าจำนวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนใดใช่ไหมนักเรียนจะเห็นว่าในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนะนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบจำนวนได้เห็นไหมครับนักเรียนจึงจะเรียงลำดับจำนวนได้นะยากไหมลูกไม่ยากฉะนั้นมาสรุปกันนิดนึงนะครับใครจะสรุปให้ครูฟังได้บ้างสรุปจากเมื่อสักครู่ที่ครูถามเราและเราก็ตอบคุณครูสรุปเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนเราจะทำได้อย่างไรเชิญลูกกลุ่มที่5

0: สรุปหน่อยเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวน
1: มากไปน้อยครับ
0: เป็นการเรียงถ้าเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยต้องทำยังไงหาจำนวนอะไรลูก
1: หาจำนวนที่มากที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: หาจำนวนที่มากที่สุดเยี่ยมมากแล้วก็หาจำนวนที
2: ่น้อยที่สุด
0: น้อยที่สุดใช่ไหมปานิดาปานิดาจะช่วยเพื่อนใช่ไหมและถ้าเราหาจำนวนที่มากที่สุดเรียบร้อยแล้วที่น้อยที่สุดเรียบร้อยแล้วและอีกจำนวนหนึ่งล่ะอีกจำนวนหน
2: ึ่งตรงกลางครับ
0: อ๋ออยู่ตรงกลางใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากฉะนั้นจะเห็นว่าการเรียงลำดับจำนวนนะครับที่มี3หลัก3จำนวนนะเราอาจจะหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากถ้าจากมากไปน้อยเราก็อาจจะหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนนะครับแต่ถ้าจากน้อยไปมากเราก็อาจจะหาจำนวนที่น้อยที่สุดและหาจำนวนที่มากที่สุดนะครับจากนั้นเราทำอะไรต่อจากนั้นเราก็เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากจำนวนที่เหลือเราก็เอาไว้ตรงกลางใช่ไหมระหว่างจำนวน2จำนวนที่เราต้องการเรียงลำดับนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนักเรียนคิดว่าเป็นแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่1.15 นะครับแบบฝึกหัดที่ 1.15 ซึ่งนักเรียนปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับสำหรับกิจกรรมปลายทางนะครับให้นักเรียนนะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.15 นะครับพร้อมกับทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งครูผู้สอนนะครับส่วนครูผู้สอนนะครับรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.15 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเรามาดูหน้าตากันนิดนึงนะลูก

0: นะข้อที่1อย่างเช่นข้อที่1เขาบอกว่าเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากแสดงว่าเราต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนและหาจำนวนที่มากที่สุดนะครับแล้วนำจำนวนที่เหลือมาเขียนตรงกลางระหว่าง2จำนวนนั้นใช่ไหมลูกอย่างเช่นข้อที่1ลูกข้อที่1มีจำนวนใดบ้างลูก637ถ้าเราจะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราก็ต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนจำนวนที่น้อยที่สุดคือ391ใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างมือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้งยกปณิดาลูกมาปณิดาออกมาลูก30091นะจำนวนที่มากที่สุดละลูกจำนวนที่มากที่สุดเขียนได้เลยจำนวนที่มากที่สุดช่วยเพื่อนหน่อยจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนใด141 1เท่าไหร่741นะและจำนวนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2จำนวนนี้คือต้องเป็นอะไร637เขียนต้องอยู่เขียนตรงไหนเขียนตรงกลาง637นะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมเพื่อนเขียนได้ถูกนะประเมินเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากยากไหมยากไหมลูก
1: ไม่ยาก
0: เลยนะครับจะเห็นว่านักเรียนก็จะต้องทำให้ครบทุกข้อนะทั้งหมดในแบบฝึกหัด 1.15 นะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งต่อไปนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,004 ถึง5จำนวนในครั้งนี้เราเรียน3จำนวนใช่ไหมลูกครั้งหน้าเราจะเรียน4ถึง5จำนวนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือบัตรตัวเลขนะครับสำหรับปลายทางนะและแบบฝึกหัดที่ 1.16 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tutv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวน3หลัก3จำนวนก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Hmm. Hmm. Hmm.

Hey.

ว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลาง

0: จ้งผู้ปกครองสื่อให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, everyone. How are you today?
1: Happy. Thank you. And you?
0: I'm happy too. Thank you, everyone. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gael Ta Chit Phet. You can call me Teacher Gael. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องอะไรไปดูกันได้เลยค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะครูแก้วมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะนั่นก็คือมีแผ่นสีค่ะนักเรียนให้นักเรียนปลายทางนะคะเรามาทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่ามีทั้งหมดกี่แผ่นสีคะ
1: ม
0: ี5แผ่นสีมีสีอะไรบ้างเอ่ยไหนตอบเป็นภาษาอังกฤษหน่อยค่ะ English
1: Red, Orange, Yellow, Green, Blue
0: ดีมากค่ะนักเรียนปลายทางทันไหมเอ่ยดีมากนะคะเดี๋ยวครูแก้วนะคะจะให้กรุ๊ป1กรุ๊ป1เลือก1สีค่ะselect a color เลือก1สีอยากเปิดแผ่นสีไหนซึ่งภายใต้แผ่นสีจะมีภาพอยู่นะคะจะมีภาพอยู่ให้แต่ละกลุ่มให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทายว่ามันคือภาพของอะไรให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทายนะคะว่ามันคือภาพของอะไรให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าครูแก้วมีอะไรคะวันนี้ครูแก้วมีกระดานนะคะซึ่งจะเป็นบัตรสะสมคะแนนนั่นเองให้นักเรียนแต่ละกลุ่มในวันนี้ค่ะซึ่งครูปลายทางนะคะสามารถที่จะทำตามได้เลยไม่ยากนะคะหากว่ากรุ๊ปใดกลุ่มใดนะคะตอบได้คุณครูแก้ตาก็จะเป็นอย่างไรคะนักเรียนติดสติ๊กเกอร์รูปหัวใจให้กับกลุ่มนั้นนั่นเองหากว่านักเรียนกลุ่มใดนะคะที่จะตอบว่าภาพภายใต้แผ่นสีนี้คือภาพอะไรใครเข้าใจยกมือค่ะดีมากค่ะเอามือลงค่ะกรุ๊ป1 select a color เลือก1สีเลยค่ะสีอะไรดีตอบได้เลยใช้ไมค์เลยค่ะ

0: ีก่อนนะเอาสีสีนี้ก่อนนะคะ
1: orange
0: orange orange คือสีอะไรเด็กๆสีส้มนั่นเองนะคะต่อไปกูแก้วอยากให้กรุ๊ปตอบได้หรือยังเขากรุ๊ป2กรุ๊ป2ก่อนเขาสีอะไรดีคะ1สีเลือก1สีเลยค่ะ yellow yellow yellow คือสีนี้ไหมคะ yellow เด็กๆ yellow คือสีนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะกูแก้วขอซูมเป็นกรุ๊ป3ให้เลือกให้เลือกRed สีสีอะไรคะเพื่อนๆ
2: yeah.
0: สีแดงนั่นเองใครกรุ๊ปไหนตอบได้กรุ๊ป2ใช่ไหมคะให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
2: yeah.
0: Again please
1: hmm.
0: Yes or no ใช่ไหมคะ
2: yeah.
0: ใช่ไหมคะลองเปิดอีกหนึ่งแผ่นสีนะคะนั่นก็คือภาพของคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
2: yeah.
0: คำว่าhand นั่นเองนะคะคำว่า hand ก็คืออะไรนั่นเองคะเด็กๆ
2: ม
0: ือนั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจะได้สติ๊กเกอร์รูปหัวใจไปคะกลุ่มไหนกลุ่ม2นั่นเองนะคะดีมากค่ะครูแก้วก็จะให้เด็กๆนะคะสะสมกิจกรรมนี้นะคะสะสมหัวใจไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการให้เด็กๆนะคะกระตุ้นการเรียนรู้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ parts of your body parts of your body เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะวันนี้ครูแก้วคาดหวังอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถบอกคำศัพท์อวัยวะต่างๆของร่างกายได้จากนั้นนะคะก็จะต้องตอบคำถามง่ายๆเพื่อระบุอวัยวะต่างๆนั่นเองค่ะครูแก้วคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะสนุกกับกิจกรรมแล้วก็ใบงานที่ครูแก้วได้นำมาเสนอในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลย everyone look at the picture look at the picturenักเรียนปลายทางดูภาพไปพร้อมๆกันนะคะเป็นภาพของอะไรคะศีรษะหรือเปล่าเราเคยเรียนคำศัพท์นี้ไปเมื่อตอนปอไหนเอ่ยเด็กๆปอหนึ่งบางคนบอกว่าอนุบาลเป็นการทบทวนคำศัพท์เก่าแล้วก็เพิ่มคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้คือคำว่า
2: head
0: เด็กๆ repeat after me head จะเรียนนะคะสะกดค่ะspell the word head สะกดตามคุณครูนะคะ h
2: e
0: a
2: d
0: head ดีมากค่ะคำศัพท์คำต่อไปคำนี้ครูแก้วอยากให้นักเรียนตอบได้นะคะกรุ๊ปไหนตอบได้วันนี้มีสติ๊กเกอร์ให้ค่ะคำว่าอะไรเด็กๆลองภาษาไทยก่อนคำว่าอะไรคำว่าท้องนั่นเองคือคำว่าอะไรคะคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า stomach
2: stomach
0: stomach ดีมากนะคะ everyone spell the word stomach after me
2: s
0: t
2: O
0: M
2: A
0: C
2: H
0: stomach นั่นก็คืออะไรคะของนั่นเองต่อไปนะคะใครตอบได้กรุ๊ป1ตอบเลยค่ะAgain please
1: leg
0: ดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่าอะไรคะเพื่อนๆ
2: leg
0: leg เพราะฉะนั้นกรุ๊ป1จะได้สติ๊กเกอร์ไหมคะ
2: ได้
0: จะได้ไปเลย

0: คะ good job คำศัพท์คำต่อไปนะคะคำศัพท์คำต่อไปคำว่าอะไรในกรุ๊ปไหนตอบได้มันคือส่วนไหนของร่างกายคะ
1: หล
0: ังนั่นเองนะคะนั่นก็คือคำว่า back
1: back
0: back เด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ b
1: a
0: c
1: k
0: backBack
1: back.
0: เด็กๆลอง touch your back touch your back ให้จับอะไรเอ่ยจับหลังของนักเรียนดูสิทุกคนมีหลังหมดเลยดีมากค่ะ good job ต่อไปค่ะเด็กๆมาดูคำศัพท์คำถัดไปนะคะมาดูคำศัพท์คำถัดไปgroup 2 group 2แสดงว่าตั้งใจเรียนมาตอนป.1 ใช่ไหมคะอะไรคะดีมากค่ะไหนใครเห็นด้วยว่าเพื่อนตอบถูกต้องยกมือหน่อยค่ะ raise your hand เพื่อนๆเห็นด้วยนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันนั่นก็คือคำว่า arm
1: arm
0: คือส่วนไหนของร่างกายคะ
1: แขน
0: ไหนลองจับ arm สิคะจับแขนดีมากค่ะสะกดพร้อมกันค่ะ
1: a
0: r M
1: arm
0: ดีมากค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปไหนจะได้สติ๊กเกอร์ไปคะกรุ๊ปกรุ๊ป2นั่นเองกลุ่มที่3 4 5อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะกลุ่มที่3 4และ5อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะปณิดาต่อไปคำศัพท์คำถัดไปคำว่าอะไรไหนกลุ่มไหนยกมือก่อนกรุ๊ป2เมื่อกี้นะคะยกไวมากคำว่าอะไรนะ again please
2: hand
0: ดีมากค่ะคำว่า hand เด็กๆ repeat after me hand
1: hand
0: hand
1: h
0: a
1: n
0: d
1: hand
0: นักเรียนปลายทางนะคะออกเสียงไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะกรุ๊ปไหนได้อีกแล้วคะเพื่อนๆกรุ๊ป2นั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะไหนกรุ๊ปไหนได้กรุ๊ป5มั้ยกลุ่มที่5มั้ยคะกรุ๊ป1กรุ๊ป1 again please เด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่ามีฟันกี่ซี่just one ถ้าหนูบอกว่า teeth คือฟัน
3: หลายซ
0: ี่วันนี้ขอฟันซี่เดียวกรุ๊ป5เก่งมากค่ะคำนี้จะออกเสียงว่า tooth กรุ๊ป5ตื่นแล้วนะคะตอนนี้ให้หัวใจก่อนเลยกลุ่มที่5นั่นเองเด็กๆคำนี้เรามาสะกดพร้อมกันเลยนะคะ
1: O
0: O
1: O
0: T
1: T
0: H
1: H
0: Tooth
1: Tooth
0: Tooth ดีมากค่ะคำถัดไปคำว่าอะไรไหนเอาไม้เอามือลงก่อนเอามือจับหูไว้ค่ะครูแก้วจะให้สัญญาณนะคะ3 2 1กรุ๊ป1ค่ะ
2: Food
0: Again please
2: Food
0: เด็กๆต้องออกเสียงให้ชัดเจนยังไม่ใช่นะคะขอกรุ๊ป5
4: Food
0: โอ้เก่งมาก Perfect ปรบมือให้เพื่อนค่ะสำเนียงดีมากนะคะเหมือนมาจากประเทศอังกฤษเลยค่ะคำนี้นะคะจะออกเสียงว่า Food
1: Food
0: Food เด็กๆสังเกตไม่เอ่ยทำไมครูแก้วออกเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นเสียงสั้นนะคะจะได้ว่า foot
1: foot
0: foot แปลว่าอะไรนั่นเองคะ
1: เท
0: ้านั่นเองถ้าเด็กๆออกเสียงยาวนะคะแล้วก็มันจะกลายเป็นคำว่าอะไร
1: food
0: food เป็นแปลว่าอะไรคะ
1: อา
0: หารนั่นเองเก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะออกเสียงเป็นคำว่าเท้าเราจะต้องออกเสียงว่าอะไรคะ
1: foot
0: ให้ออกเสียงสั้น

0: ได้ไหมคะกลุ่มไหนได้เอ่ยกลุ่ม5กลุ่มที่5นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูภาพนี้กันค่ะเรามาดูภาพนี้กันนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าเพื่อนเราคนนี้เพื่อนเราคนนี้นะคะมีส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนกับเราไหมคะเหมือนกันมาดูคำแรกนะคะคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
1: Head.
0: คำว่า
1: Head.
0: Head นั่นก็คือศีรษะนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะกิจกรรมถัดไปนะคะแกจะให้เด็ก touch your head touch your head ตอนนี้จับที่ตรงไหนอยู่ศีรษะนั่นเองนะคะศีรษะนั่นเองดีมากต่อไป hand แกจะสั่งว่า touch your hand touch your handมีกรุ๊ปไหนยังไม่ทำบ้างนะให้จับที่ไหน hand มือนั่นเองกรุ๊ป3จับหรือยังดีมากนะคะต่อไปค่ะ touch your arm touch your arm จับที่ตรงไหนจับของเพื่อนได้ไม่ได้ได้ไม่ได้มีคำว่า your คือของคุณจับของเพื่อนได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะ touch your arm จับแขนของคุณนะคะต่อไปต่อไป touch your leg จับขากี่ข้าง leg กี่ข้างเพราะไม่เติม s นะคะดีมากค่ะต่อไปนะคะแกจะสั่งว่าTouch your tooth. Touch your back. Touch your back. จับส่วนไหนของร่างกายจับส่วนไหนของร่างกายจับหลังนั่นเองเก่งมากต่อไปค่ะต่อไป Touch your foot. Touch your foot.แตะเบาๆนะคะแตะเบาๆแตะห่างๆแตะห่างๆพอให้รู้นะคะดีมากค่ะเด็กๆใครคิดว่าวันนี้คำศัพท์ที่เราเรียนได้คำศัพท์ใหม่เพิ่มเติมบ้างยกมือหน่อยค่ะไหนกดไลค์ให้ดูหน่อยเล็กเรียนปลายทางได้คำศัพท์ใหม่เพิ่มเติมบ้างไหมคะได้นะคะดีมากค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเป็นยังไงเอ่ยเด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมทุกกลุ่มเลยสมควรที่จะได้สติ๊กเกอร์เพิ่มไหมคะดีมากคุณครูก็จะให้เพิ่มกลุ่มละ1หัวใจทุกกลุ่มเลยค่ะเป็นยังไงบ้างเด็กๆตอนนี้มีกลุ่มไหนที่มีหัวใจเยอะที่สุดคะ
1: ก
0: รุ๊ป2เท่าไหร่เอ่ย how many มี4หัวใจเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆ what is it hand เรามาเข้าสู่ประโยคกันบ้างนะคะเด็กๆวันนี้ประโยคที่ลูกแก้วนำเสนอนะคะนั่นก็คือประโยคว่า what's thisเด็กๆฟังอีกครั้งนะคะประโยคนี้ก็คือ
1: what's this
0: ให้คุณครูปลายทางนะคะฝากจดประโยคนี้ลงบนกระดานนะคะฝากจดประโยคนี้ลงบนกระดานแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกันได้เลยค่ะรอบค่ะเด็กๆ
1: what's this
0: ดีมากค่ะนั่นก็คือนี่คืออะไรนี่คืออะไรมันคืออะไรคะเด็กๆนี่คืออะไรคะเวลาเราตอบเวลาเราตอบเพื่อนเวลาเราตอบเพื่อนก็จะต้องตอบเป็น it's หรือว่าใช้ and เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าทำไมต้องใช้หรือใช้ and แล้วก็ต้องตามด้วยคำศัพท์อวัยวะเพราะอะไรเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าบางอ
0: ัน
2: ม
0: ัน
2: ม
0: ีตัวบางอันเพื่อนๆบอกเพื่อนมีเพื่อนบางคนบอกว่าบางคำศัพท์ขึ้นต้นด้วยมาดูกันนะคะ

0: ว่าใช่หรือไม่นะคะมาดูนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยถ้าเราใช้อะนะคะเป็นคำนำหน้านามอะกับแอนเป็นคำนำหน้านามนะคะอะเราจะใช้ในกรณีที่เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์เอกพจน์คือมีแค่เท่าไหร่คะมีแค่หนึ่งนะคะที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเด็กๆรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษไหมเอ่ยดีมากค่ะต่อไปนะคะกรณีที่ใช้แอนกรณีที่ใช้แอนนะคะคือวงกลมสีอะไรนั่นเองเด็กๆสีฟ้าสีน้ำสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะคำนำหน้านามนะคะคำว่าแอนก็คือคำนำหน้านามเหมือนกันนะคะนำหน้านามอะไรเอ่ยเด็กๆนำหน้านามเอกพจน์เอกพจน์คือมีแค่เท่าไหร่คะมีแค่หนึ่งเหมือนกันแต่มีข้อแม้ว่าที่ขึ้นต้นด้วยที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะสระในภาษาอังกฤษมี E I O U มี5ตัวนะคะสระในภาษาอังกฤษจะมี5ตัวนั่นก็คือ A E I O U เด็กๆก็จะต้องใช้คำว่าแอนคำหน้านามคำนำหน้านามที่เป็นคำว่าแอนนั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นหลักการแค่พื้นฐานนะคะที่เราจะใช้เรียนในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคำถามค่ะคำถามเมื่อกี้เลยเมื่อสักครู่คำถามเมื่อสักครู่ที่คุณครูแก้วตาได้สอนไปถ้าเราอยากจะทราบว่าคำนี้นี่คืออะไรต้องถามว่า
1: What is it
0: again please
1: What is it
0: เราจะต้องถามว่า What's this เป็นการใช้คำย่อนะคะวันนี้เราจะได้ว่า What's this ดีมากค่ะตอบว่าอย่างไรit ครูแก้วมีตัวเลือกให้ it's ใช้อะหรือว่าใช้ an คะใครคิดว่าใช้อะยกมือนำหน้าคำนามใครคิดว่าใช้ an คำตอบก็คือต้องใช้อะหรือใช้ an คะเพื่อนนักเรียนปลายทางคิดว่าใช้อะหรือใช้แอนคะคำศัพท์คำนี้นะคะเราก็เติมไปก่อนว่าคือ foot หลังจากนั้นใช้อะหรือใช้แอนเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยขึ้นต้นด้วย letter F ใช้อะนั่นเองกรุ๊ปไหนตอบเสียงดังคะกรุ๊ป3นั่นเองครูแก้วจะให้สติ๊กเกอร์เพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะได้คำตอบว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบว่า it's a foot อีกรอบนะคะจะได้ว่า it's a foot มันคือเท้าเองเท้ากี่ข้างคะนักเรียนข้างเดียวนะคะเพราะอะกับแอนใช้คำเป็นคำนำหน้านามที่เป็นนำหน้านามที่มีแค่1หรือว่านำหน้านามเอกพจน์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำถามวันนี้เลยค่ะคำถามว่าอะไร what อะไรเอ่ย
1: what's this
0: ดีมากค่ะตอบว่าอย่างไรเพื่อนๆ group 5 อยากตอบมากเลยตอบเลยค่ะขึ้นต้นว่าอะไร it's มีตัวใบให้ค่ะมี
2: It has
0: ต้องมีอะหรือแอนก่อนเลือกน้องจะเลือกใช้คำว่าอะไร
2: อะ
0: it's a hand ใช่ไหมเพื่อนๆกรุ๊ป 2 it's a อะไรเอ่ย
3: it's a hand
0: เก่งมากค่ะเราจะใช้อะหรือแอนนะคะใช้อะนั่นเองอะทุกคนตอบพร้อมกันอีกรอบค่ะIt's a head เพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่ได้สติ๊กเกอร์ไปคือกรุ๊ป กรุ๊ป 2นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะคำถามเพื่อนๆทุกคนพูดพร้อมกันค่ะ What อะไรเอ่ย
1: What's this
0: ดีมากค่ะกรุ๊ปไหนอยากตอบกรุ๊ป 2อีกแล้วขอฟังหน่อย

0: ตอบว่าอย่างไร
1: It's a stomach
0: Again please
1: It's a stomach
0: เกือบออกเสียงอีกนิดนึงขอฟังอีกหนึ่งกรุ๊ปกรุ๊ปไหนกรุ๊ป
2: 5
0: ขออีกหนึ่งกลุ่มกรุ๊ปไหนกรุ๊ป3ไหมได้ไม่ได้กรุ๊ป2อีกรอบค่ะ
1: is a Thomas
0: ยังไม่ใช่นะคะในกลุ่มที่3ได้ไหมเอ่ยประโยคนี้นะคะเด็กๆคำนี้คือคำว่า stomach เด็กๆคำนี้จะออกเสียงว่า stomach
2: stomach
0: stomach เพราะฉะนั้นเราจะสามารถตอบว่าอย่างไรคะ เราจะตอบว่า it's a stomach
2: it's a stomach
0: it's a stomach เด็กๆภาษาอังกฤษนะคะการอ่านคำศัพท์หรือประโยคเราจะไม่อ่านตามตัวอักษรนะคะเราจะมีเสียงทางภาษาอังกฤษด้วยต่อไปนะคะคำถามเลยค่ะ what อะไรเอ่ย group 5
3: what's this
0: เก่งมากค่ะเพื่อนๆทุกคนตอบอีกรอบค่ะ
2: what's this
0: ขอฟังเสียงปลายทางเลยค่ะดีมากค่ะคำตอบว่าอย่างไรกรุ๊ป2เหรอครูแก้วอยากให้กรุ๊ป4ตอบบ้างได้ไหมขอฟังเสียงกรุ๊ป4หน่อยได้ไหมขอฟังเสียงกรุ๊ป4หน่อย
4: Is a bag
0: Again please
4: Is a bag
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อน
2: ๆ
0: ใช่ปรบมือให้กรุ๊ป4หน่อยค่ะเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ประโยคว่า It's a bag นั่นเองใช่ค่ะกรุ๊ป4นะคะก็จะได้สติ๊กเกอร์ไปค่ะต่อไปนะคะคำศัพท์คำถัดไปค่ะคำถามเลยค่ะขอคำถามค่ะ
2: What's
0: this
2: เก
0: ่งมากค่ะคำตอบก็คืออ่ะกรุ๊ปทุกคนอยากฟังเสียงทุกคนเลยค่ะตอบเลยค่ะ
2: What's this
0: คำตอบค่ะ answer itคำนี้ต้องใช้คำว่าอะไรอะหรือแอนใครคิดว่าคำนำหน้านามใครคิดว่าคำนำหน้านามเป็นอะยกมือใครคิดว่าคำนำหน้านามคำว่า arm คือต้องใช้แอนยกมือเพราะอะไรเราถึงใช้
5: ต
0: ั
5: ว A
0: มีเพราะว่า letter A เพราะว่าตัวอักษรตัว A เป็นสระนั่นเองจะได้ประโยคว่าอย่างไรคะเพื่อนเก่งมากค่ะจะได้ว่า it's an arm นั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปเด็กๆ what's this อีกหนึ่งรอบคำตอบก็คือคำว่าอะไร
2: it's a stomach
0: เก่งมากค่ะจะได้ว่า it's a stomach นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมสำหรับวันนี้นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติการมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเด็กๆนะคะจะต้องปฏิบัติกิจกรรมอะไรเอ่ยอ่านสิคะ What's this นั่นเองต่อมานะคะก็จะต้องทำใบงานที่6และนักเรียนนะคะก็จะต้องมีการตรวจคำตอบจากเฉลยฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนแล้วก็การปฏิบัติกิจกรรมการทำใบงานต่างๆด้วยค่ะเอาละค่ะเด็กๆในกิจกรรมนะคะก็จะเป็นการทำกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้นะคะซึ่งเด็กๆก็จะต้องจับคู่หันหน้าเข้าหากันเด็กๆนะคะก็จะต้องจับคู่หันหน้าเข้าหากันแบบนี้นะคะซึ่งเด็กๆจับคู่ได้เลยไหมคะหรือต้องฟังคุณครูก่อนประกอบต้องฟังคุณครูก่อนนะคะหลังจากนั้นให้สลับกันถามสลับกันตอบสลับกันถามตอบนั่นเองส่วนต่างๆของร่างกายโดยใช้ประโยคว่าอย่างไรคะ
2: What's
0: ดีมากค่ะและชี้ที่อวัยวะของตนเองและชี้ที่อวัยวะของตนเองแล้วก็ถามเพื่อนด้วยประโยคว่าอะไรนะ What's this ดีมากค่ะหลังจากนั้นคู่สนทนาของเราก็จะต้องตอบตามตอบโดยใช้ประโยคตามโครงสร้างอย่างเช่น it's a หรือว่า it's an ตามที่คู่

0: ผู้สนทนาของเราได้ชี้นั่นเองนะคะซึ่งครูแก้วตานะคะจะให้ภาพนี้เลยค่ะจะให้ภาพนี้นะคะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆน่ะจะต้องจับคู่ซึ่งคู่ของนักเรียนก็คือคู่ที่อยู่ข้างตัวกันคู่ที่อยู่ข้างตัวกันหลังจากนั้นให้ถามคำถามและตอบคำถามใครเข้าใจกิจกรรมนี้กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะใครเข้าใจกิจกรรมนี้กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะดีมากนะคะถ้าเด็กๆ เข้าใจกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆ เริ่มลงมือได้เลยนะคะให้ถามคำถามเพื่อนยังใช้ใบงานในหนังสือแบบฝึกหัดไหมคะใช้หรือยังครูแก้วบอกว่าให้เด็กๆ ดูที่หน้าจอยังไม่ใช้ใบงานในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆ จะต้องดูที่หน้าจอหลังจากนั้นจับคู่กับเพื่อนข้างตัวและชี้ค่ะชี้ครูแก้วจะมีตัวอย่างให้ดูดีกว่าดีไหมคะครูแก้วขอตัวแทน2คนค่ะประกรณ์กับนัทธรินี please come to the front please come to the front ออกมาหน้าห้องเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนะคะปฏิบัติกิจกรรมแบบนี้เลยใช่ไม่ใช่กลุ่ม4ใช่ไม่ใช่กลุ่มที่4สมมติว่าคนไหนจะเป็นคนถามใครจะถามว่า what's this ก่อนสมมุติเป็นประกรณ์นะประกรณ์ก็จะต้องถามและชี้ที่อวัยวะต่างๆที่อยากจะให้เพื่อนตอบให้ได้ถามค่ะ
1: what's this
0: นัทธรินีตอบโดยใช้ไมค์ค่ะ
1: is a head
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นให้นัทธรินีนะคะถามเพื่อนกลับค่ะถามเลยค่ะชี้ก่อน
1: What is this? An arm.
0: Is a หรือ an?
1: It's an arm.
0: An arm. แขนใช่ไหมคะแขนให้เป็นแขนนะคำศัพท์วันนี้ต้องชี้ตรงนี้นะคะทีนี้ประกรณ์ถามต่อโดยใช้คำศัพท์ที่คุณครูแก้วตาได้ให้บนกระดานเข้าใจไหมคะลองชี้เลยค่ะลองชี้หน้าท้องดูค่ะแล้วถามเพื่อนค่ะ
1: What is this
0: stomach ใช่ค่ะและนัทธรินีก็ถามคำถามเพื่อนกลับให้ครบทุกอะไรคะให้ครบทุกคำศัพท์ทำได้ไหมคะใครคิดว่าทำได้กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะให้เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะยังไม่ต้องใช้หนังสือแบบฝึกหัดเราจะใช้หน้าจอนี้ในการปฏิบัติกิจกรรมชี้เลยค่ะเด็กๆชี้เลยค่ะครูแก้วจะให้เวลา3นาทีนะคะ3นาทีในการปฏิบัติกิจกรรมค่ะครูแก้วจะให้เวลา3นาทีนะคะในการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะดูบนหน้าจอนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถดูแลการทำกิจกรรมนักเรียนไปได้เลยค่ะWhat's this? น้องชี้ตรงไหนของตอบว่าอะไร It's a stomach ทีนี้ดาเนียถามเพื่อนกลับบ้าง What's this? ตอบเลยค่ะตอบว่าไง It's a
1: hand
0: เก่งมากชินภัทรถามเพื่อนถามชยกรโดยที่ชี้ก่อนโดยคำถามว่าอะไร what's อะไร what's this แล้วก็ชี้ลองได้ไหมได้ไหม
2: เพื่อนไม่รู้คำถาม
0: คำถามวันนี้เราเรียนคำถามว่าอะไร what's this what's thisแล้วก็ชี้ what's this อย่างเช่น what's this อีกคนหนึ่งก็ต้องตอบว่า it's a head ไหนน้องลองถามสมมติชี้ที่ศีรษะถามคำถามว่าอะไร what's this it's a head ต่อไป

สโรชาก็ถามเพื่อนกลับด้วยคำถามว่า what's this ชี้ก่อนชี้ก่อนดูบนกระดานถามอันอื่นดีมากตอบว่าไง it's a stomach ให้สลับกันถามไปเรื่อยๆโดยใช้คำศัพท์บนกระดานนะคะได้ไหมทำได้ไหมปณิดาเด็กเรียนเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายนะคะถามหมดยังดีมากต้องไล่ถามไปเรื่อยๆนะสลับกันถามแล้วก็สลับกันตอบสลับกันถามแล้วก็สลับกันตอบนะคะเด็กๆหมดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมค่ะเด็กๆ touch your head ดีมากค่ะ touch your head โอเคเอามือลงค่ะกิจกรรมถัดไปนะคะเด็กๆ กิจกรรมถัดไปเราจะมาทำใบงานกันบ้างค่ะเด็กๆนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะและให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่14นั่นเองนะคะหน้าที่14ค่ะกรุ๊ปไหนที่เปิดได้แล้วยกมือค่ะ raise your hand มีกรุ๊ป 4สามัคคีมากวันนี้นะคะกรุ๊ป 4สามัคคีมากจะได้สติ๊กเกอร์เพิ่มไปอีก1หัวใจค่ะเด็กๆตอนนี้กรุ๊ป 4ได้กี่หัวใจแล้วคะเอามือลงค่ะเอามือลงค่ะแก้วจะให้กรุ๊ปที่เปิดหน้าแบบฝึกหัดได้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะในการปฏิบัติกิจกรรมเด็กๆจะต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆ look at the screen ให้ดูที่หน้าจอค่ะให้ดูที่หน้าจอใช่ไหมธัญรัตน์ตอนนี้ธัญรัตน์จะต้องดูที่หน้าจอนะคะเด็กๆใบงานที่6นะคะเด็กๆจะต้องมีการฝึกออกเสียงกับเพื่อนแล้วก็มีการเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับภาพนั่นเองนะคะเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับภาพเด็กๆซึ่งคำศัพท์วันนี้นะคะเรามาฝึกออกเสียงกันก่อนเลยค่ะคำแรกคือคำว่าอะไรคะคำแรกคือคำว่าอะไรคะคำแรกค่ะคำว่าอะไรคำนี้ค่ะ again please คำว่า handต่อไป arm stomach tooth ต่อไป head foot ออกเสียงสั้นๆค่ะ foot ดีมากค่ะ backและ leg ดีมากค่ะมีกี่คำคะนักเรียน how many words are there 1 2 3 4 5 6 7 8มี8คำนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวจะให้ตัวอย่างนะคะ1ข้อนะคะคือข้อที่1เราจะต้องเติมคำศัพท์คำว่าอะไรคะคำว่ากรุ๊ป 4 leg เก่งมากค่ะกรุ๊ป 4ตื่นแล้วนะคะเด็กๆถ้าเด็กเข้าใจกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะมีทั้งหมด8ข้อนะคะเริ่มได้เลยค่ะเมื่อกี้กรุ๊ป 4นะคะสามารถตอบได้แก้วจะให้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆใช้เวลากี่นาที

0: ดีคะให้เวลาก รุ๊ปไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยก่อนกรุ๊ปอื่นเลยทุกคนนะคะครูแก้วจะให้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงค่ะครูแก้วจะให้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงค่ะเด็กๆจะต้องมีการดูของเพื่อนด้วยนะคะว่าคำตอบของเพื่อนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมีความสามัคคีกันนะคะแต่ไม่ให้เพื่อนลอกกันนะคะแต่ห้ามลอกของเพื่อนและไม่ให้เพื่อนลอกนะคะแต่สามารถที่จะแนะนำเพื่อนได้นะคะ
1: เขียนครึ่งบรรทัดแบบนี้เขียนแค่กี่ครั้งเขียนแค่กี่ครั้งพอ just one เขียนแค่หนึ่งเขียนแค่หนึ่งเขียนแค่หนึ่งหนึ่งภาพหนึ่งคำศัพท์นะคะเด็กๆหนึ่งภาพหนึ่งคำศัพท์

0: เด็กๆวันนี้มีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย8ข้อมี8คำศัพท์มีกี่หน้าคะมี2หน้าหน้าที่14และหน้าที่15นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางทำได้ถึงข้อไหนแล้วคะนักเรียนปลายทางทำได้ถึงข้อไหนแล้วคะนักเรียนปลายทาง
1: ถึงข
0: ้อ5ตอนนี้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนทำได้ถึงข้อที่5แล้วนะคะคุณครูปลายทางดูคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยดูด้วยว่านักเรียนทำได้ถึงข้อไหนแล้วนะคะข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่7แล้วนะคะมีกรุ๊ป4ถึงข้อที่7แล้วครูแก้วให้เวลาอีก1นาทีค่ะครูแก้วให้เวลาอีก1นาทีนะคะว่าอะไรออกเสียงสั้นๆออกเสียงสั้นๆคำว่าอะไรไหนคำไหนคำไหนถูกต้องค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุ๊ป4แต่มีข้อแม้ว่าต้องเสร็จเรียบร้อยหมดเป็นยังไงทุกคนห้ามบอกคำตอบเพื่อนแต่แนะนำเพื่อนได้นะสอนเพื่อนได้ห้ามให้เพื่อนลอกนะคะให้ต้องเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกคนนะคะเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนหมดเวลาในการทำกิจกรรมนี้ค่ะเรามาเฉลยกันเลยนะคะเรามาเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนใบงานที่เราทำในวันนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ข้อนะคะเด็กๆวางดินสอลงก่อนค่ะและให้ดูที่หน้าจอค่ะ Everyone look at the screen look at the screen เราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมๆกันนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูแลคำตอบช่วยตรวจสอบคำตอบของนักเรียนไปพร้อมๆกันนะคะคำแรกให้ตัวอย่างแล้วนั่นก็คือคำว่าอะไรคะ
2: lake
0: คำว่า
2: lake
0: ดีมากค่ะ very good คำว่า lake ต่อไปข้อที่สอง arm ข้อนี้ไหนนักเรียนคนใดตอบถูกบ้างทั้งห้องเลยนะคะดีมากค่ะสุดยอดนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบข้อนี้ได้ไหมดีมากค่ะต่อไปข้อที่3คือคำว่า
2: hand
0: ดีมากค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะคำว่า

0: back ต่อไปข้อที่5ค่ะคำว่า tooth เป็นคำนี้นะคะต่อไปข้อที่6คำว่าออกเสียงสั้นหรือเสียงยาวดีคำนี้ใช่ออกเสียงให้ถูกต้องนะคะคำนี้จะออกเสียงว่า foot ดีมากค่ะต่อไปข้อที่7คำนี้ค่ะ
1: stomach
0: ต่อไปข้อที่8ค่ะคำว่าเก่งมากค่ะคำนี้เราเรียนไปตั้งแต่ป.ไหนแล้วนะป.1แล้วอนุบาลด้วยเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันค่ะเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันนะคะโดยครูแก้วมีแผนภาพอันนี้ค่ะแผนภาพวันนี้ซึ่งคำศัพท์ที่เราเรียนในวันนี้คือคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวแก้วจะชี้และนักเรียนพูดตามนะคะคำแรกเลยค่ะ
1: head
0: Stomach.
1: Foot.
0: ต่อไป
1: Leg. Back.
0: Hand. และ
1: Tooth.
0: ดีมากนะคะซึ่งคำถามในวันนี้เราจะใช้คำถามว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเวลาเราตอบนะคะเราต้องตอบว่าอย่างไร it's หรือว่า and ขึ้นอยู่กับคำศัพท์ที่ดีมากค่ะเด็กๆเราจะใช้ and ต่อเมื่อยังไงคะมีขึ้นต้นด้วยสระนั่นเองนะคะไหนใครเข้าใจกิจกรรมในวันนี้กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะให้ขอกดไลค์กดมินิฮาร์ตทำมินิฮาร์ตให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยค่ะส่งหัวใจไปให้นะคะให้กำลังใจนักเรียนทุกคนเลยค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะไม่ยากแล้วก็สนุกไหมคะสนุกมากๆเลยนะคะซึ่งบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะบทเรียนในครั้งถัดไปเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Monster's Bodyจะเรียนกันเป็นครั้งที่1นั่นเองซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือเป็นใบงานที่7สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะโอเค everyone see you again next goodbye

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
4: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
5: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
4: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
6: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว

0: ่อจากนี้แทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
0: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
2: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
0: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่า ก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวสายยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
2: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่า ก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
3: คำตอบคือข้อ 1 ครับจนวันหนึ่งหมาป่า ก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: คำตอบคือข้อ 2 ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้ว และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
3: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
4: อิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: พยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01

าทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ดทันความเคารพสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักของครูแหม่มทุกคนเลยค่ะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มเป็นประจำเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสระกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสระคงรูปแล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องของสระเปลี่ยนรูปไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของลดรูปหายไปหรือว่าสระลดรูปนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆ เรียนในชั่วโมงนี้เสร็จแล้วเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของสระลดรูปยกตัวอย่างคำและเขียนคำที่ผสมด้วยสระลดรูปได้นะคะรวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูแม่มีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆ เรียนรู้ด้วยนะคะนี่กิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมจากภาพสู่คำโดยครูแม่จะมีภาพมาให้เด็กๆได้ดูแล้วเด็กๆช่วยครูแม่ประสมให้เป็นคำด้วยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเลยนะคะตอบคุณครูที่อยู่ในห้องเรียนได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเหมือนจะยังไม่พร้อมเลยพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางอย่าน้อยหน้าเด็กๆที่อยู่ต้นทางนะคะเอาละค่ะเรามาดูปริศนาภาพแรกกันใครตอบได้แล้วยกมือตอบค่ะนี่กลุ่มที่4ค่ะน้องค่ะตอบได้เลยค่ะคำว่าอะไรคะคำว่าย ังไม่ถูกค่ะน้องค่ะ
1: มืดค่ะ
0: คำว่ามืดเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้ดาเนียค่ะปรบมือให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะทำไมถึงตอบว่ามืดตัวนี้คือตัวอะไรคะ
2: ม้
0: าม้าผสมกับสระกลุ่มที่4ค่ะคำว่าชูใครคิดว่าถูกบ้างคะนี่เด็กๆต้นทางคิดว่าเพื่อนๆตอบถูกแล้วเด็กๆปลายทางคิดว่าเพื่อนตอบถูกคะเรามาดูคำตอบกันตัวนี้แทนตัวช่อช้างสระคือสระ
2: ต
0: ัวสะกดคือตัวนอหนูเพราะฉะนั้นจะได้คำว่าชวนเด็กๆเอาเสียงค่ะชวน
2: ชวน
0: ชวนเด็กๆอย่าลืมสังเกตสระแล้วสังเกตคำที่เราได้ด้วยนะคะว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรต่อไปค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะ
2: ผม
0: สังเกตนะคะว่ามันมีอะไรที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันบ้างต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะใครได้บ้างน้องค่ะคำว่า
1: จร
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะจร
2: จร
0: เด็กๆสังเกตไหมคะว่าอะไรหายไปเด็กๆเก็บไว้ในใจเดี๋ยวครูแหม่มจะถามเด็กๆอีกหนึ่งครั้งนะคะต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่ามีใครตอบได้บ้างคะกลุ่มที่5ค่ะน้องค่ะ

0: เรือน
1: คำว่า
0: เรือน
1: ยังไม่ถูกค่ะน้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้ยกมือก่อนนะคะน้องได้คำว่า
0: เลยค่ะ
1: คำว่าอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: เลย
1: เลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะได้ออกเสียงหนึ่งครั้งนะคะเลย
2: เลย
1: เลย
2: เลย
1: เด็กๆปลายทางได้คำตอบเหมือนเพื่อนๆที่อยู่ปลายที่อยู่ต้นทางไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านคำกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคำแรกค่ะมืด
2: ม
1: ื
2: ด
1: เด็กๆสะกดให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะมืดสะกดได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะเด็กๆปลายทางสะกดตามครูแหม่มด้วยนะคะมอือดอมืดคำที่สองค่ะผม
2: ผม
1: ใครสะกดให้คุณแหม่มได้บ้างคะเก่งมากๆค่ะพอโอมอผมต่อไปค่ะคำที่สามค่ะ
2: ชวน
1: เด็กๆออกเสียงก่อนค่ะชวน
2: ชวน
1: ชออวนนอชวนต่อไปค่ะ
2: จอ
1: นเด็กๆสะกดค่ะจออรอจอนอะไรหายไปอีกหนึ่งคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำนี
2: ้เลย
1: เลยเด็กๆออกเสียงค่ะ
2: เ
1: ก่งมากๆค่ะมีใครตอบครูแหม่มได้บ้างว่าคำศัพท์ทั้ง5คำนี้มีอะไรที่มันหายไปบ้างกลุ่มที่4ค่ะมีออ่างคำไหนคะคำว่าอะไรคะคำว่ามืดมีออ่างออ่างตรงสระอือนี้เหรอคะมีคำว่าอะไรอีกเด็กๆลองดูสิคะ
0: สระโอค่ะ
1: สระโอสระโอมันเป็นอย่างไรคะสระโอมันเป็นอย่างไรคะ
0: หายไปค่ะ
1: สระโอมันหายไปเหรอคะเก่งมากๆค่ะเมื่อเด็กๆ เห็นคำว่าผมเราจะไม่เห็นรูปสระเลยเก่งมากๆค่ะตอบประชวนมีการเปลี่ยนไปอย่างไรคะใครตอบคุณแหม่มได้บ้างน้องค่ะพูดได้เลยค่ะคำว่าชวนเปลี่ยนไปอย่างไรคะ
0: ม
1: ัน
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ีไม้มันไม่มีไม้หันอากาศเก่งมากค่ะคำว่าจอนเปลี่ยนไปอย่างไรคะเด็กๆน้องคนนี้บ้างค่ะคำว่าจอนอ่างหายไปและสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเลยหายไปอย่างไรคะ
0: อ่างค่ะ
1: คำว่าเลยอะไรหายไปคะลูกอ่างในสระเออหายไปนะคะคำที่มีสระที่ไม่ปรากฏรูปไม่เห็นบางสระหรือว่าหายไปหมดเลยนะคะเราจะเรียกว่าสระลดรูปนะคะก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วเขาจะไม่ปรากฏรูปสระให้เห็นเลยบางคำเห็นไหมคะเช่นสระโอเราจะไม่เห็นรูปของสระโอเลยนะคะหรือว่าปรากฏรูปไม่เห็นบางคำอย่างเช่นสระอะไรคะไม่ได้หายไปหมดหายไปแค่บางสระสระอัวนะคะก็คือไม้หันอากาศจะหายไปนะคะเหลือเพียงแค่วอแหวนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูแหม่มนะคะจะพาเด็กๆอ่านคำศัพท์นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางช่วยกันออกเสียงนะคะมาเริ่มที่สระแรกคือสระสระอือนะคะคำแรกค่ะจืด
2: จ
1: ื
2: ด
1: จออือดอจืด

0: อนนี้นะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเรากำลังแข่งกันออกเสียงเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะให้คุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะช่วยกันตัดสินว่าเด็กๆที่อยู่ต้นทางหรือว่าเด็กๆที่อยู่ปลายทางใครที่ออกเสียงดังฟังชัดสระถัดไปค่ะเด็กๆสระสระสระอัวนะคะเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศด้านบนจะหายไปลดรูปหายไปนะคะคำแรกค่ะมวย
1: ม
0: วย
1: นวด
0: ท่วม
1: คว
0: รเด็กๆสังเกตไหมคะคำที่มีตัวสะกดจะไม่ปรากฏรูปของไม้หันอากาศให้เห็นเลยเพราะว่ามันลดรูปหายไปนั่นเองค่ะสระต่อไปค่ะสระสระสระนี้ถ้ามีตัวสะกดจะเป็นอย่างไรคะสระหายไปเลยเหลือเพียงแค่พยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะคำแรกค่ะเด็กๆขนเป็นอย่างไรคะขนเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมคะอยู่บนผิวหนังของเรานะคะเรียกว่าขนต่อไปค่ะหกหมและสุดท้ายค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าตัวอะไรคะตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยเด็กๆลองสะกดสิคะลอโอมอลมไม้โทลมอีกหนึ่งครั้งค่ะลมลอโอมอลมไม้โทลมค่ะเก่งมากๆสระถัดไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระอแต่สระอพิเศษใครรู้บ้างว่าสระอจะลดรูปหายไปเลยก็ต่อเมื่อมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะมีเด็กๆต้นทางคนไหนทราบไหมคะว่าสระอถ้ามีตัวสะกดตัวนี้เนี่ยจะไม่ปรากฏรูปให้เห็นเลยจากคำเมื่อสักครู่นี้ที่ครูแหม่มยกตัวอย่างเมื่อต้นชั่วโมงครูแหม่มยกตัวอย่างคำว่าจรเพราะฉะนั้นถ้าสระอประสมกับตัวสะกดตัวนี้จะไม่ปรากฏเลยตัวอะไรคะรอเรือเก่งมากปรบมือให้จักรพรรดิค่ะนี่ฮีโร่ของเรานะคะได้แก่คำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะพรสอนกอนคำนี้อ่านว่าอะไรคะวานอนเก่งมากๆค่ะเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะวานอนวานอนแปลว่าอะไรคะใครทราบบ้างแปลว่า
1: ล
0: ิงเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะสระนี้มีชื่อว่าสระครูแหม่มคะทำไมเราเรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปก็มีสระเราเรียนเรื่องสระลดรูปก็มีสระสระสามารถเป็นได้ทั้งสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปแต่ใครทราบบ้างว่าสระถ้ามีตัวสะกดตัวนี้ออ่างจะหายไปและมีตัวสะกดเข้ามาแทนตัวอะไรคะยังไม่ถูกค่ะสระอีตัวอะไรคะยอยาเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะนี่สระถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดออ่างที่อยู่ด้านหลังจะหายไปเหลือเพียงแค่สระเอที่อยู่ด้านหน้าและยอยักษ์จะมาอยู่ด้านหลังเป็นตัวสะกดแทนนะคะคำแรกค่ะ
1: เขย
0: เดี๋ยวเอาเสียงดังฟังชัดอีกหนึ่งครั้งค่ะเขย
1: เสย
0: ต่อไปค่ะเราจะมาทำกิจกรรมรวมพลังหาคำสระลดรูปนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะขึ้นสระทีละสระให้เด็กๆลองประสมนะคะลองประสมคำนำพยัญชนะต้นเข้ามาประสมด้วยสระที่เป็นลดรูปตามด้วยตัวสะกดนะคะมาดูสระแรกกันค่ะเด็กๆสระนี้มีชื่อว่าสระอือถ้ามีตัวสะกดอ่างด้านหลังจะหายไปและตัวสะกดจะเข้ามาแทนให้เด็กๆทางต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางเขียนคำที่ประสมด้วยสระอือมีตัวสะกดหรือว่าลดรูปของสระอือนะคะลงมือเขียนได้เลยค่ะเดี๋ยวเรา

0: จะมาแข่งกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มไหนเขียนคำที่ผสมด้วยสระอือมากที่สุดลงมือปฏิบัติค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะให้เวลา2นาทีนะคะคนอื่นจะต้องช่วยกันภายในกลุ่มนะคะสระอือมีคำว่าอะไรบ้างคะบอกเพื่อนเลยน้องๆช่วยกันค้นหาสิคะว่าสระอือมีคำว่าอะไรบอกเพื่อนได้เลยค่ะนั่งตัวตรงๆค่ะน้องถ้าเป็นสลัดล้นรูปออ่างจะยังอยู่ไหมคะ
1: ไม
0: ่อยู่แล้วค่ะขอเลยนะคะสระอือเขียนได้เลยค่ะเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะเขียนให้ได้มากที่สุดค่ะเราจะแข่งกันเขียนให้ได้จำนวนมากที่สุดนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเราจะต้องเขียนคำที่มีความหมายด้วยนะคะเด็กๆปลายทางมีกลุ่มไหนเขียนได้มากกว่า1คำแล้วนะคะยกมือบอกคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยค่ะคำนี้มีความหมายหรือยังคะเหลือเวลาอีก15วินาทีค่ะ15วินาทีเด็กๆ เขียนตัวใหญ่ๆได้เลยค่ะคำนี้มีความหมายหรือเปล่าคะยังไม่มีความหมายค่ะเวลาเขียนสระอือนะคะเราจะไม่เขียนสระอือด้านหลังมาแบบนี้เราจะเขียนที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะหรือรบแก้ไขนะคะหมดเวลาค่ะเด็กๆวางเด็กๆวางแล้วชูกระดานของเด็กๆขึ้นมาค่ะนี่วางปากกาค่ะแล้วชูกลุ่มไหนยังไม่วางคะกลุ่มไหนยังไม่วางคะเด็กๆคะเราจะมาดูคำศัพท์กลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มค่ะมืด
1: มืด
0: คืน
1: คื
0: นกลุ่มนี้ได้2คำปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะเด็กๆชูไว้นะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะดูว่ากลุ่มไหนเขียนได้มากสุดกลุ่มนี้ได้3คำค่ะกลุ่มที่2เด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ระปลายทางเลยนะคะคำแรกค่ะลื
1: ม
0: ลืม
1: ม
0: ื
1: ด
0: มื
1: ด
0: ฟืนมีความหมายทั้ง3คำปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะต่อไปกลุ่มที่3ก็ได้3คำเช่นกันค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะมืด
1: มื
0: ดจืด
1: จืด
0: ลืม
1: ล
0: ื
1: ม
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะตอนนี้กลุ่มที่ได้คะแนนนำนะคะจะเป็นกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เพราะว่า2กลุ่มนี้เขียนได้เขียนคำศัพท์แล้วที่มีความหมายนะคะได้มากที่สุดเอาละค่ะเด็กๆลบกระดานได้เลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งสระต่อไปนะคะเด็กๆที่เด็กๆจะต้องเขียนคำให้ได้มากที่สุดและเป็นคำที่มีความหมายนะคะก็คือสระ
1: อัว
0: เด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะ

สระอัวค่ะสระอัวสระอัวคำว่าอะไรคะสระอัวคำว่าอะไรคะหออัวหัวยังไม่ได้เพราะว่าขาดอะไรคะขาดตัวสะกดสระอัวถ้ามีตัวสะกดไม้หันอากาศจะลดรูปหายไปนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าเติม

0: ปออวกปวกยังไม่มีความหมายค่ะถ้าเป็นปวกที่ชอบกินไม้จะต้องเป็นปอรออวกปลวกค่ะเหลือเวลา30วินาทีค่ะเด็กๆปลายทางเหลือเวลาอีก30วินาทีนะคะเอาละค่ะเด็กๆวางปากกาค่ะวางปากกาค่ะแล้วหันหน้ามาค่ะชูกระดานของตัวเองค่ะชูกระดานของตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและได้คำศัพท์ที่เยอะนะคะจำนวนมากมาดูกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆคำแรกค่ะชวน
1: ชวน
0: เด็กๆออกเสียงค่ะชวน
1: ชวน
0: นวด
1: นวด
0: ขวด
1: ขวด
0: มวย
1: มวย
0: กลุ่มที่1หาได้ทั้งหมด4คำและมีความหมายเก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่สามารถเขียนคำได้จำนวนมากแต่ไม่ปฏิบัติตามกติกาของเรานะคะเรามาดูคำศัพท์นะคะกลุ่มนี้ยังไม่ได้คะแนนนะคะแต่ว่าเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้องคำแรกค่ะชวน
1: ชวน
0: ชวนเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มหรือเปล่าคะชวน
1: ชวน
0: มวย
1: มวย
0: หวย
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเด็กๆรวย
1: รวย
0: ต่อไปเหมาะกับครูแหม่มเลยคำนี้ออกเสียงว่าร
1: วย
0: ขอบคุณมากค่ะที่ชมออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะคำนี้ค่ะ
1: รวย
0: ขอบคุณค่ะกลุ่มที่ได้คะแนนคือกลุ่มที่1ปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะสระต่อไปที่เด็กๆจะได้เขียนคือสระสระต่อไปนะคะก็คือสระสระโอนะคะเด็กๆถ้ามีตัวสะกดเข้ามาจะไม่ปรากฏรูปให้เห็นเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะข้างหลังช่วยคิดด้วยค่ะบอกเพื่อนสระโอบอกคำเพื่อนได้เลยค่ะมองไม่เห็นอ่ะคำที่ผสมด้วยสระโอค่ะมีคำว่าอะไรบ้างมีตัวสะกดถูกต้องเหลือเวลาอีก30วินาทีค่ะ30วินาที30วินาทีค่ะคำว่าอะไรคะสระโอคำว่าอะไรดีคำว่าอะไรคะลบได้ค่ะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอย่าลืมเขียนคำที่มีตัวสะกดและก็มีความหมายด้วยนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งวางปากกาค่ะวางปากกาค่ะแล้วยกกระดานของเด็กๆขึ้นมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้ครูแหม่มกำลังดูอยู่นะคะว่ากลุ่มไหนปฏิบัติตามกติกาของเราและเขียนคำได้มากที่สุดค่ะกลุ่มที่หนึ่งเขียนได้6คำมีกลุ่มไหนเขียนได้6คำไหมคะเด็กๆปลายทางเพื่อนกลุ่มนี้นะคะบอกว่าคำนี้อ่านว่าอะไรเด็กๆดูคำศัพท์ของเพื่อนนะคะและออกเสียงคำที่เพื่อนเขียนด้วยคำแรก

0: ผมนี้อ่านออกเสียงว่า
1: ผม
0: เดี๋ยวออกเสียงตามค่ะผมคำที่สองค่ะ
1: ส้ม
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะส้ม
1: ร
0: ถเดี๋ยวออกเสียงค่ะร
1: ถ
0: ใครรู้บ้างว่าคำนี้แปลว่าอะไร
1: รถยนต
0: ์รถยนต์เก่งมากค่ะและคำสุดท้ายคำนี้คือคำว่า
1: ลบ
0: ลบเก่งมากประมือให้ตัวเองค่ะนี่สระต่อไปค่ะที่เด็กๆจะได้เขียนคือสระอเด็กๆออกเสียงค่ะอสระอต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะเด็กๆประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งสระอต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะถึงจะลดรูปหายไปรอเรือถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยค่ะรอเรือค่ะรอเรือเป็นตัวสะกดต้องมีอะไรเป็นตัวสะกดคะมีอะไรเป็นตัวสะกดคะรอเรือเป็นตัวสะกดถึงจะลดรูปหายไปค่ะสองคำนี้ไม่ใช่ค่ะลบออกได้เลยค่ะเหลือเวลาอีก30วินาทีค่ะ30วินาทีคำนี้มีรอเรือเป็นตัวสะกดไหมคะไม่มีแสดงว่าไม่ใช่สระลดรูปค่ะยังไม่ถูกค่ะด้านหลังอ่ะช่วยกันคิดอ่ะไปไว้ตรงกลางด้านหลังช่วยกันคิดค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง10 9 8 7 6เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางชูกระดานค่ะแล้วเตรียมความพร้อมปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งให้เด็กๆยกกระดานได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะดูนะคะว่ากลุ่มไหนเขียนสระอที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดได้ถูกต้องกลุ่มค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ครูแม่ขอหน่อยค่ะกลุ่มที่5ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะคำแรก
1: จ
0: อน
1: จ
0: อนคำที่2อะค่ะกอน
1: กอน
0: กอนเก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มอื่นยังมีบางคำที่ยังไม่มีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะและสระสุดท้ายสระสุดท้ายคือสระได้ได้ออกเสียงค่ะสระต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดปรบมือหนึ่งครั้งสระต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะ
1: ย
0: อยักษ์เป็นตัวสะกดเก่งมากค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลงมือเขียนได้เลยค่ะสระมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเขียนคำที่มีความหมายด้วยนะคะเหลือเวลาอีก10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1วางปากกาค่ะแล้วชูกระดานขึ้นกลุ่มที่ได้คำมากที่สุดมี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่2ค่ะเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะคำแรกค่ะเลย
1: เลย
0: เคย
1: เคย
0: เคย
1: เ
0: งย
1: เงย
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะเงย
1: เงย
0: ต่อไปนะคะ

0: ลุ่มที่ได้คะแนนกลุ่มที่ได้คำมากที่สุดอีกหนึ่งคำนะคะอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5นะคะคำแรกค่ะเลย
1: เลย
0: เคย
1: เคย
0: เคยและสุดท้ายเนย
1: เนย
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวางกระดานลงค่ะตอนนี้กลุ่มที่ช้าที่สุดคือกลุ่มที่4ค่ะไม่ต้องลบกระดานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมต่อไปของเรานะคะก็คือกิจกรรมบ้านฉันอยู่ไหนตอนนี้นะคะครูแหม่มจะมีบัตรคำนะคะให้เด็กๆอยู่ที่กลุ่มของตัวเองนะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับครูแหม่มเลยนะคะตอนนี้ให้เด็กๆดูบัตรคำนะคะที่อยู่บนโต๊ะของกลุ่มตนเองนะคะและช่วยกันดูว่าคำที่เด็กๆได้เป็นสระคงรูปเปลี่ยนรูปหรือว่าลดรูปนะคะเด็กๆปรึกษากันได้เลยค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะเรียกออกมาตัวแทนกลุ่มละ2คนนะคะกลุ่มที่1ค่ะตัวแทน2คนออกมาติดได้เลยค่ะเป็นสระอะไรบ้างคะคำที่น้องได้2คนค่ะกลุ่มที่2มาค่ะ2คนค่ะติดได้เลยค่ะกลุ่มที่2ติดได้เลยค่ะบ้านนี้คือสระคงรูปบ้านนี้คือสระเปลี่ยนรูปและบ้านนี้คือสระลดรูปเด็กๆจะต้องนำคำนะคะเข้าไปในบ้านให้ถูกต้องนะคะกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ค่ะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่5มาได้เลยค่ะติดได้เลยค่ะเด็กๆดูนะคะเด็กๆคนอื่นช่วยครูแหม่มดูด้วยนะคะว่าเพื่อนติดถูกต้องหรือไม่นะคะมีกลุ่มที่ผิดแล้วนะเด็กๆช่วยครูแหม่มดูด้วยนะคะดูสิคะกลุ่มนี้ช่วยกันดูค่ะกลุ่มที่5คำว่าเลี้ยวสระอะไรคะและคำว่าแกงล่ะคะสระอะไรคะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆปลายทางปฏิบัติกิจกรรมได้หรือเปล่าคะถ้าปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะครูแหม่มขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบ้านสระคงรูปสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปนะคะว่าเด็กๆเนี่ยนำคำเข้าไปในบ้านเขาถูกต้องหรือไม่มาดูคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะโขน
1: โขน
0: โขนคำที่สองค่ะปาก
1: ปาก
0: ปากคำว่าโขนเพื่อนติดถูกต้องไหมคะถูกไหมคะถูกต้องคำว่าปากเพื่อนติดถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปเลี้ยว
1: เล
0: ี้
1: ยว
0: เลี้ยวเอียอเอียอรวมเรียกสระเป็นสระคงรูปไหมคะคำว่าเลี้ยวเป็นค่ะและสุดท้ายที่เพื่อนติคือคำว่าแกงเด็กๆเอาเสียงค่ะแกง
1: แกง
0: แกงเป็นสระคงรูปไหมคะเป็นสระคงรูปแสดงว่าสระคงรูปที่เพื่อนติถูกต้องปรบมือให้เพื่อนๆค่ะต่อไปค่ะมาดูสระเปลี่ยนรูปที่เพื่อนติดบ้างคำแรกค่ะแข็ง
1: แข็ง
0: แข็งเป็นสระเปลี่ยนรูปไหมคะเป็นถูกต้องนะคะต่อไปเนย
1: เนย
0: เนย
1: เนย
0: ไหนกลุ่มไหนได้คำนี้คะกลุ่มไหนได้คำว่าเนยกลุ่มที่สองใช่ไหมคะเด็กๆลองดูคำว่าเนยสระเออถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดเขาจะกลายเป็นสระลดรูปนะคะสระเออถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะออ่างจะลดรูปหายไปแสดงว่าคำว่าเนยใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะไม่ใช่ใส่บ้านให้ผิดหลังนะคะต้องมาอยู่บ้านสระลดรูปนะคะต่อไปเด็กๆดูคำว่าสวนเด็กๆเสียงค่ะสวน
1: สว

0: สวน
1: ประสมด้วยสระอะไรคะ
2: สระอ
1: ัวที่มีตัวสะกดอะไรหายไป
2: ไม
1: ้หานอากาศหายไปกลุ่มไหนได้คำว่าสวนคะกลุ่มที่3แสดงว่าคำว่าสวนใช้สระเปลี่ยนรูปไหมคะไม่ใช่คำว่าสวนต้องเป็น
2: สระรถร
1: ูปเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปเด็กๆ ดูค่ะคำว่าเดินเด็กๆเอาเสียงค่ะเดิน
2: เด
1: ินคำว่าเดินใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะ
2: ใช่
1: กลุ่มไหนได้คำว่าเดินคะกลุ่มที่4ได้คำว่าเดินนะคะกลุ่มที่4ใส่บ้านให้นำมาเข้ามาในบ้านเปลี่ยนรูปได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะสระเออที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดต่อไปคำว่าจับค่ะเดี๋ยวเสียงจับ
2: จ
1: ับ
2: จ
1: ับ ใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะ
2: ใช่
1: ใช่ถูกต้องและสุดท้ายค่ะช็อก
2: ช
1: ็
2: อก
1: ช็อกใช่สระเปลี่ยนรูปไหมคะ
2: ใช
1: ่ใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่สระเปลี่ยนรูปไหมคะคำว่าช็อกใช่ไหมคะใช่นะคะต่อไปสระรถรูปค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะคน
2: คน
1: คน
2: ใช
1: ่สระรถรูปไหมคะ
2: ใช
1: ่ใช่เพราะว่าสระไม่ปรากฏอยู่เลยนะคะผสมด้วยสระโอต่อไปค่ะสอน
2: สอน
1: ใช่สระรถรูปไหมคะ
2: ใช
1: ่ใช่สระอที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดสระจะรถรูปหายไปเนย
2: เนย
1: สวนเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมนะคะบ้านฉันอยู่ไหนก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่5เรื่องสระรถรูปนะคะสระรถรูปเด็กๆลองดูนี่คือหน้าตาของใบงานนะคะเดี๋ยวครูแม่มจะให้เด็กๆค้นหาคำที่เป็นสระรถรูปนะคะให้เด็กๆ ดูถ้าคำไหนที่เป็นสระรถรูปให้เด็กๆระบายสีถ้าคำไหนที่ไม่ใช่ให้เด็กๆกากบาทแต่ด้วยเวลาของเรานะคะที่มีจำกัดเดี๋ยวให้เด็กๆ ดูว่าคำไหนไม่ใช่ให้กากบาทลงไปเลยนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนำแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะและเปิดไปที่ใบงานที่5ได้เลยค่ะให้เด็กๆกากบาทคำที่ไม่ใช่สระรถรูปนะคะอยู่หน้าที่9ค่ะเด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะหน้าที่9ค่ะกากบาทนะคะคำที่ไม่ต้องระบายสีค่ะให้กากบาทคำที่ไม่ใช่สระรถรูปค่ะเด็กๆลองดูอาจจะมีมากกว่า2คำก็ได้
3: โอ้ม
1: ัน
3: ม
1: ี
3: หลายคำ
1: ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ุณแหม่มไม่ได้ให้ระบายสีค่ะคุณแหม่มไม่ทำอะไรคะกากบาทคำที่ไม่ใช่สระลดรูปค่ะเสร็จแล้วเหรอคะเด็กๆปลายทางคำถึงไหนแล้วคะเด็กๆดูให้ดีให้กากบาทคำที่ไม่ใช่สระลดรูปนะคะแสดงว่าเด็กๆจะกากบาทคำที่เป็นสระลดรูปได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่สระลดรูป

ว่านั้นค่ะใช่หรือเปล่าคำว่าวงใช่สระหรือลูกไหมคะวอโองวงแล้วเขายังปรากฏรูปให้เห็นไหมไม่ปรากฏแสดงว่าใช่สระหรือลูกไหมคะใช่

คำว่าเฉยใช่สระลดรูปไหมคะคำว่าเฉยใช่สระลดรูปไหมคะใช่แล้วหนูจะกากบาทได้อย่างไรมีมากกว่า3คําค่ะลองดูนะคะเด็กๆลองทำด้วยตัวเองค่ะลองทำด้วยตัวเองฝั่งหน้าที่8จะเป็นใบความรู้นะคะเด็กๆสามารถดูประกอบกันได้เลยว่ามีสระอะไรบ้างนะคะบางคนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแม่ขอดูหน่อยนะคะคำนี้ไม่ใช่หรอลบให้สะอาดค่ะลบให้สะอาดคำไหนที่ไม่ใช่ลบให้สะอาด

ลุ่มที่4ได้ไหมคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4เสร็จหรือยังคะ

0: ค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะเด็กๆวางดินสอเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยนะคะวางดินสอค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางวางดินสอด้วยนะคะปรบมือ1ครั้งเตรียมความพร้อมค่ะ2ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเด็กๆว่าคำไหนไม่ใช่คำที่ประสมด้วยสระลดรูปนะคะคำว่าเฉยใช่หรือไม่ใช่คะใช่หรือไม่ใช่คะ
1: ใช
0: ่ถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดออ่างด้านหลังจะลดรูปหายไปและยอยักษ์จะเข้ามาแสดงว่าคำว่าเฉยเป็นสระลดรูปนะคะมืดเป็นสระลดรูปกวนเป็นสระลดรูปมดเป็นสระลดรูปจอนเป็นสระลดรูปเดินใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่าสระต้องมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเท่านั้นถึงจะเป็นสระลดรูปนะคะต่อไปกอนใช่สระลดรูปเนยใช่สระลดรูปเลยใช่สระลดรูปงาไม่ใช่สระลดรูปคืนคือสระลดรูปวงคือสระลดรูปรวมคือสระลดรูปและเด็กๆตอบครูแมมหน่อยค่ะคำสุดท้ายคือคำว่าบวชใช่สระลดรูปไหมคะคำว่าบวชใช่สระลดรูปไหมคะใช่เพราะสระอัวถ้ามีตัวสะกดไม้หานอากาศจะหายไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะปรบมือให้เด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของสระลดรูปไปเรียบร้อยแล้วนะคะสระลดรูปนะคะก็คือสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วอาจจะไม่ปรากฏรูปสระให้เห็นเลยเช่นสระโอใช่ไหมคะหรือว่าสระอที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดก็จะลดรูปหายไปเลยแต่บางตัวก็จะยังปรากฏสระให้เห็นอยู่เช่นสระอือใช่ไหมคะสระอือที่อยู่ด้านบนก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่หรือว่าสระอัวนะคะก็จะมีวอแหวนปรากฏอยู่ไม่หันอากาศก็จะหายไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆในเรื่องนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนในเรื่องของสระคงรูปด้วยสระคงรูปคืออะไรใครตอบครูแหม่มได้บ้างใครตอบครูแหม่มได้บ้างคะกลุ่มที่5ค่ะสระคงรูปคืออะไรคะ
2: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาแล้วก็ยังไม่หายไป
0: เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาแล้วสระก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ทุกตัวนะคะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาแล้วสระก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่นะคะต่อไปค่ะสระเปลี่ยนรูปสระเปลี่ยนรูปคืออะไรคะกลุ่มที่4ค่ะสระเปลี่ยนรูปคืออะไรคะกลุ่มที่4
3: สระที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วเปลี่ยนรูปไป
0: คำที่มีตัวสะกดเข้ามาแล้วสระจะเป็นอย่างไรคะสระจะเปลี่ยนไปเป็นสระอื่นนั่นเองนะคะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นและสุดท้ายนะคะเด็กๆบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของรู้จำอักษรกลางสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องสำรวจคำอักษรกลางและเกมไปจ่ายตลาดนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือเรื่องลดรูปหายไปหรือว่าสระลดรูปนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสระนะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะครูแหม่มก็อยากฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนในเรื่องของสระนะคะลองนำคำพยัญชนะลองนำมาผสมคำนะคะไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะต้นสระหรือว่าตัวสะกดนะคะเด็กๆจะได้อ่านหรือว่าเขียนได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องแล้วก็ว่องไวนั่นเองค่ะฝากด้วยนะคะวันนี้ครูแหม่มนะคะต้องขอตัวลาเด็กๆต้นทางและปลายทางที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหัศจรรย์ตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาชวนน้องๆไปออกกำลังกายกัน Exercise EXERCISE Exercise ออกกำลังกายการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเราโตมาแข็งแรงแบบพี่ลิซ่าเลยนะคะนี่เห็นกล้ามพี่ไหมนี่ Strong S T R O N G Strong แข็งแรงเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว้าวอุปกรณ์ออกกำลังกายเยอะมากเลยค่ะน้องๆวันนี้เราต้องได้ออกกำลังกายกันอย่างสนุกแน่เลย Fun F U N Fun สนุกเฮ้ยตรงนู้นมีพี่เจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเราไปหาพี่เขากันดีกว่าไปสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่ชื่อปอครับเป็นนักวิชาการกีฬาประจำอยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคนพาลิซ่าออกกำลังกายวันนี้ด้วย
0: ลิซ่าอยากรู้ว่าการออกกำลังกายสำคัญยังไงหรอคะ
1: จริงๆแล้วการออกกำลังกายสำคัญมากครับในทุกเพศทุกวัยครับแล้วก็โดยเฉพาะกับเด็กถ้าเด็กได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มันจะทำให้ร่างกายของเขาจะมีความแข็งแรงเป็นอย่างดีลิซ่าอยากลองดูบ้างไหม
0: อุ้ยอยากค่ะพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้อง
1: ๆโอเคถ้าลิซ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวลิซ่าไปรอตรงนู้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน
0: ได้เลยค่ะอู้นี่อุปกรณ์น่าเล่นเยอะเลยค่ะน้องๆดูนี่สิโอ้หนักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้นะคะน้องๆ

0: เอาไว้ฝึกการทรงตัวแบบนี้เลยBalancing B A L A N C I N G Balancing การทรงตัวแล้วก็มีนี่ด้วยลูกบอลปึ๊บแล้วก็อุปกรณ์นี้นะคะน้องๆมีหลายสีเลยนี่สีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงเอาไว้ฝึกความสัมพันธ์ระหว่างสายตาแล้วก็มือนะคะโดยการโยนเลย Go T H R O W Throw โยนเดี๋ยวพี่ลิซ่าเล่นให้ดูนะคะนี่พี่ลิซ่าจับตรงสีแดงนะคะแล้วก็โยนขึ้นปุ๊บนี่แล้วก็รับตรงสีแดงเลยเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีนี่เลยที่โหนแบบนี้นี่แต่ก่อนเราจะไปออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวเราจะไปอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อกัน stretching S T R E T C H I N G stretching ยืดเหยียดกล้ามเนื้อน้องๆห้ามลืมอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายและเล่นกีฬากันนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างครับพร้อมจะอบอุ่นร่างกายกันหรือยัง
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มวิ่งจากตรงนี้นะไปถึงแผ่นสีดำแล้วเราก็วิ่งกลับมาที่เดิม
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะวิ่งนะคะน้องๆวิ่ง run R U N run วิ่งพร้อมแล้วค่ะ
1: ไปกันเลย
0: พี่ลิซ่าวิ่งเสร็จแล้วนะคะน้องๆต้องทำอะไรต่อหรอคะ
1: เดี๋ยวเราจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับแบบมีการเคลื่อนไหวเดี๋ยวลิซ่าทำตามพี่ได้เลยหมุนแขนไปข้างหน้าเหมือนว่ายน้ำห้ารอบ3 4 5โอเคทีนี้เราหมุนกลับหลังพร้อมกันสองมือ1 2 3 4 5โอเคลิซ่านั่งลงเอาเท้าประกบกันค่ะเท้าประกบกันแล้วก็ขยับหัวเข่าขึ้นลงไปมาแบบนี
0: ้
1: เหมือนตัวอะไรคะเนี่ย
0: เหมือนตัวผีเสื้อเลยค่ะน้องๆ
1: ผีเสื้อเลยโอเคทีนี้เราจะเหยียดเท้าไปหน้าสองข้างครับดีมากแล้วก้มแตะไปเท้าแบบนี้นะทีนี้เราจะทำแบบพิเศษหน่อยถ้าพี่ให้สัญญาณ5 4 3 1ให้เราพุ่งตัวไปข้างหลังแล้วไปอวกาศกันพร้อม5 4 3 2 1ไปเลย
0: โอ
1: ้โอย
0: เดี๋ยวน้องๆทำพร้อมกับพี่ลิซ่านะคะ3 2 1อบอุ่นร่างกายที่สนุกมากเลยค่ะน้อง
1: ๆนอกจากนี้ยังมีท่าที่เราจะออกกำลังกายแล้วทำให้ความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อไกลกลางลำตัวเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะลิซ่าเรียกว่าท่า A B C
0: โอ้เดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำท่า A B C ให้น้องๆทายนะคะว่าเป็นตัวอะไรเริ่มจากตัว A เลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวลิซ่าทำตามพี่นะ
0: ได้เลย
1: เดี๋ยวเราย่อขาลงนิดนึงแยกเท้าแล้วก็เอามือลงที่พื้นแล้วเดินแบงหน้ากันเดินแบบนี้แหละแบบนี้เลยฮึบฮึบฮึบฮึบ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าเป็นตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะเอ้ลิงต่อไปตัวบี
1: ตัวบีใช่ไหมลิซ่าตัวบีเราคุกเข่าลงก่อนคุกเข่าลงเอามือลงที่พื้นสองข้างเสร็จแล้วนะเรายกเข่าขึ้นเล็กน้อยไม่ให้เข่าติดพื้นเก่งมากเลยแล้วค่อยเดินไปทีละข้างฮึบฮึบฮึบมาเลยลิซ่าตามมาย
0: ากเหมือนกันแล้วเนี่ย
1: เหนื่อยไหมล่ะ
0: เหนื่อยมากเลยค่ะ
1: โอเคโอ้ถึงแล้ว
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าเป็นตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะ B Bear ต่อไปตัว C
1: ตัว C ใช่ไหมตัว C นี้เราหันหน้าไปทางนู้นได้เลย2คนนะแล้วเอามือขึ้นอย่างนี้เหมือนพี่ย่อขาลงเล็กน้อยแล้วเดินกันนิ้วต้องหนีบด้วยหนีบแล้วขาก็เดินดีดีถึงแล้ว
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าตัว C คืออะไรเก่งมากค่ะ Crab ปูน้องๆสามารถเอาไปฝึกเดินได้นะคะฝึก practice P R A C T I C E practice ฝึกว้าวเพื่อนกระโดดเก่งมากเลย jump

JUMP jump กระโดดเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอกระโดดด้วยได้ไหมคะโอเคไปกันแล้วเราก็ยังมีเครื่องออกกำลังกายแบบมีไฟด้วยนะคะน้องๆนี่เลยพี่ลิซ่าเล่นให้ดูนะคะ

0: เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยน้อง
1: ๆ tired T I R E D tired เหนื่อย
0: ถ้าน้องๆอยู่บ้านแล้วว่างนะคะสามารถไปออกกำลังกายกันได้นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
2: exercise E X E R C I S E exercise ออกกำลังกาย strong S T R O N G strong แข็งแรง fun F U N fun สนุก balancing B A L A N C I N G balancing การทรงตัว throw T H R O W throw โยน stretching S T R E T C H I N G stretching การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ run R U N run wing practice P R A C T I C E practice ฝึกหัด jump J U M P jump กระโดด tired T I R E D tired เหนื่อย
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหา

0: บัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่น

0: น้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
1: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
0: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
0: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาท้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
0: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
1: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
0: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
1: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
0: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
0: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะ

0: คลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
1: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
0: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
2: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
0: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
2: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
3: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
2: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
0: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
2: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
4: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
5: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
0: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: วันนี้ตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าเร็วกว่าทุกวันจะออกไปไหนหรอ
1: วันนี้โรงเรียนจะพานับหนึ่งไปทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติเลยต้องรีบเตรียมตัวกว่าปกติทุกวันจ้ะเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเพื่อน
2: ๆน่าสนุกจังเลยเยลโล่ขอไปด้วยได้ไหม
1: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปทัศนศึกษากับน้ำหนึ่งด้วยกันไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
2: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
4: 1 2 3 Let's go

0: ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ
1: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูนาฬิกาด้วยนะว่ากี่โมงแล้วทุกคนตอบพร้อมกันนะตอนนี้เวลา8นาฬิกา30นาที
0: เก่งมากทุกคนเดี๋ยวเยลโล่ทวนวิธีการดูนาฬิกาให้นะก่อนอื่นเพื่อนๆมาดูที่หน้าปัดนาฬิกากันก่อนเข็มสั้นของนาฬิกาเป็นตัวชี้ชั่วโมงเมื่อเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะใช้เวลา1ชั่วโมงหรือ60นาทีส่วนเข็มยาวใช้บอกนาทีเมื่อเข็มยาวเดินไป1ช่องเล็กเท่ากับ1นาทีเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่เท่ากับ5นาทีแล้วถ้าเดินครบรอบจะเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ60นาทีเท่ากับที่เข็มสั้นเดิน1ช่องใหญ่เลยเมื่อกี้นับ1ดูนาฬิกาเวลา8นาฬิกา30นาทีเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข8และเลข9และเข็มยาวชี้ที่เลข6นั่นเองสำหรับนาฬิกาดิจิตอลก็อ่านได้ง่ายขึ้นตัวเลข2ตัวหน้าบอกชั่วโมงส่วนตัวเลข2ตัวหลังบอกที
1: วันนี้เรามาทัศนศึกษากันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทยรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรจากตำรายาที่หายากมากกว่า900ชนิดเดี๋ยวครูจะแจกตารางกำหนดการของวันนี้ให้ทุกคนนะคะ
0: น้ำหนึ่งและเพื่อนๆลองดูตารางกิจกรรมซิว่ากิจกรรมแรกคืออะไรและเริ่มเวลาเท่าไหร่พร้อมทั้งบอกด้วยนะว่าเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ที่เลขอะไร
1: กิจกรรมแรกคือกิจกรรมดูนกเริ่มเวลา9นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข9ส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข12
0: กิจกรรมสุดท้ายทำยาดมสมุนไพรตอนเวลาเท่าไหร่นะ
1: กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรเวลา10นาฬิกา15นาทีเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข10และเลข11เข็มยาวชี้ที่เลข3
0: เก่งมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เวลา9นาฬิกาแล้วเราไปดูนกกันดีกว่า
1: เดี๋ยวคุณครูจะแจกอาหารว่างนะคะก่อนรับประทานอาหารว่างเราต้องทำอะไรก่อนต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดค่ะ
0: เมื่อสักครู่นับหนึ่งและเพื่อนๆใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพรเท่าไหร่นะ
1: เรามาเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรตอนเวลา9นาฬิกา30นาทีตอนนี้เวลา10นาฬิกาแสดงว่านับหนึ่งต้องนับเวลาย้อนถอยหลังไปนั่นก็คือ10นาฬิกาลบ9นาฬิกา30นาทีเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะนับหนึ่งเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรเวลา9นาฬิกา30นาทีสำรวจเสร็จเวลา10นาฬิกาเพราะฉะนั้นนับหนึ่งใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพร30นาที
0: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกัดรูปโลโก้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ1อันสำหรับ

0: คนเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือให้สะอาดแล้วมารับประทานอาหารว่างกันจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อนะ
1: มากเลยได้มาทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุคชาติและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: เอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ในช่วงที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีนะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings รัฐบาลก็มีงานเลี้ยงสำคัญให้กับผู้นำระดับโลกที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่จัดขึ้นก็คือที่เมื่อคืนนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ชูซอฟต์พาวเวอร์ครับความเป็นไทยสร้างความประทับใจในงาน Welcome Dinner ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางนะครับพร้อม
1: มาร่วมความการแสดงต่างๆก็สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนอย่างดีทีเดียวค่ะ
0: ไปชมภาพกันครับ

ซึ่งทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในของตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ตกแต่งชูความเป็นไทยโดยเฉพาะผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการสื่อสารไปถึงผู้นำระดับโลกภาพบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีก่อนเข้าไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกแล้วก็ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนงานเลี้ยงต้อนรับก็ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านทั้งอาหารบทเพลงและการแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมทั้งวงบุรีรัมย์ออเคสตราและก็น้องเนเน่รอยัลนะครับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย

0: ก็เป็นภาพความประทับใจซึ่งทำให้เรารู้จักน้องเนเน่ตอนการประกวดในครั้งนั้นคือบทเพลงซอมบี้นี่แหละนะครับเสน่ห์ของน้องเนเน่ทั้งร้องทั้งดีดกีตาร์เพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกนะครับก็สร้างความสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนะครับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีดูภาพนี้เมื่อสักครู่เราจะได้เห็นอันนี้ภาพการแสดงจบแล้วแต่ขณะที่การแสดงที่น้องเนเน่กำลังแสดงอยู่อันนี้มีการพูดคุยนะครับเห็นได้ว่ามีการโยกตามจังหวะเพลงของน้องเนเน่ด้วยนะครับอย่างนายอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็นางคริสตินาเนี่ยนะครับคุณอเจเนี่ยฮะไทยสีออกชมพูแดงเนี่ยนะฮะก็มีการปรบมือด้วยส่วนริมขวามือของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสุดนั้นก็คือคริสเตียนากอกเกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับทั้งสองท่านเนี่ยเขาบอกโยกตามเพลงเลยนะตามจังหวะของเพลงสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากและพอร้องจบเพลงพอน้องเนเน่ลงมาก็มีการทักทายและก็พูดคุยกัน
1: และจนถึงวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะสำหรับการประชุมใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะผู้นำการเงินและการธนาคารโลกนะคะก็ได้ร่วมกันหารือทิศทางเศรษฐกิจการเติบโตของเทคโนโลยี AI แล้วก็วิกฤตหนี้สาธารณะโลกกันอย่างเข้มข้นทีเดียวส่วนภาพรวมค่ะการจราจรพื้นที่โดยรอบการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามภาพรวมทั้งหมดได้นะคะจากคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณรัตนาวดีคะเชิญค่ะ
2: ค่ะผ่านมากว่าครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026โดย3วันที่ผ่านมาค่ะมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การเปิดเผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกไปจนถึงการคาดการณ์ค่ะว่าหนี้สาธารณะโลกอาจจะพุ่งสูงแตะ 100% ภายในปี2030ค่ะในการประชุม IMF World Bank 2026ได้เผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่ะว่าเศรษฐกิจโลกในปี2569นี้จะเติบโตที่ 3.1% ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนะคะมีทั้งด้านบวกและด้านลบค่ะโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนโลกมีการเติบโตของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ขยายตัวกว่า 29%อย่างไรก็ตามนะคะจากการเสวนาในหัวข้อ Small AI More and Better Jobs ทาง IMF เองก็ได้เปรียบเทียบการพัฒนา AI เป็นเหมือนคลื่นสึนามิที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะทำซ้ำๆเป็นรูทีนกำลังจะหายไปเพราะ AI สามารถทำแทนได้นั่นเองค่ะประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ AI จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ที่บางประเทศเท่านั้นทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินปรับลดลงกระทบต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงินค่ะด้านหนี้สาธารณะนะคะทาง IMF คาดว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเกิน 100% ของ GDP โลกภายในปี2030ซึ่งเป็นระดับที่เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จึงเสนอให้ประเทศที่มีหนี้สาธารณะรีบปรับฐานะทางการคลังลดการขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะพร้อมให้ธนาคารกลางรักษาเสถียรภาพทางราคาป้องกันการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อค่ะส่วนวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเสวนาในหัวข้อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีการเสนอภาพรวมและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันค่ะสำหรับการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4โดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินเข้าออกได้ตามขณะที่รถที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาต ถเข้าพื้นที่สามารถเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้ตามมาตรการที่กำหนดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ที่จุดส่งผู้โดยสารนอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือแยกพระราม4โดยเป็นการปรับมาตรการเพื่อรองรับการชุมนุมค่ะและไฮไลท์ที่น่าจับตามองในช่วงบ่ายและช่วงเย็นวันนี้นะคะก็คือการเสวนาระดับโลกค่ะในหัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตสำหรับอนาคตส่วนในช่วงเย็นเองค่ะก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกโดยมีรองนายกเอกนิติธันประภาสเข้าร่วมชมการแสดงภายในเย็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตนาวดีนวลสุขนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคือต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ในทุกๆวันนะเราจะเห็นนะคะนอกจากว่าทางรัฐบาลไทยพยายามที่จะชูเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยแล้วนะอาหารไทยนี่ต้องบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างคับคั่งอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะไอติมไผ่ทองต่อแถวยาวเลยค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของรถเข็นผลไม้ใช่ค่ะหลายคนก็ชื่นชอบส่วนวันนี้ดิฉันแอบเข้าไปดูเมนูที่เลี้ยงบรรดาสื่อมวลชนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของไก่ย่างไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็ข้าวเหนียวหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ประทับอกประทับใจนะคะ
0: ก็คือมันคล้ายๆเป็นแบบฟู้ดสตรีทของบ้านเรา
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างรถเข็นผลไม้แล้วอาจจะชินตาน
1: ะ
0: แต่บางทีหลายๆประเทศก็อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี
1: ้ถู
0: กไหมไผ่ทองไอติมไผ่ทองด้วยมันจะละลายไหมแต่ไม่ละลายแล้วมันเป็นไอติมกะทิไงหวานมัน
1: แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใส่ขนมปังอ่ะที่อื่นเขาไม่มีแต่ซิกเนเจอร์ต้องเป็นที่บ้านเราสำหรับไอศกรีมกะทินะคะ
0: ใส่ขนมปังไม่พอมีเครื่องเคียงใช่ไหมข้าวเหนียว
1: ใช่ค่ะ
0: ลูกชิดมันแล้วแต่จะใส่อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นความเป็นไทยๆที่สามารถสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับแต่อีกมุมนึงสำหรับคนที่จะมีการชุมนุมนั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings พร้อมปฏิเสธข่าวบิดเบือนที่มุ่งลดความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนขอให้สื่อมวลชนนั้นได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยมีการยกตัวอย่างการกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงลบรวมถึงการระบุว่าผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวตำหนิรัฐบาลไทยซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากในความเป็นจริงนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความชื่นชมต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากและขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาอย่างรัดกุมก่อนทำการเผยแพร่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
3: ที่เหมือนมีความจงใจนะครับว่าปล่อยออกมาโดยที่พยายามจะ discredit หรือว่าพยายามจะทำให้งานการประชุมเนี่ยดูเหมือนประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือว่าถูกโจมตีนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพอเราไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวมาจากสำนักข่าวบางสำนักนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่นี่รู้จักไหมนะครับแต่ผมไม่เคยเจอนักข่าวของสำนักข่าวเนี่ยที่ไปลงข่าวว่าแบบเจ้าที่บริหารประธานเจ้าที่บริหารของ IMF นะครับที่ตำหนิประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดเนี่ยไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยถ้าเราไปถอดคำพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องมีการเพิ่มการค้าขายระหว่างกันและเขายังชื่นชมไทยด้วยนะว่าเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็อยู่ในภูมิภาคแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศได้ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาแต่ว่าโดนบิดเบือนแล้วก็โดนให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดซึ่งวันนี้เราก็ได้ส่งข้อมูลนั้นเนี่ยไปศูนย์ข่าวปลอม
0: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจของคนไทยสู่สายตานานาชาติพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศตลอดช่วง35ปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันภาคภูมิใจและก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศสำหรับการเตรียมการรับมือกับการชุมนุมนั้นทางรัฐบาลเคารพสิทธิในการแสดงออกตามกฎหมายแต่ขอความร่วมมือให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้แนวทางในการเจรจาพูดคุยผ่านตัวแทนของรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีแทนการกระทำที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
1: และท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่ผันผวนทั้งเรื่องของสงครามภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI นะคะผู้ประกอบการรายเล็กก็ยังเผชิญข้อจำกัดด้านการเงินทุนค่ะทางธนาคารออมสินนะคะจึงปรับเกณฑ์สินเชื่อใช้ข้อมูลธุรกิจแทนหลักประกันบางส่วนพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนภายในงานสัมมนา Future Ready Economy 2026ค่ะซึ่งก็เป็นเวทีคู่ขนานการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าปัจจุบันกับโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยพิบัติการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI หรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินที่มีผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของธนาคารค่ะจึงมีการปรับรูปแบบการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายเล็กโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลทางเลือกอย่างเช่นพฤติกรรมการทำธุรกรรมประวัติการซื้อขายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับส่งเสริมให้กู้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอแล้วก็ไม่สร้างภาระหนี้เกินกำลังนอกจากนี้นะคะธนาคารยังสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทั้งการยกระดับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเช่นการติดตั้งโซลารูฟเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าในอนาคต
4: สิ่งที่สำคัญของการเติบโตอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตเท่านั้นที่เราต้องเอาใจใส่แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและการเติบโตอย่างยั่งยืนจะสามารถทำได้อย่างไรธนาคารเองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเงินกู้หรือว่าเงินทุนเองก็ตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องกู้มากหรือว่าถ้าเผื่อมีการเติบโตของธุรกิจก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองความท้าทายของประเทศไทยในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจะเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
0: เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็เปิดเผยในการประชุมปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกกรณีที่ไทยนั้นเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในปี 2033นะครับจะยังเป็นโอกาสในการเติบโตจากนวัตกรรมของ AI ด้วยและก็ธุรกิจสุขภาพพร้อมยกระดับแผนการออมของสมาชิกกับเป็นการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.กับร่วมเวทีในงาน Demographic and Development Aging Well in Changing World ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บอกว่าประเทศไทยนั้นอาจเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยขั้นสุดยอดภายในปีคริสตศักราช2033ซึ่งกลายเป็นการท้าทายในระดับมหภาคทั้งมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพึ่งพาแรงงานรวมถึงแรงกดดันทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการดูแลสุขภาพและภาระภาษีอย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่การพึ่งพานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และก็ AI เนื่องจากโครงสร้างประชากรยังมีกลุ่มแรงงานวัยทำงานตอนต้นหรือว่ากลุ่มอุ่นเครื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 50-60 ปีที่มีทั้งประสบการณ์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นศักยภาพสำคัญที่มีน้ำหนักมากกว่าการใช้แรงงานดิบเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีโอกาสการลงทุนในหลายมิติทั้งด้านของสุขภาพธุรกิจให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงและธุรกิจดูแลครอบครัวเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งระหว่างคนต่างวัยรวมถึงธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุรองรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งสามารถผลักดันให้เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีได้ ส่วนการดูแลสมาชิกกบข.หลังเกษียณนั้นก็ได้ยกระดับการใช้ข้อมูลร่วมกับกระทรวงการคลังและก็เทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ทั้งมิติเงินฝากธนาคารหนี้สินและสุขภาพก่อนจำจัดทำแผนเป็นรายบุคคลด้านการเงินและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สร้างความมั่นคงทั้งด้านการเงินและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้รับบำนาญต่อไป
5: เราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
1: รัฐบาลเดินหน้านะคะสำหรับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสในวงเงิน 50,000 ล้านบาทค่ะคือกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด40ปีช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองนะคะคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า 125,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทพร้อมแยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐเพื่อการบริหารจัดการและการตรวจสอบโปร่งใสโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเป็นการต่อยอดมาตรการสินเชื่อบ้าน Happy Home และมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจนเต็มกรอบวงเงินขณะที่ยังมีผู้ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลจึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับหลักเกณฑ์สินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสค่ะประชาชนก็สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อราหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือว่าห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างรวมถึงการซื้อหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคารส่วนอัตราดอกเบี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพและกลุ่มผู้กู้ตามเกณฑ์รายได้ปกติก่อนปรับเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของทอสในระยะต่อไปทางนี้นะคะทอสจะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระตลอดอายุสัญญาโดยเฉพาะหลังสิ้นสุดช่วงอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อไม่ให้ประชาชนมีภาระทางการเงินเกินกำลังโครงการค่ะจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตกเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
0: ฮะ
1: โ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Meg เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับครูแนนอีกเช่นเคยกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของวันสำคัญในปฏิทินนั่นเองหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้ไปแล้วเราจะสามารถบอกวันสำคัญในปฏิทินได้นั่นเองนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมาในวิชาประวัติศาสตร์ครูแนนได้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: วันนี้เราจะเรียนวันสำคัญในปฏิทินแต่ในชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนได้สอนอะไรเกี่ยวกับปฏิทินคะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในปฏิทินครูแนนให้นักเรียนศึกษาปฏิทินว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถดูได้จากปฏิทินนั่นเองนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะ
1: จำได้
0: นักเรียนต้นทางก็จำได้นักเรียนปลายทางจำได้แน่นอนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะว่าในปฏิทินนั้นมีวันสำคัญอะไรบ้างนั่นเองซึ่งในปฏิทินของเรานั้นประกอบด้วยอะไรบ้างคะมีวันปีศักราชวันที
1: ่
0: วันสำคัญ
1: เด
0: ือนซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าในปฏิทินบอกข้อมูลเหล่านี้กับเราเราอยากทราบว่าวันที่5ของเดือนพฤษภาคมตรงกับวันอะไรเราก็สามารถดูได้จากปฏิทินเราอยากดูว่าเดือนนี้หรือเดือนพฤษภาคมวันสำคัญมีวันอะไรบ้างนะคะเราก็สามารถเปิดดูจากปฏิทินได้นั่นเองค่ะซึ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นะคะเราได้เรียนรู้มาหมดแล้วในวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของวันสำคัญนั่นเองในปฏิทินนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าในแต่ละเดือนถ้ามีวันสำคัญปรากฏอยู่จะมีการใช้ส่วนใหญ่แล้วจะมีการใช้สีอะไรคะ
1: สีแดง
0: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางตอบกับคุณครูได้เลยนะคะในวันสำคัญต่างๆที่อยู่ในปฏิทินโดยส่วนมากแล้วก็จะใช้สีแดงและมีเขียนกำกับไว้ด้วยว่าวันนั้นคือวันอะไรนะคะเรามาดูกันที่เดือนแรกกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยครูแนนจะแจกปฏิทินให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกปฏิทินให้นักเรียนด้วยนะคะเป็นปฏิทินที่เรามีอยู่นั่นเองค่ะให้นักเรียนได้ศึกษาไปพร้อมๆกับคุณครูแนนนะคะครูแนนจะแจกปฏิทินให้กลุ่มละ2เล่มนั่นเองนะคะโดยเราจะดูไปพร้อมๆกันว่าในปฏิทินแต่ละเดือนนั้นจะมีวันอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆจำเพลงนี้ได้ไหมเด็กๆจำเพลงนี้ได้ไหมขึ้นเรามุนมุนเดี๋ยวทุกคนลุกขึ้นก่อนนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงประกอบท่าทางกันก่อนนะคะลุกขึ้นยืนตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเสียงจะต้องเงียบนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะครูแนนเชื่อว่านักเรียน

น่าจะทำจำท่าทางประกอบเพลงกำมือขึ้นแล้วมุนมุนกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหล่กางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหล่ชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัวอีกรอบหนึ่งค่ะกำ

0: ภาพแขนมือแตะลายชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัวปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆนะคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วมือวางบนตักแล้วมือวางบนตักใครยังไม่นั่งตัวตรงนั่งเล่นปลายทางขานั่งตัวตรงหรือยังเอ่ยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนไหนเอามือจับแขนยังเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วมือวางบนตักแล้วเอามือวางบนตักนั่งตัวตรงหรือยังเอ่ยโอเคนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะคะเรามาดูกันที่เดือนแรกเลยนะคะครูแนนจะให้กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1แบ่งกันด้วยลูกกลุ่มที่1เปิดดูเดือนมกราคมค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5เปิดดูไปพร้อมๆกับเพื่อนแต่ครูแนนจะให้กลุ่มที่ครูแนนจะให้กลุ่มที่1ในการตอบกลุ่มที่1คะเดือนมกราคมมีวันสำคัญคือวันอะไรคะวันสำคัญในเดือนมกราคมคือวันอะไรคะ
1: ปีใหม
0: ่วันปีใหม่เอ๊ะตรงกับวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่1กลุ่มที่4คะเพื่อนบอกว่าเดือนมกราคมมีวันสำคัญคือวันอะไรคะวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะคะซึ่งตรงกับวันที่1นั่นเองนะคะวันขึ้นปีใหม่นี้จะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีนะคะก็จะเป็นวันเปลี่ยนศักราชใหม่ของไทยนั่นเองนะคะต่อไปเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งกลุ่มที่2คะเปิดดูเดือนกุมภาพันธ์ค่ะต่อมานะคะเดือนที่2ค่ะครูแนนจะให้กลุ่มที่2ในการดูปฏิทินว่าในปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีวันสำคัญอะไรนั่นเองค่ะกลุ่มที่2ได้หรือยังเอ่ยได้แล้วนะคะช่วยตอบให้คุณแนนชื่นใจหน่อยว่าในเดือนกุมภาพันธ์มีวันสำคัญอะไรคะ
2: ม
0: ี
2: ว
0: ัน ต
2: ร
0: ุษ
2: จีน
0: มีวันตรุษจีนแล้วก็วันมาคะบูชาเก่งมากเลยนะคะซึ่งวันมาคะบูชาตรงกับวันอะไรคะ
2: ว
0: ัน
2: ที
0: ่
2: 24
0: วันที่24แล้ววันตรุษจีนตรงกับวันอะไรคะเก่งมากเลยนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่หรือถ้านักเรียนไม่มีปฏิทินในปีปัจจุบันนะคะก็สามารถดูได้จากปฏิทินปีอื่นๆได้นั่นเองค่ะซึ่งในปี2567นะคะครูแนนใช้ปฏิทินปี2567ครูแนนยกตัวอย่างมา1วันสำคัญนะคะก็คือวันมาคะบูชานักเรียนอ่านออกเสียงพร้อม

0: นาที่ชาวพุทธจะนิยมไปทำบุญตักบาตรเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยนั่นเองนะคะไหนใครเคยไปทำบุญในวันมาฆบูชาบ้างเก่งมากๆเลยนะคะคุณเอนก็เคยไปนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้าเคยถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนั่นเองค่ะต่อไปเดือนเมษายนเอ๊ะคุณแนนเฉลยไปแล้ว1วันนะคะนั่นก็คือวันที่6นะคะวันที่6เดือนเมษายนเป็นวันมหาจักรีนั่นเองแต่เดือนเมษายังมีวันสำคัญอีกคุณแนนขอกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เปิดไปดูเดือนเมษายนค่ะเมษายนนะคะมีค่ะเดือนเมษายนนี่ไงลูกเดือนเมษายนอันนั้นเจอยังกลุ่มอื่นๆนะคะดูไปด้วยนี่ไงลูกเดือนเมษายนครูแนนเฉลยไปแล้ววันสำคัญ1วันคือวันมหาจักรีคือวันที่6นะคะมีวันสำคัญอะไรอีกบ้างคะวันสงกรานต์เก่งมากค่ะถูกต้องนะคะก็คือวันสงกรานต์ตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างคะ13 14 15ตรงกับวันที่13 14 15นั่นเองนะคะเป็นวันสงกรานต์ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งนั่งตัวตรงยังคะนั่งตัวตรงตรงตรงทีนี้วันมหาจักรีนะคะจะตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีนั่นเองซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาพระบรมราชวงศ์จักรีนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ระลึกถึงพระองค์รัชกาลที่1นั่นเองแห่งราชวงศ์จักรีนะคะต่อมาวันอะไรอีกคะคือวันสงกรานต์จะตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีในวันสงกรานต์เด็กๆจะทำกิจกรรมอะไรคะเล่นน้ำนอกจากเล่นน้ำเราจะทำอะไรอีกบ้างส่งน้ำพระทำบุญตักบาตรนั่นเองนะคะใช่ค่ะต่อไปนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับแขนแล้วเอามือวางบนตักแล้วเอามือวางบนตักนะคะต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะคะเดือนพฤษภาคมเปิดไปดูเดือนพฤษภาคมค่ะลูกกลุ่มอื่นๆดูตามเพื่อนเลยเลยนะลูกเดือนพฤษภาคมเจอหรือยังคะเดือนพฤษภาคมอันนี้ทันเหรอแล้วลูกเจอยังคะ
1: คุณแอมนี่2สิงหาคมวันเกิดหนู
0: โอเคอ่ะดูวันสำคัญก่อนดูวันสำคัญกลุ่มอื่นเป็นอย่างไรคะเจออย่างเดือนพฤษภาคมอย่างเดี๋ยวเพื่อนกำลังใช้สมาธิในการดูนะคะว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างนักเรียนปลายทางคะลองดูในปฏิทินเดือนพฤษภาคมได้เลยนะคะว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้ปฏิทินในปี2567นะคะสามารถดูได้จากปีอื่นๆได้นะคะกลุ่มที่4คะได้หรือยังเอ่ยได้แล้วกลุ่มอื่นๆรอฟังคำตอบจากเพื่อนๆ นะคะว่าตรงกับที่เราดูมาหรือเปล่ามีวันสำคัญอะไรบ้างคะมีวันแรงงานวันอะไรอีกลูกใช่ไหมวันอะไรอีกนะคะวันฉัตรมงคล
2: วันชีพมงคล
0: วันพืช

0: งพรวันอะไรอีกลูกหมดหรือยัง
1: วันวิสาขบูชา
0: วันวิสาขบูชาโอเคเก่งมากเลยค่ะลูกในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีวันสำคัญในปฏิทินเยอะมากเลยนะคะหนึ่งเลยคุณแอนยกตัวอย่างมานะคะวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นวันแรงงานใช่ไหมคะที่คุณแอนยังไม่ได้วงไว้อ้าวเด็กๆลองดูข้อมูลตามคุณแอนนะคะวันที่หนึ่งตรงกับวันอะไรคะเป็นวันแรงงานซึ่งตรงกับวันพุธใช่ไหมคะในปี2567นั่นเองนะคะวันที่คุณแอนยกตัวอย่างมาอย่างเช่นวันฉัตรมงคลคือตรงกับวันที่4นั่นเองนะคะของทุกปีนะคะต่อมาวันพืชมงคลตรงกับวันที่10นั่นเองนะคะต่อไปวันวิสาขบูชานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเล็กน้อยกันนะคะวันฉัตรมงคลจะตรงกับวันที่4พฤษภาคมเป็นวันพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีนั่นเองนะคะก็คือเป็นวันที่รัชกาลที่10ขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการนั่นเองเนาะต่อมาวันพืชมงคลเด็กๆ เคยเห็นไหมคะเด็กๆ เคยดูในปีบ้างหรือเปล่านักเรียนปลายทางเคยเห็นมากไหมคะน่าจะเคยแน่ๆเลยเพราะว่าครูแนนเปิดดูนะคะเขาก็จะมีการเสี่ยงทายจากพระโคใช่ไหมคะว่าปีนี้น้ำฝนจะดีหรือไม่เกษตรกรจะทำนาทำสวนทำไร่ได้ผลผลิตดีหรือไม่ก็จะมีการเสี่ยงทายนั่นเองนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรหรือชาวนานั่นเองนะคะวันวิสาขบูชาจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6จะเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั่นเองประสูติคืออะไรคะเด็กถ้าพูดให้เราเข้าใจง่ายๆประสูติก็คือการเกิดตรัสรู้ล่ะคะตรัสรู้ก็คือการรู้แจ้งเห็นธรรมนะคะต่อมาคำสุดท้ายนะคะคำว่าปรินิพพานนะคะปรินิพพานนี้ก็คือเก่งมากลูกคือการเสียชีวิตนั่นเองนะคะต่อมากลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5คุณแอนจะให้ดูเดือนมิถุนายนกลุ่มที่5คุณแอนให้ดูเดือนมิถุนายนค่ะลองดูซิว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างกลุ่มที่2กลุ่ม4กลุ่มที่5ได้หรือยังคะคือวันอะไรลูกวันตรงกับวันอะไรตรงกับวันที่เท่าไหร่คะเก่งมากๆค่ะนักเรียนปลายทางได้ตรงกับกลุ่มที่5บ้างไหมคะกลุ่มที่5บอกว่าวันที่3นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะในเดือนมิถุนายนจะมีวันสำคัญนะคะอยู่1วันด้วยกันปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือจับหูไหล่ปากตาหูปากตาคิ้วจมูกปากหูพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนจะมีอยู่1วันสำคัญนะคะก็คือวันที่3มิถุนายนนั่นเองนะคะจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายๆวันอะไรคะวันคล้ายวันเป็นวันคล้ายวันเกิดนั่นเองนะคะต่อไปคุณแอนขอเริ่มกลุ่มที่1ใหม่นะคะกลุ่มที่1 ปิดดูเดือนกรกฎาคมค่ะเปิดดูเดือนกรกฎาคมเจอหรือยังคะมีวันอะไรบ้างคะลูกวันสำคัญมีวันอะไรบ้างเอ่ยบอกช่วยบอกคุณครูหน่อยสิคะว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างใช่ไหมจับหูจับหูจับหูมะนาวกลุ่มไหนยังไม่อมมะนาวกลุ่มที่หนึ่งคายมะนาวได้กลุ่มอื่นๆอมมะนาวอยู่กลุ่มที่หนึ่งลองบอกสิคะว่าในเดือนกรกฎาคมมีวันสำคัญตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างคะวันที่20เป็นวันอะไรคะลูกวันอาสาฬหบูชาวันอะไรอีกคะหมดหรือยังเอ่ย
1: วันที่21ค่ะ
0: วันที่21คือวันอะไรคะลูก
1: เข้าพรรษาค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากก็คือวันเข้าพรรษาและอีก1วันค่ะลูกมีวันอะไรอีกคะวันที่อะไรคะวันที่เท่าไหร่คะอยู่ใกล้ๆกันเลย
1: วันที่28ค่ะ
0: วันที่28เก่งมากเลยนะคะในเดือนกรกฎาคมจะมีวันสำคัญอยู่3วันด้วยกันนะคะมีวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่20นะคะในเดือนกรกฎาคม2567นั่นเองค่ะต่อมาวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่21นั่นเองนะคะและสุดท้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10นะคะก็ตรงกับวันที่28กรกฎาคมของทุกปีนั่นเองค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ก็คือเหมือนเป็นวันคล้ายวันเกิดนั่นเองนะคะวันเข้าพรรษาเนี่ยเด็กๆเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าวันเข้าพรรษาไหมคะเข้าใจวันเข้าพรรษาก็คือพระสงฆ์นะคะจะจำอยู่ณวัดใดวัดหนึ่งนะคะเป็นเวลา3เดือนด้วยกันนะคะต่อไปเดือนสิงหาคมครูแนนขอให้กลุ่มที่2เปิดดูเดือนสิงหาคมค่ะนักเรียนปลายทางดูไปตามนักเรียนกลุ่มที่2ได้เลยนะคะคือเดือนสิงหาคมค่ะกลุ่มอื่นๆยังอมมะนาวอยู่นะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5อมมะนาวอมมะนาวอมมะนาวเปรี้ยวแค่ไหนก็ห้ามคายออกนะคะยกเว้นกลุ่มที่2ค่ะยกเว้นกลุ่มที่2คายมะนาวแล้วทีนี้ตอบคุณแนนได้เลยนะคะว่าในเดือนสิงหาคมมีวันสำคัญอะไรบ้าง
1: 12ค่ะ
0: วันที่เท่าไหร่นะคะ
1: 12ค่ะ
0: วันที่12คือวันอะไรคะเก่งมากๆค่ะก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาที่เราจะแสดงความรักต่อคุณแม่ไงลูกนี่คือวันสำคัญในเดือนสิงหานั่นเองนะคะต่อไปเดือนตุลาคมค่ะเดือนตุลาคมคุณแนนขอให้กลุ่มที่3ค่ะมาดูกันนะคะว่าในเดือนตุลาคมนี้มีวันสำคัญอะไรบ้างซึ่งเพื่อนๆบอกว่ามีวันออกพรรษาด้วยนั่นเองนะคะมาดูเลยค่ะมีวันปิยมหาราชนะคะก็คือวันที่23นั่นเองและมีวันอะไรเอ่ยวันออกพรรษาตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ17ตุลาคม2567นั่นเองและสุดท้ายค่ะวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9สวรรคตหมายถึงอะไรคะเด็กๆที่เราเข้าใจง่ายๆเลยคือการเสียชีวิตนั่นเองนะคะเป็นเราจะใช้คำว่าสวรรคตนี้กับพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะ วันปิยมหาราชก็จะเป็นวันที่เรา

0: ระลึกถึงรัชกาลที่5นะคะเพราะว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำประโยชน์ทำประโยชน์แล้วก็พัฒนาประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยอย่างยิ่งเลยนะคะวันออกพรรษานักเรียนจำได้ไหมคะพระสงฆ์จะจำวัดณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนพอครบ3เดือนปุ๊บก็จะมีวันออกพรรษานั่นเองนะคะต่อมาค่ะเดือนสุดท้ายครูแนนขอกลุ่มที่4นะคะเดือนธันวาคมกลุ่มอื่นๆนะคะให้อมมะนาวไว้ค่ะอมมะนาวไว้กลุ่มที่4เปิดดูเดือนธันวานะคะเดือนสุดท้ายของปีเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเด็กๆสงสัยไหมคะว่าบางเดือนครูแนนข้ามไปใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแนนจะมาเฉลยให้อีกทีนึงทำไมครูแนนถึงข้ามเดือนไปกลุ่มที่4ได้หรือยังคะได้หรือยังเอ่ยกลุ่มที่4คะเดือนธันวาคมของเรามีวันสำคัญอะไรบ้างคะวันอะไรนะคะวันคริสต์มาสอันนี้ก็ใช่ในปฏิทินนะคะวันอะไรอีกคะ
1: ว
0: ันสิ้นปีเก่งมากมีวันอะไรอีก
2: ว
0: ันมีเพื่อนกลุ่มอื่นกระซิบมาว่าวันรัฐธรรมนูญนะคะเดี๋ยวคุณแนนเฉลยให้เลยนักเรียนปลายทางคะดูตามคุณแนนได้เลยนะคะว่าเดือนธันวาคมมีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นวันที่5เดือนธันวาคมเป็นวันอะไรเอ่ยวันพ่อแห่งชาตินั่นเองนะคะที่เราได้แสดงความรักต่อคุณพ่อนั่นเองต่อมาวันที่10เดือนธันวาคมของทุกปีคือวันรัฐธรรมนูญนะคะให้ระลึกถึงวันที่รัชกาลที่7ได้ประทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะคะเป็นฉบับถาวรฉบับแรกให้กับประเทศไทยนั่นเองนะคะต่อมาวันสุดท้ายวันสิ้นปีค่ะคือวันที่เท่าไหร่คะวันที่31ธันวาคมจะเป็นวันสิ้นปีที่พวกเราจะได้เตรียมตัวเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะเด็กๆคะนี่ก็คือวันสำคัญในปฏิทินเอ๊ะครูแนนบอกแล้วว่าทำไมบางเดือนครูแนนถึงข้ามไปทำไมไม่เอามาคะเก่งมากค่ะกลุ่มที่5ตอบว่าเพราะเดือนนั้นไม่มีวันสำคัญนั่นเองซึ่งที่ครูแนนให้นักเรียนเปิดดูเป็นเดือนที่มีวันสำคัญเท่านั้นนะคะแต่ละเดือนอาจจะไม่มีวันสำคัญปรากฏก็ได้นั่นเองนะคะครูแนนจะสอบถามเด็กๆว่านักเรียนจำวันสำคัญอะไรได้บ้างในปฏิทินคะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยกลุ่มที่1ค่ะหนูจำวันสำคัญอะไรได้บ้างคะ
3: วันพืชมงคลค่ะ
0: วันพืชมงคล
3: ฉัตรมงคล
0: วันฉัตรมงคลซึ่งอยู่ในเดือนอะไรคะเดือนพฤษภาคมนั่นเองเก่งมากๆค่ะกลุ่มที่5คะจำวันสำคัญอ๋อกลุ่มที่4ค่ะจำวันสำคัญอะไรได้บ้างคะวันคริสต์มาสวันอะไรอีกคะวันสิ้นปีนะคะอ๋อวันฮาโลวีนก็ได้กลุ่มที่2คะจำวันสำคัญอะไรได้บ้างวันรัฐธรรมนูญ
4: วันมาฆบูชา
0: วันมาฆบูชาต่อไปกลุ่มที่5โอเควันปิยมหาราชด้วยกลุ่มที่5
5: วันสงกรานต์ครับ
0: วันสงกรานต
6: ์วันขึ้นปีใหม่ค่ะ
0: วันขึ้นปีใหม่เก่งมากๆวันอะไรคะ
7: วันมาฆบูชา
0: วันมาฆบูชาโอเคเก่งมากนะคะกลุ่มที่3คะจำวันสำคัญอะไรได้บ้างคะวันลอยกระทงซึ่งคุณแนนยังไม่ได้ยกตัวอย่างใช่ไหมคะวันอะไรอีกคะวันคริสต์มาสวันอะไรอีกคะหมดหรือยังวันฮาโลวีนนะคะ ซึ่งบางวันคุณแอนอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างมาแต่ปรากฏในปฏิทินก็มีนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในวันนี้เราได้เรียนรู้นะคะรู้จักวันสำคัญในปฏิทินนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนปลายเทอมสามารถดูข้อมูลในปฏิทินได้เลยนะคะในวันสำคัญต่างๆแต่ละเดือนให้เราได้ดูว่าในเดือนนี้มีวันสำคัญอะไรบ้างเราจะไปทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเป็นการใช้ปฏิทินนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาทดสอบความเข้าใจของเด็กๆกันโดยเราจะมาทำรายงานที่2เรื่องวันสำคัญนั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะเติมข้อมูลในปฏิทินและศึกษาข้อมูลวันสำคัญในปฏิทินที่ได้รับมอบหมายแล้วเขียนรายละเอียดความสำคัญลงในหัวข้อที่กำหนดให้นะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่2เรื่องวันสำคัญในปฏิทินอธิบายคำชี้แจงและคอยให้คำแนะนำในการทำใบงานด้วยค่ะใบงานของเรานะคะนักเรียนต้นทางของเรานำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะและเปิดไปหน้า54นะคะส่วนนักเรียนปลายทางคุณครูแจกใบงานให้นักเรียนได้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนไม่มีใบงานสามารถทำลงในสมุดได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้เลยค่ะเด็กๆเปิดไปหน้า54ค่ะหน้านี้นะคะเด็กๆเปิดไปหน้า54 55ค่ะคุณเอนขออภัยด้วยนะคะนักเรียนต้นทางของเราแบบฝึกหัดหน้าที่เราจะต้องทำคือหน้า55นั่นเองค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1เจอทุกคนหรือยังคะเจอแล้วกลุ่มไหนยังไม่เจอยกมือค่ะเดี๋ยวคุณเอนเดินไปหาปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหูเอามือจับหูเอามือปิดปากปิดปากค่ะปิดปากเอามือปิดปากไว้นักเรียนปลายทางคะสามารถนำปฏิทินนะคะในปีใดๆก็ได้นะคะมาประกอบในการทำใบงานได้เลยนะคะแนนจะมีตารางปฏิทินให้โดยนักเรียนเลือกนะคะว่าจะใช้เดือนอะไรในการทำใบงานครั้งนี้นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวคุณแนนขออธิบายก่อนแล้วคุณแนนจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะหลังจากที่นักเรียนเติมข้อมูลลงแล้วในปฏิทินให้นักเรียนมาตอบคำถาม3ข้อนะคะซึ่งดูจากปฏิทินที่นักเรียนได้นำมาเติมข้อมูลค่ะครูแนนมีแนวคำตอบนะคะซึ่งนักเรียนอาจตอบแตกต่างจากครูแนนได้เลยไม่ผิดเลยนะคะรบกวนคุณครูไปทางตรวจสอบข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะให้คำแนะนำในการทำใบงานด้วยค่ะอย่างเช่นครูแนนนะคะจะใช้ปฏิทินในปี2567โดยคุณแนนนำเอาเดือนอะไรมาลงในตารางคะ
2: เดือนกุมภาพันธ์
0: ถูกต้องค่ะคุณแนนก็จะดูปฏิทินในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะซึ่งในตารางนี้คือปฏิทินในเดือนกุมภาพันธ์วันที่1จำเป็นไหมว่าจะต้องเริ่มที่วันอาทิตย์จำเป็นไหมคะไม่จำเป็นเราจะต้องดูในปฏิทินนะคะอย่างเช่นหนูๆอาจจะใช้ปฏิทินในเดือนมกราคมหนูๆจะต้องเปิดไปดูเดือนมกราคมว่าวันที่1เริ่มจากวันอะไรก็ให้นักเรียนเติมข้อมูลลงไปได้ใครจะใช้ปฏิทินเดือนเดียวกันกับครูแนนก็สามารถดูได้เลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยนะคะใช่ค่ะแต่หนูต้องมีปฏิทินซึ่งครูแนนให้ปฏิทินปีไหนปี2567หนูต้องเขียนปี2567เพราะมันจะได้ดูปฏิทินประกอบว่าในเดือนนี้ มีเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่บ้าง

เป็นปี67ปี2567เด็กๆคะจากตัวอย่างของคุณแนนใครจะดูตัวอย่างจากคุณแนนได้เลยเขียนลงไปแต่ถ้าใครไม่ใช้ตัวอย่างจากคุณแนนสามารถดูปฏิทินในเดือนอื่นๆได้โดยเติมตัวเลขลงให้เหมือนกับเดือนที่เราต้องการเข้าใจไหมคะอย่างเช่นคุณแนนอยากได้เดือนธันวาคุณแนนก็นำตัวเลขเดือนธันวาไปเติมลงในตารางของคุณแนนเข้าใจไหมคะเข้าใจลงมือถามใครสงสัยตรงไหนให้ถามหนูใช้เดือนอะไรถ้าใช้เดือนเดียวกันกับคุณแนนให้ดูจากบนหน้าจอได้

มีใครจะตอบแตกต่างจากคุณเอนไหมคุณเอนจะให้คำแนะนำหนูจะใช้เดือนไหนลูกหนูจะใช้เดือนมกราคมใช่ไหมคะหนูต้องเปิดดูเดือนมกราคมค่ะเดี๋ยวคุณเอนขอแป๊บนึงหนูจะต้องเปิดดูเดือนมกราคมนี่ไงเด็กๆจะต้องเปิดดูเดือนมกราคมวันที่1เริ่มวันไหนคะวันที่1เริ่มวันไหนตรงกับวันอะไรวันจันทร์ใช่ค่ะเขียนลงไปเลยแล้วก็เรียงมายังไม่ต้องระบายค่ะอันนี้ยังไม่ตายหนูต้องเริ่มจากตรงนี้หนูก็เขียนมกราคมปีไหนลูกมันเป็นปี2567หนูก็เขียนไป

หนูจะใช้เดือนไหนลูกธันวาคมหนูก็เปิดไปเดือนธันวาคมค่ะเดือนธันวาคมวันที่1เริ่มวันไหนคะวันที่1เริ่มวันอะไรวันที่1เริ่มที่วันอาทิตย์นี่ไงวันที่1เริ่มที่วันอาทิตย์หนูก็เติมลงไปเลยตัวเลขเข้าใจหรือยังหนูก็เรียงลงไปเลยเรียงเหมือนเนี้ยเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วเนาะถ้าใครใช้ตัวอย่างใช้เดือนเดียวกันกับครูแนนลงข้อมูลได้เลยหรือใครจะใช้เดือนอื่นๆถ้างงให้ยกมือนะคะเดี๋ยวครูแนนเดินไปหาหนูใช้เดือนอะไรลูกตุลาคมโอเคดูจากเดือนตุลาคมนะแล้วเราก็วันที่โอเคลงวันที่ให้ตรงกับเดือนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกไม่ค่ะเขียนตารางถัดมาลูกช่องถัดมาหนูใช้เดือนอะไรเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคะวันที่1เริ่มวันศุกร์ใช่ไหมหนูใช้ตารางถัดมาช่องถัดมาเอาวันสำคัญในปฏิทินก่อนเพราะว่าวันสำคัญในปฏิทินมันจะไม่ได้ระบุว่าวันนี้วันเกิดใครใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราเอาวันสำคัญในปฏิทินที่เขาระบุไว้ก่อนวันอะไรลูก12สิงหาตรงกับวันอะไรเป็นวันแม่แห่งชาติอย่างเงี้ยหนูเขียนได้เลยหนูใช้เดือนอะไรลูกธันวาโอเคดูแบ่งกันดูด้วยรีบเขียนถ้าสมมติว่าเดือนธันวามันเริ่มจากวันที่1เริ่มจากวันอาทิตย์ใช่ไหมคะหนูก็เขียนเรียงลงมาเลยปึ๊บโอเคเรียงแบบนี้เลยลูกโอเคแสดงว่านักเรียนเข้าใจในการเติมตัวเลขลงในปฏิทินแล้ววันที่1จำเป็นไหมจะต้องเริ่มจากวันอาทิตย์เสมอไปไม่จำเป็นบาง

บางเดือนอาจจะเริ่มตั้งแต่วันพุธวันอังคารอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะไม่ใช่เขียนเรียงลงไปเลยใช่ค่ะเดือนธันวาคมวันที่1จะเริ่มจากวันอาทิตย์หนูก็เขียนเรียงเลยหนูจะใช้เดือนไหนพฤศจิกายนอีก1เดือนพฤศจิกายนมันจะอยู่นี่เนี่ยใช่จากการที่คุณเอสังเกตดูนักเรียนสามารถดูปฏิทินได้นะคะดูปฏิทินแล้วก็ลงข้อมูลได้กลุ่มที่5ว่าไงคะกลุ่มที่5มีใครไม่ใช้ตัวอย่างจากคุณเอนไหมมีเนาะหนูเอาเดือนอะไรลูกหนูใช้เดือนอะไรหนูใช้เดือนเมษายนหนูใช้เดือนอะไรตุลาคมเปลี่ยนกันดูนะคะปฏิทินเปลี่ยนกันดูหนูใช้เดือนอะไรคะตุลาก็ต้องเปิดไปดูเดือนตุลานะคะว่าวันที่มันเริ่มจากวันไหนหนูก็เขียนเรียงลงไปเลยวันที่1มันเริ่มจากวันไหนวันอะไรคุณจันทร์เหรออ่ะเดี๋ยวคุณแอนขออนุญาตแป๊บนึงนะขออนุญาตแป๊บนึงตุลาใช่ไหมคะตุลาคมวันที่1มันเริ่มจากวันอังคารลูกมันเริ่มจากวันอังคารใช่ไหมคะหนูก็เขียนวันที่1ฟังวันที่1เริ่มจากนี้ลบอันนี้ก่อนลบอันนี้ออกเขียนเลข1เริ่มจากวันอังคารค่ะมือนิดนึงแล้วก็หนูก็เรียงวันที่ไปเลยลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31เข้าใจไหมคะเรียงแบบนี้เอาเฉพาะวันสำคัญในปฏิทินนะคะมีนักเรียนถามว่าเดือนนี้เป็นวันเกิดของหนูคุณแอนให้ใช้วันสำคัญที่มันปรากฏในปฏิทินนะคะเข้าใจไหมลูกให้ใช้วันสำคัญในปฏิทินได้ค่ะลูก

ที่หนึ่งได้ไหมคะลูกกลุ่มที่หนึ่งได้ไหมโอ้กลุ่มที่หนึ่งมีบางคนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคเก่งมากลูกกลุ่มที่หนึ่งมีคนทำเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเก่งมากนี่ไงให้แบ่งให้เพื่อนดูปฏิทินด้วยลูกค่ะทีนี้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนไหนไหนไหนไหนเอามือจับแขนยังวางดินสอแล้วเอามือจับแขนวางดินสอหรือยังคะเอ๊ะกลุ่มที่หนึ่งยังไม่วางเลยเอามือจับแขนกลุ่มที่หนึ่งเพื่อนรออยู่เอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วมือวางบนตักแล้วมือวางบนตักปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งโอเคค่ะเดี๋ยวครูแนนจะเฉลยใบงานให้นักเรียนก่อนนะคะเป็นแนวทางนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ใช้เดือนกุมภาพันธ์2567เหมือนครูแนนก็ได้ให้คุณครูไปทางตรวจสอบข้อมูลได้เลยนะคะว่านักเรียน

เปลี่ยนตรงข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่นะคะคุณแอนใช้เดือนกุมภาพันธ์2567นะคะก็ลงวันที่เรียบร้อยต่อมาหลังจากที่คุณแอนลงวันที่เรียบร้อยแล้วคุณแอนก็จะมาตอบคำถามนะคะ1วันสำคัญในปฏิทินเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะก็จะมีวันมาฆบูชามาฆบูชามีความสำคัญยังไงบ้างคุณแอนก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นแนวทางในการตอบคำถามในใบงานที่2ของคุณแอนนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมดูได้จากคำตอบของนักเรียนได้เลยนะคะเด็กๆคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันอะไรคะวันสำคัญในไหนเอ่ยในปฏิทินจากการที่คุณแอนดูนะคะเด็กๆสามารถดูปฏิทินได้นะคะตามเดือนต่างๆได้เห็นวันสำคัญต่างๆจับหูจับจมูกจับปากจับตาอมมะนาวตอนนี้ทุกกลุ่มอมมะนาวไว้ก่อนอมมะนาวไว้ก่อนนะคะจากการที่คุณแอนสังเกตเห็นนักเรียนนะคะได้ทราบว่านักเรียนสามารถใช้ปฏิทินเป็นนะคะใช้ปฏิทินได้ดูวันสำคัญต่างๆในปฏิทินได้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าคุณแม่บอกว่าหนูๆดูปฏิทินให้คุณแม่หน่อยว่าในเดือนพฤษภาคมมีวันสำคัญอะไรนักเรียนสามารถเปิดดูได้ไหมคะได้สามารถบอกคุณแม่ได้ไหมคะได้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งในปฏิทินจะแสดงวันสำคัญต่างๆว่าเกิดขึ้นในวันใดเพื่อให้ทุกคนได้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในอดีตนั่นเองนะคะสำหรับชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของคำบอกช่วงเวลาสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่3เรื่องคำบอกช่วงเวลาสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณแอนขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการ

เรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนต่อชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น

M2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบไอและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เมื่ออยู่วัยเรียนจงภาคเพียรคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุก

0: คนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรลูกใครจำได้บ้างประกรณ์ลูกประกรณ
1: ์
0: เรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนะเยี่ยมมากอ่ะประเมินประกรณ์หน่อยจากครั้งที่แล้วเราเรียนไปในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มี3หลักใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อครูกำหนดจำนวนมาให้2จำนวนนักเรียนจะต้องมีหลักในการพิจารณาว่าจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดหรือจำนวนใดน้อยกว่าจำนวนใดนะครับซึ่งจะพบว่าเวลาที่เราจะพิจารณาเราจะต้องดูเลขโดดในหลักอะไรครับในกรณีที่จำนวนนั้นมี3หลักทั้ง2จำนวนเราต้องพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรลูกดาเนียลลูก
2: หลักสิบค่ะหลักสิบค่ะ
0: เราต้องพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรถ้ามี3หลักนะมี3หลักเราต้องพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรก่อนลูก
2: หลักร้อย
0: ในหลักอะไรลูก
2: หลักร้อยค
0: ่
2: ะ
0: ในหลักร้อยนั่นเองนะแล้วถ้าเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันเราจะต้องไปพิจารณาเลขโดดในหลัก10เหมือนที่ดาเนียบอกนะครับแต่ถ้าเลขโดดในหลัก10ยังคงมีค่าเท่ากันอีกเราจะต้องไปดูเลขโดดในหลักอะไรลูกหลักหน่วยแล้วถึงจะทำการเปรียบเทียบกันได้วันนี้เราจะนำความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มี3หลักมาใช้ในการเรียงลำดับจำนวนนะครับการเรียงลำดับจำนวนนักเรียนคิดว่ามีการเรียงลำดับจำนวนแบบไหนบ้างลูกประกรณ์ลูกมีการเรียงลำดับจำนวนแบบไหนบ้างลูก
3: จากมากไปน้อยค่ะ
0: ครับ
3: ก็จากน้อยไปมาก
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ประกรณ์หน่อยนะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวน3หลัก3จำนวนก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้กันก่อนนะครับว่าเมื่อนักเรียนเรียนชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,003 จำนวนจากสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริงได้นะครับ2ต้องให้เหตุผลได้ว่าทำไมเราถึงเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากในลักษณะนั้นและสุดท้ายเลยอย่างนิ่นครูบอกเราจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมาพูดออกมาเล่าออกมาอธิบายออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นั่นเองนะครับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมทบทวนมาให้นักเรียนได้ทำกันอีกเช่นเคยนะครับกิจกรรมนั้นคือกิจกรรม5ขบวนชวนฉงนนักเรียนคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับอะไร5ขบวนน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรลูกขบวนน่าจะใช้กับอะไรเอ่ยใช้กับรถไฟเนาะมีกี่ขบวนนะลูกมี5ขบวนเดี๋ยวเรามาดูขบวนแรกกันขบวนแรกเขาบอกว่าอะไรลูกเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยขบวนนี้มีกี่ตู้ลูก
4: 3ต
0: ู้มีหัวรถไฟใช่ไหมแล้วก็มีตู้นะอีก2ตู้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าขบวนแรกมีจำนวนใดบ้างลูกมีจำนวนได้บ้าง63 41 86นักเรียนลองเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลงในกระดานซิว่าเรียงได้อย่างไรร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือรวมพลังกันเลยครับรวดเร็วทบทวนก่อนว่านักเรียนยังจำได้ไหมตอนที่เราเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จากมากไปน้อยนะ

0: กลุ่มใดเสร็จแล้วชูป้ายขึ้นมาเนี่ยกลุ่มที่1เสร็จก่อนกลุ่มที่4ตามด้วยกลุ่มที่3ตามด้วยกลุ่มที่2และตามด้วยกลุ่มที่1นะและตามด้วยกลุ่มที่5นะครับเยี่ยมมากนะกลุ่มทุกกลุ่มเลยคุณครูสังเกตว่าจำนวนที่มากที่สุดที่ทุกกลุ่มเขียนคือจำนวนใดลูก86จำนวนที่น้อยที่สุดละลูก41และจำนวนที่อยู่ระหว่าง86กับ41คือ63เอ๊ถูกต้องไหมนะเอาลงก่อนเอาลงก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราทำได้ถูกต้องไหมนะเรามีหลักในการพิจารณาอย่างไรลูกขั้นแรกเราดูเลขโดดในหลักอะไรก่อน10เลขโดดในหลัก10ปรากฏว่า63มี6อยู่ในหลัก10ใช่ไหมมีค่า6041มี4อยู่ในหลัก10มีค่า40และ86มี8อยู่ในหลัก10มีค่า80นักเรียนครับจำนวนใดมากที่สุดครับ86เราก็สามารถเขียน86ได้ในลักษณะนี้ไว้ทางด้านซ้ายมือสุดนะเพื่อบ่งบอกว่าอ๋อเราได้แล้วนะจำนวนที่มากที่สุดคือ86ต่อมาเรามาหาจำนวนที่น้อยที่สุดกันดีกว่าจำนวนที่น้อยที่สุดคือจำนวนใดลูกน้อยที่สุด41เราก็เขียน41ไว้ทางด้านขวามือสุดนะครับเพื่อบ่งบอกว่าอ๋อจำนวนนี้เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะและจำนวนที่อยู่ระหว่าง86กับ41คือจำนวนใดลูก
1: 63
0: เหลืออยู่เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมครับนักเรียนได้ตรงกันไหมลูกตรงกันไหมตรงกันทั้งต้นทางและปลายทางแล้วครับปลายทางหวังว่าก็คงจะได้ในลักษณะเดียวกับของคุณครูนะครับนั่นก็คือ86 63และ41เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนั่นเองเยี่ยมมากยากไหมไม่ยากและถ้าจากน้อยไปมากล่ะก็เป็นอะไร41 63และ86นะก็อยู่ตรงข้ามกันนะเพราะฉะนั้นแต่แนวคิดก็อาจารย์ได้ในแนวทางเดียวกันนะครับเราลองมาดูในขบวนที่2บ้างขบวนที่2มีจำนวนใดบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างลูก
1: 90 94
0: ให้นักเรียนเขียนลงในกระดานกลุ่มใดเสร็จก่อนรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วจากมากไปน้อยนะ
1: 87
0: ชูขึ้นชูขึ้นชูชูชูกลุ่มที่5เสร็จเป็นอันดับ1กลุ่มที่2กลุ่มที่4รวดเร็วรวดเร็วกลุ่มที่1และกลุ่มที่3เราลองมาดูกันจำนวนที่มากที่สุดที่นักเรียนได้คือ
1: 94
0: ชูสูงสูงลูกจำนวนที่น้อยที่สุดคือ
1: 87
0: และจำนวนที่น้อยที่สุดคือ87และจำกลางละลูก
1: 90
0: ฉะนั้นเราเรียงได้เป็น94 90และ87ใช่ไหมทุกกลุ่มเหมือนกันหมดเลยต้นทางเหมือนกันหมดเลยและปลายทางแล้วครับหวังว่าคงทำกันได้นะมาดูกันครับนักเรียนจะเห็นว่า90มี9อยู่ในหลักอะไรลูกอยู่ในหลัก10มีค่า
1: 90
0: อ่ะ87ล่ะมีเลขโดดอะไรอยู่ในหลัก10เลข8มีค่า80และ94มีเลขโดดอะไรอยู่ในหลัก10เลข9มีค่า90จะเห็นว่ามี90กับ94ใช่ไหมที่มี9อยู่ในหลัก10มีค่า90ยังคงเท่ากันอยู่แสดงว่าเราต้องไปดูเลขโดดในหลักอะไรหลักหน่วยจะเห็นว่ามี0อยู่ในหลักหน่วยนะครับของ90นะและ94มี4อยู่ในหลักหน่วยนักเรียนคิดว่าจำนวนใดมากที่สุดครับ
1: 94
0: นั่นเองฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะบอกได้ว่า94เป็นจำนวนที่

0: นี้นะและจำนวนที่ยังเหลืออยู่นั่นก็คือจำนวนใด
1: 90
0: 90ถูกต้องนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้ในลักษณะนี้นั่นก็คือ94 90และ87นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขบวนถัดไปนะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วลบคำตอบในกระดานก่อนตอนนี้ทำถูกทุกกลุ่มอยู่ไม่มีกลุ่มใดทำผิดเลยนะขบวนที่3มาแล้วมีจำนวนใดบ้างรวดเร็วรวดเร็วเลยกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะนักเรียนดูนะเราเรียงลำดับได้อย่างไรบ้างอ่ะ100มีคุณครูเองทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มมี100 98และ51เดี๋ยวมาดูกันว่าถูกไหมนักเรียนจะเห็นว่าขบวนที่3ขบวนที่3เริ่มมีจำนวนกี่หลักเข้ามาเกี่ยวข้อง3หลักเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนนั้นคือ100นั่นเองนะครับจะเห็นว่ามี100เป็นจำนวน3หลักเข้ามา1จำนวนนะและมีอะไรอีกลูก51และมี98100เป็นจำนวนที่มี3หลักแสดงว่าต้องเป็นจำนวนที่มากที่สุดแน่นอนเพราะเป็นจำนวนเดียวใช่ไหมที่มี3หลักดังนั้นเราจึงเขียน100ไว้ทางด้านซ้ายมือสุดเพื่อบอกว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดนะครับและจำนวนที่น้อยที่สุดเราก็ต้องมาเปรียบเทียบใช่ไหมลูกอ๋อ5อยู่ในหลัก10มีค่า50 9อยู่ในหลัก10มีค่า90 50มากกว่าหรือน้อยกว่า90ลูก
1: น
0: ้อยกว่าจึงได้ว่า51เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะเขียนไว้ทางด้านขวามือสุดในลักษณะนี้นะครับและจำนวนที่อยู่ระหว่าง100กับ51นั่นก็คือ98นั่นเองฉะนั้น100 98และ51เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากน้อยและถ้าจากน้อยไปมากล่ะลูกเรียงได้ยังไง
1: 51
0: ก็ต้องเป็น51 98และ100นะครับไม่ยากเช่นกันนะพร้อมที่จะดูขบวนที่4แล้วหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมยังลูกถ้าพร้อมแล้วลบบนกระดานก่อนลบบนกระดานทั้งต้นทางและปลายทางนะครับรวดเร็วรวดเร็วมาดูยังไม่ได้ให้เขียนนะยังไม่ได้เขียนนะให้เราดูก่อนว่ามีจำนวนใดบ้างท่านครูให้สัญญาณว่าเริ่มเขียนนักเรียนค่อยเขียนนะครับขบวนที่4นะมี725 300เท่าไหร่ลูก339และ824ถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะกลุ่มใดจะเสร็จก่อนกลุ่มที่4กลุ่มที่1และกลุ่มที่2และกลุ่มที่3กลุ่มที่5เรียบร้อยนะเราเรียงได้อย่างไรตอบพร้อมกันหน่อยเราเรียงได้อย่างไรลูกสูงสูงตอบพร้อมกันได้อะไรบ้าง80024 725และ339นะมาดูถูกต้องไหมมาดูก่อนนะมาดูก่อนนะก่อนอื่นนักเรียนต้องดูเลขโดดในหลักใดก่อนลูกจะเห็นว่าขบวนที่4เนี่ยเป็นจำนวน3หลักหมดเลยใช่ไหมเราต้องเริ่มใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน3หลัก2จำนวนที่เคยเรียนรู้มาแล้วนะครับเด็กๆเราดูเลขโดดในหลักใดก่อนลูกในหลักร้อยก่อนใช่ไหมปรากฏ

0: ว่าจำนวนแรก725มี7อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 700
0: นะครับ339นะมี3อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 300
0: และ824มี8อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 800
0: ฉะนั้นจำนวนใดมากที่สุดลูก
1: 824
0: นั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจากเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้ถามไปเราพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยใช่ไหม7อยู่ในหลักร้อยมีค่า700นะทบทวนนิดนึง3อยู่ในหลักร้อยมีค่า300 8อยู่ในหลักร้อยมีค่า800เราจึงได้ว่า824เป็นจำนวนที่มากที่สุดไว้ทางด้านซ้ายมือสุดเลย อยู่หัวขบวนเลยนะครับและจำนวนที่น้อยที่สุดคือจำนวนใดลูก339จำนวนที่อยู่ระหว่าง824และ339คือ
1: 725
0: ฉะนั้น824 725และ339ถือเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยมาดูการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากบ้างถ้าน้อยไปมากเราเขียนได้อย่างไรนักเรียนลองเขียนลงไปสิลองเขียนสิจำนวนเดิมเลยเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะครับรวดเร็วรวดเร็วกลุ่มที่4อีกแล้วกลุ่มที่5กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3เสร็จหรือยังรออยู่นะจ๊ะมาดูกันเอามือลองเอาป้ายลงเอาป้ายลงแล้วก็เรียงลำดับได้ลาย339ใช่ไหมเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะเพราะเราเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะลูกและ824เป็นจำนวนที่มากที่สุดจำนวนที่อยู่ระหว่าง339กับ824นั่นก็คือ725นั่นเองนะครับฉะนั้น339 725และ824ถือเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากอะไรลูก
1: น
0: ้อยไปมากนั่นเองยากไหมไม่ยากถ้าไม่ยากมาดูขบวนต่อไปนั่นก็คือขบวนที
1: ่
0: 5ยังไม่เขียนลบก่อนลบบนกระดานก่อนและอ่านพร้อมกันก่อนมีจำนวนใดบ้าง532 434 486นักเรียนลองเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยสิครับลงมือกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะกลุ่มที่5กลุ่มที่4กลุ่มที่3กลุ่มที่กลุ่มที่2ล่ะเยี่ยมมากกลุ่มที่1มีซ้ำกัน2จำนวนนะดูให้ดีนะกลุ่มที่1นะเยี่ยมมากจำนวนแรกที่มากที่สุดคือจำนวนใด532ตามด้วยจำนวนใดต่อมา486และจำนวนสุดท้าย434ดูว่าถูกไหมนะก่อนอื่นเรามาพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรก่อนลูกพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยมาดู5อยู่ในหลักร้อยมีค่า500 4อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 400
0: และ4ของจำนวนนี้มีค่า
1: 400

0: 400นักเรียนคิดว่าจำนวนใดมากที่สุดเนี่ยลูก532ใช่ไหมจำนวนใดที่น้อยที่สุดเราก็ต้องมาเปรียบเทียบ2จำนวนใช่ไหมระหว่าง434กับ486แล้วต้องมาดูเลขโดดในหลักใดมาดูเลขโดดในหลักใดวันใหม่ลูกเราต้องดูเลขโดดในหลักใดเมื่อสักครู่นี้เราดูเลขโดดในหลักร้อยไปใช่ไหมปรากฏว่ามีค่าเท่ากันเลยเลขโดดในหลักร้อยเท่ากันแล้วเราต้องดูเลขโดดในหลักใดเอาตอบคุณครูหน่อยเลขโดดในหลักใดนะวันใหม่ลูก
1: หลักสิบค่ะ
0: อ๋อต้องดูเลขโดดในเพราะเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันใช่ไหมเยี่ยมมาอัปรมือให้วันใหม่หน่อยเลขโดดในหลัก10มาดูนะครับ434มี3อยู่ในหลักอะไรลูกมี3อยู่ในหลัก10มีค่า30นะครับ486มี8อยู่ในหลัก10มีค่าเท่าไหร่มีค่า80เพราะฉะนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดคือ434นั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะเพราะว่า30น้อยกว่า80นั่นเองใช่ไหมครับฉะนั้นเราจึงได้แล้วว่าจำนวนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือ434เขียนไว้ทางด้านขวามือสุดในลักษณะนี้นะครับและจำนวนที่เหลือเอาไว้ตรงกลางระหว่าง532และ434ฉะนั้น532486และ434เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนั่นเองยากไหมลูกยากไหมไม่ยากและถ้าเราเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากล่ะลูกเรียงยังไงลูกจากน้อยไปมากยังไม่ได้เขียนแค่ให้ตอบพร้อมกันทั้งห้องนะเราเรียงยังไงจากน้อยไปมากได้อะไรบ้าง434เยี่ยมมากนะครับก็ไม่ยากเช่นกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนักเรียนสังเกตไหมเวลาคุณครูหาคุณครูหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนใช่ไหมลูกในกรณีที่คุณครูเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยถ้ามากไปน้อยเราก็หาจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุดก่อนแล้วค่อยหาจำนวนที่เหลือใช่ไหมมาใส่ตรงกลางระหว่างจำนวนที่มากที่สุดกับน้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราก็อาจจะหาจำนวนน้อยที่สุดแล้วก็มากที่สุดใช่ไหมแล้วก็นำจำนวนที่เหลือมาใส่ตรงกลางระหว่างจำนวนที่น้อยที่สุดกับมากที่สุดนั่นเองนะครับยากไหมถ้าไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมถัดไปของเรากันนะครับกิจกรรมนั้นคือกิจกรรมเรียงได้เรียงดีนะครับให้เด็กๆนะฟังก่อนว่าทำอะไรบ้างคุณครูจะมีบัตรตัวเลขให้นักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกบัตรตัวเลขให้กับนักเรียนด้วยนะครับซึ่งบัตรตัวเลขของเรานะจะมีทั้งหมด3บัตรด้วยกันให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยและออกมานำเสนอของแต่ละกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางฉะนั้นนักเรียนจะต้องแบ่งบทบาทหน้าที่กันให้ดีนะครับว่าใครจะเป็นผู้นำเสนอใครจะออกมาถือป้ายใครจะช่วยเพื่อนคิดเรียงลำดับจำนวนใครจะคอยตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบในการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยถูกต้องหรือไม่นะครับแบ่งบทบาทหน้าที่กันให้ชัดเจนทั้งต้นทางและปลายทางซึ่งต้นทางคุณครูวางไว้ให้บนโต๊ะของแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วฉะนั้นให้เราสามารถที่จะนำบัตรมาดูและเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้เลยครับลงมือปฏิบัติได้ครับไม่ต้องเขียนลูกเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยฉะนั้นนักเรียนต้องทำไมลูกต้องดูว่าอ๋อจำนวนที่สุดคือจำนวนนี้นะจำนวนที่น้อยที่สุดอ๋อคืออีกจำนวนหนึ่ง และจำนวนที่เหลือแน่นอนต้องอยู่ตรงกลางระหว่างจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุดก็จะสามารถเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้แล้วนั่นเองนะครับเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วกลุ่มที่หนึ่งเสร็จยังเสร็จแล้วพร้อมนำเสนอไหมพร้อมกลุ่มที่สองพร้อมกลุ่มที่สามพร้อมไหมพร้อมกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าพร้อมไหมพร้อมไหมลูกพร้อมกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอก่อนกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกนะมีจำนวนใดบ้างอ่านให้เพื่อนฟังนะว่าของเรามีจำนวนใดบ้างและเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้อย่างไรนะสวยเพื่อนเห็นสวยเพื่อนเห็นอ่ะของเรามีจำนวนใดบ้างลูกฝึกนำเสนอ
1: 451ค่ะ
0: มี451มี
1: 253ค่ะ
0: 253และมี
1: 250ค่ะ
0: 250นะครับอ่ะเราเรียงลำดับจำนวนได้ในลักษณะนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรลูกอธิบายให้ครูฟังหน่อยเราดูเลขโดดในหลักอะไรก่อน
1: ในหลักร้อยค่ะ
0: ดูเลขโดดในหลักร้อยหน่อยชี้ครูดูหน่อยสิอันไหนทุกคนชี้เลขโดดในหลักร้อยของตนเองให้ดูสิดูสิ451นะ451มี4อยู่ในหลักอะไรลูกในห้องส่งตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางมี4อยู่ในหลักอะไร
2: 100
0: 4อยู่ในหลักร้อยมีค่า
2: 400
0: มีค่า400เอ้าจำนวนถัดไปคือ
1: 253
0: 253มีเลขโดดอะไรอยู่ในหลักร้อยลูก
1: 2ค่ะ
0: 2มีค่า
1: 2มีค่าในหลักร้อยค่ะ
0: 2อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 200
0: ใช่ไหมและสุดท้ายเลย2อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 200ค่ะ
0: 200แสดงว่าจำนวนใดมากที่สุดนักเรียนมี400 200 200จำนวนใดมากที่สุดมี400ใช่ไหม400อะไร451นั่นเองใช่ไหมครับจึงได้ว่าจำนวนที่มากที่สุดคือ451อ่ะช่วยเพื่อนเห็น451นะแบบนี้และจำนวนที่น้อยที่สุดล่ะลูกปรากฏว่าเหลืออีก2จำนวนใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดล่ะลูกก็200เท่ากันนี่ทำยังไงลูกต้องดูเลขโดดในหลักอะไรต่อ
1: ในหลัก10ค่ะ
0: ต้องดูเลขโดดในหลัก10ต่อใช่ไหมครับอ่ะไหนชี้ให้ครูดูหน่อยสิ5อยู่ในหลัก10มีค่ามีค่า
1: 50ค
0: ่ะ50อ่ะจำนวนถัดไป5อยู่ในหลักอะไรลูก
1: หลัก10ค่ะ
0: มีค่า
1: 50
0: อ้าวเท่ากันนี่ทำยังไงต่อลูกต้องดูในหลักอะไรต่อ
1: หลักหน่วย
0: ดูเลขโดดในหลักหน่วยเอ้าไหนชี้เพื่อนดูหน่อยสิ3อยู่ในหลักอะไรอยู่ในหลักหน่วยมีค่าม
1: ีค่า3หน่วย
0: มีค่า3 0อยู่ในหลักหน่วยมีค่า
1: 0หน่วยค่ะ
0: 0นะ0น้อยกว่า3ใช่ไหมใช่ไหมลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ว่าจำนวนใดน้อยที่สุด
1: 250ค่ะ
0: 250นั่นเองเยี่ยมมากอ่ะประมือให้เพื่อนหน่อยแสดงว่าเราเรียงลำดับจำนวนได้ในลักษณะนี้นะครับเยี่ยมมากนะอ้าวกลับนั่งทีได้กลับนั่งทีได้กลุ่มถัดไปที่จะได้ออกมานำเสนอนะคอยดูด้วยนะว่าเพื่อนเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยถูกต้องหรือไม่ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบนะครับกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่3ลูกออกมานำเสนอกลุ่มที่3ออกมารวดเร็วลูกจากมากไปน้อยนะไหนเรียงลำดับได้อย่างไรอันไหนบอกเพื่อนหน่อยสิมีจำนวนใดบ้าง
1: 593ครับ
0: 593 500 มีจำนวนใดบ้างนะ
1: 593ครับ
0: 593
1: 395
0: 395
1: 359
0: 359นักเรียนคิดว่าเพื่อนเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องอ้าวเราทราบได้ยังไงว่าถูกต้องเราดูเลขโดดในหลักอะไรก่อนเวลาเราเรียนในหลักร้อยก่อนใช่ไหมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจำนวนที่มากที่สุดคือ593ก็ต้องดูเลขโดดในหลักร้อยก่อนซึ่งเลขโดดในหลักร้อยของจำนวนใดมากที่สุดลูกของ500เท่าไหร่
1: 593ครับ
0: 593ใช่ไหมครับเพราะ5อยู่ในหลักร้อยมีค่า500มากที่สุดแน่นอนอ่ะน้อยที่สุดละลูกเอ๊มีอีก2จำนวนเรารู้ได้ยังไงว่า359น้อยที่สุดอธิบายให้ครูฟังหน่อย
1: เพราะว่า5มันน้อยกว่า9ครับ
0: อ๋อเราดูเลขโดดในหลัก10ใช่มั้ยโอ้เพื่อนบอกว่า5เนาะอยู่ในหลัก10มีค่า
1: 5หน่วยครับ
0: 5อยู่ในหลัก10มีค่า
1: 50ครับ
0: 50ใช่มั้ย9อยู่ในหลัก10มีค่า
1: 90
0: มีค่า90นะครับซึ่ง50น้อยกว่า90นั่นเองจึงได้ว่า359เป็นจำนวนที
1: ่มากกว่าครับ
0: ฮะ359เป็นจำนวนที่เป็นจำนวนที่359เป็นจำนวนที่อะไรลูกตอนนี
1: ้น้อยกว่าครับ
0: น้อยที่สุดใช่ไหมเยี่ยมมากและ395จึงอยู่ระหว่างอีก2จำนวนนะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยถูกต้องไหมลูกถูกต้องอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากยากไหมยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราอาจจะต้องเรียงลำดับจำนวนนะบางครั้งเราอาจจะไปซื้อของร้านค้าร้านที่1ราคาเท่านี้ร้านค้าที่2ราคาเท่านี้ร้านค้าที่3ราคาอีกราคาหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นของชิ้นเดียวกันเราก็อาจจะต้องเรียงลำดับจำนวนเรียงลำดับความคิดว่าเอ้ยร้านไหนแพงที่สุดนะไล่ลงมาและตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์เนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่2ลูกออกมานำเสนอออกมานำเสนอนะเรามีจำนวนใดบ้างนำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อย
1: 316ค่ะ
0: 316มีอะไรอีกลูกชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดู
1: 216
0: แล้วก็อะไรอีกลูก
1: 116ค่ะ
0: 116นะโอ้นักเรียนจะเห็นว่ามีเลขโดดที่เหมือนกันในหลักอะไรบ้างลูกมีเลขหลัก10กับหลักหน่วยแสดงว่าเราจำเป็นต้องดูไหมไม่ต้องดูเราไปดูเลขโดดในหลักอะไรหลักร้อยแน่นอนนะครับเอ๊ะจำนวนใดมากที่สุดลูกช่วยบอกคุณครูหน่อยได้ไหมจำนวนใดมากที่สุด
1: 316
0: 316เพราะอะไรลูกเพราะ
1: ว่า300มันอยู่ใน
0: เพราะว่า3อยู่ในหลักอะไร
1: อยู่ในหลักร้อย
0: ในหลักร้อยมีค่า
1: 300
0: มากที่สุดแน่นอนอ่ะและน้อยที่สุดอ่ะบอกคุณครูหน่อยจำนวนที่น้อยที่สุด
1: 116ค่ะ
0: 116เพราะอะไรลูก
1: เพราะว่า1มันอยู่ในหลักร้อยค่ะ
0: อ๋อ1อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 100ค่ะ
0: มีค่า100นั่นเองนะครับน้อยที่สุดและจำนวนที่อยู่ระหว่าง2จำนวนนี้คือจำนวนใด
1: 216ค่ะ
0: 216นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้นั่นก็คือ316 216และ116นั่นเองใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากล่ะสมมติจากน้อยไปมากต้องสลับอันไหนลูกสลับให้เพื่อนดูหน่อยถ้าจากน้อยไปมากคุณครูสมมติชัวแวบถูกต้องไหมอันนี้จากน้อยไปมากถูกต้องเยี่ยมมากอัพปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมาก กลุ่มถัดไปที่จะได้ออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5ออกมาครับออกมาลูกเร็วของเราได้จำนวนใดบ้างอ่านให้เพื่อนฟังหน่อย
1: 566ครับ
0: ชี้เพื่อนดูด้วยชี้เพื่อนดูด้วย566จำนวนไหนให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางดูนะ566จำนวนไหนอีกได้จำนวนไหนอีก
1: 445ครับ
0: 445นะครับและจำนวนสุดท้าย
1: 332ครับ
0: 332ใช่ไหมเราเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยใช่ไหมจำนวนมากที่สุดของเราคือจำนวนใดลูก
1: 566ครับ
0: 566เราทราบได้ยังไงลูกเราดูเลขโดดในหลักอะไรก่อนขั้นแรก
1: หลักร้อยครับ
0: อ๋อดูเลขโดดในหลักร้อยอันนี้5อยู่ในหลักอะไร
1: ร้อยครับ
0: 5อยู่ในหลักร้อยมีค่า
1: 500ครับ
0: มีค่า500อ่ะมาดูถัดไป
1: 4
0: อาชีพเพื่อนดูหน่อยดูเลขโดดตรงไหนคือ4อยู่ในหลักอะไรเนี่ย
1: 100ครับ
0: ที่ชี้ใช่ไหม4เนี่ยหลัก100มีค่าเท่าไหร
1: ่400คร
0: ับ อ๋อมีค่า400อ้าวจำนวนถัดไป
1: 300ครับ
0: 3อยู่ในหลัก100มีค่า
1: 300ครับ
0: มีค่า300เยี่ยมมากอ่ะจำนวนใดมากที่สุดสรุปเพื่อนตอบพร้อมกันจำนวนใดน้อยที่สุดจำนวนใดมากที่สุดลูก
1: 566
0: 566นะจำนวนใดน้อยที่สุด300เท่าไหร่
1: 332
0: นะและจำนวนใดอยู่ระหว่าง566กับ332
2: 445
0: ดังนั้นจึงสามารถเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้เป็นอ่านเลย
1: 516ครับ
0: ต่อ
1: 445ครับ
0: และ
1: 332ครับ
0: 332นะเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนนะกลุ่มถัดไปที่จะได้ออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่4นะกลุ่มที่4นะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ดูนะเพื่อนถูกไหมมีจำนวนใดบ้างอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยมีจำนวนใดบ้างลูก
1: 654
0: 654
1: 645ครับ
0: 645
1: 546ครับ
0: 546นักเรียนสังเกตไหมว่าชุดตัวเลขของเพื่อนในกลุ่มนี้เลขโดดเนี่ยใช้เลขโดดอะไรบ้างทั้ง3จำนวนมีเลขโดด5 4แล้วก็6ใช่ไหมทุกจำนวนใช้เลขโดดเหมือนกันเลยใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: และเราเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยได้ยังไงเราดูจำนวนที่มากที่สุดยังไงลูก
1: จากหลัก10ครับ
0: อ๋อดูจากหลัก10ก่อนยังไงลูกอธิบายให้ครูฟังหน่อยเราดูแค่2จำนวนนี้ใช่ไหม654กับ645ใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่ดู546อ่ะ
1: เพราะมันมีแค่500ครับ
0: อ๋อเพราะว่า546มี5อยู่ในหลักมี5อยู่ในหลักอะไรลูก
1: 100ครับ
0: มี5อยู่ในหลัก100มีค่า500ก็เลยบอกเลยว่าจำนวนน้อยเนี่ยน้อยที่สุดแน่นอนใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็มาดูเลขโดดในหลัก10ของอีก2จำนวนใช่ไหม
1: คร
0: ับ ไหนชี้ให้เพื่อนดูหน่อย654 5ในหลักอะไรเนี่ย
1: 10ครับ
0: มีค่า
1: 50
0: 50และอีกจำนวนหนึ่งนะลูก
1: 4 10
0: มีค่า
1: 40ครับ
0: มีค่า40นะครับ4อยู่ในหลัก10มีค่า40อ่ะฉะนั้นจำนวนใดมากที่สุด
1: 654ครับ
0: 654นะมากที่สุดรองลงมา600เท่าไหร่
1: 645
0: และสุดท้าย
1: 546ครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับนักเรียนถูกต้องถ้าเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากล่ะไหนเรียงให้ครูดูหน่อยดูซิว่าเข้าใจไหมจากน้อยไปมากต้องสลับยังไง
3: เอาน้อย
0: สลับกันคนตรงกลางต้องเปลี่ยนที่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมเรียงลำดับได้เป็นอะไรถ้าน้อยไปมาก546 546
1: 645
0: 645และ
1: 654
0: 654เรียงลำดับได้ในลักษณะนี้เลยเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยจับที่ได้ลูกไปเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนยากไหมลูกไม่ยากนะการเรียงลำดับจำนวนถ้าจากมากไปน้อยนักเรียนต้องหาจำนวนใดก่อนอ่ะตอบคุณครูหน่อยใครตอบคุณครูได้บ้างเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยต้องหาจำนวนอะไรก่อนเราลูกเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยต้องหาจำนวนที่อะไรก่อน
1: ต้องหาจำนวนที่เยอะก่อนค่ะ
0: อ๋อหาจำนวนที่เยอะหรือจำนวนที่มากที
1: ่
0: ส
1: ู
0: ตรก่อนและหาจำนวนอะไรถัดมาใครตอบได้บ้างประกอบลูกหาจำนวนอะไรถัดมาลูก
1: จำนวนที่อยู่ที่
0: จำนวนที่
1: อยู่ประมาณตรงกลาง
0: อย
1: ู่
0: ที
1: ่
0: จำนวนที
1: ่น้อยที่สุดครับ
0: จำนวนที่น้อยที่สุดนั่นเองและนำจำนวนที่เหลือมาอยู่ระหว่างจำนวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดก็จะได้จำนวน3จำนวนที่เรียงลำดับกันจากมากไปน้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากบ้างล่ะเราต้องหาจำนวนที่อะไรก่อนตอบพร้อมกันลูกจำนวนที่น้อยที่สุดและหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่เหลือมาไว้ตรงกลางระหว่างจำนวนที่น้อยที่สุดกับจำนวนที่มากที่สุดนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากยากไหมไม่ยากนะครับและจะเห็นว่าเราต้องใช้ความรู้ในเรื่องของอะไรลูกใช้ความรู้ในเรื่องของอะไรลูกการเปรียบเทียบต้องใช้ไหมกลุ่มที่5ลูกช่วยครูตอบหน่อยว่าสมมุติว่าถ้าเราจะหาจำนวนที่มากที่สุดในกรณีที่ทั้ง3จำนวนเป็นจำนวนที่มี3หลักมี3จำนวนนะและคุณครูต้องการที่จะหาจำนวนที่มากที่สุดทั้ง3จำนวนเป็นจำนวนที่มี3หลักเราต้องดูเลขโดดในหลักอะไรก่อนเสมอ
1: หลักร้อยค
0: ่
1: ะ
0: เลขโดดในหลัก
1: ร้อย
0: หลักอะไรนะ
1: หลักร้อยค่ะ
0: เลขโดดในหลักร้อยเอ้าสมมติว่าเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากัน
1: หลักดูในหลักสิบค่ะ
0: ดูเลขโดดในหลักสิบใช่ไหมถ้าเลขโดดในหลักสิบยังคงเท่ากันอีกดูเลขโดดในหลักอะไร
1: โดดในหลักหน่วยค่ะ
0: ในหลักหน่วยนั่นเองนะครับว่าจำนวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนใดใช่ไหมนักเรียนจะเห็นว่าในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนะนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบจำนวนได้เห็นไหมครับนักเรียนจึงจะเรียงลำดับจำนวนได้นะยากไหมลูกไม่ยากฉะนั้นมาสรุปกันนิดนึงนะครับใครจะสรุปให้ครูฟังได้บ้างสรุปจากเมื่อสักครู่ที่ครูถามเราและเราก็ตอบคุณครูสรุปเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนเราจะทำได้อย่างไรเชิญลูกกลุ่มที่5

0: สรุปหน่อยเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวน
1: มากไปน้อยครับ
0: เป็นการเรียงถ้าเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยต้องทำยังไงหาจำนวนอะไรลูก
1: หาจำนวนที่มากที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: หาจำนวนที่มากที่สุดเยี่ยมมากแล้วก็หาจำนวนที
2: ่น้อยที่สุด
0: น้อยที่สุดใช่ไหมปณิดาปณิดาจะช่วยเพื่อนใช่ไหมและถ้าเราหาจำนวนที่มากที่สุดเรียบร้อยแล้วจำนวนที่น้อยที่สุดเรียบร้อยแล้วและอีกจำนวนหนึ่งล่ะอีกจำนวนหน
2: ึ่งตรงกลางครับ
0: อ๋อตรงกลางใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากฉะนั้นจะเห็นว่าการเรียงลำดับจำนวนนะครับที่มี3หลัก3จำนวนนะเราอาจจะหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากถ้าจากมากไปน้อยเราก็อาจจะหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนนะครับแต่ถ้าจากน้อยไปมากเราก็อาจจะหาจำนวนที่น้อยที่สุดและหาจำนวนที่มากที่สุดนะครับจากนั้นเราทำอะไรต่อจากนั้นเราก็เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากจำนวนที่เหลือเราก็เอาไว้ตรงกลางใช่ไหมระหว่างจำนวน2จำนวนที่เราต้องการเรียงลำดับนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนักเรียนคิดว่าเป็นแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ 1.15 นะครับแบบฝึกหัดที่ 1.15 ซึ่งนักเรียนปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับสำหรับกิจกรรมปลายทางนะครับให้นักเรียนนะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.15 นะครับพร้อมกับทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งครูผู้สอนนะครับส่วนครูผู้สอนนะครับรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.15 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเรามาดูหน้าตากันนิดนึงนะลูกนะข้อที่1อย่างเช่นข้อที่1เขาบอกว่าเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากแสดงว่าเราต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนและหาจำนวนที่มากที่สุดนะครับแล้วนำจำนวนที่เหลือมาเขียนตรงกลางระหว่าง2จำนวนนั้นใช่ไหมลูกอย่างเช่นข้อที่1ลูกข้อที่1มีจำนวนใดบ้างลูก637
3: 7431 391
0: ถ้าเราจะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราก็ต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนจำนวนที่น้อยที่สุดคือ
3: 391
0: ใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างมือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้งยกปณิดาลูกมาปณิดาปณิดาออกมาลูก391นะจำนวนที่มากที่สุดละลูกจำนวนที่มากที่สุดเขียนได้เลยจำนวนที่มากที่สุดช่วยเพื่อนหน่อยจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนใด1เท่าไหร่741นะและจำนวนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2จำนวนนี้คือ
1: 391
0: ต้องเป็นอะไร637เขียนต้องอยู่เขียนตรงไหน
4: เข
0: ีย
4: นตรงกลาง
0: เขียนตรงกลาง637นะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมเพื่อนแขนได้ถูกต้องนะประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากยากไหมยากไหมลูก
4: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะครับจะเห็นว่านักเรียนก็จะต้องทำให้ ครบทุกข้อนะทั้งหมดในแบบฝึกหัด 1.15 นะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งต่อไปนะครับว่าบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,004 ถึง 5 จำนวนในครั้งนี้เราเรียน3จำนวนใช่ไหมลูกครั้งหน้าเราจะเรียน4ถึง5จำนวนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือบัตรตัวเลขนะครับสำหรับปลายทางนะและแบบฝึกหัดที่ 1.16 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวน3หลัก3จำนวนก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
4: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนเพื่อนจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 9:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ค่ะรางวัลนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยตลอดจนการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะวันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนมาหาคำตอบว่าทำไมชุมชนเล็กๆของจังหวัดกระบี่ถึงได้รับรางวัลพิเศษนี้ไปกันเลยค่ะ

ุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลโอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้ล้อมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเปรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ถัดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเจดีย์ที่มีความโอ่อ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

0: อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดสอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดซอลาฮุดดีนไปไม่ไกลจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชาไ
1: หมเฮอชานี่ชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำนะมันกำหวานกำใช่รากเถียนไอ้ดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะอร่อยดีวันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมช้อมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุค60อ่ะครับฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากแล้วโดยเฉพาะกระบี่เนี่ยนะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างนึงวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให้
0: ทุกคนมารวมกันได
2: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี
1: ้อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงเนี่ยแหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไร แล้วเราก็นำเสนอว่า

0: อย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมาดิสคัสกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
1: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉะนั้นอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ย
0: ครับ

0: ข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่ต้อง think global แต่ act localเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
2: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
1: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุมเกือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาสิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะ
2: ค่ะ
1: อันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราจะต้องเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
0: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูเขาเรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
1: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน
2: ่
1: ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะเจเนเรตมูลค่ามาเอง
2: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี
1: ้ครับยินดีมากเลยครับ
2: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
1: ้หวังอย่างนั้นเพื่อประเทศของเราครับ
2: ตอนนี้อยากเที่ยวแล้วค่ะ
0: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
2: ใช่
0: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
2: ได้เลยค่ะ
1: ยังนิดหน่อยนิดนึงครับนิดนึงครับน
2: ี
1: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
0: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรม3สาย
2: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วทีมชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
0: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหม
2: อันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
0: พูดมาใต้ต้องท่ามาเหนื่อยข้าวไหม
2: เหนื่อยแล้ว
0: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าจะน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วอันนี้ต้มใบเหลียง
2: นะ
0: ใบเหลียงกุ้งสด
2: ใช
0: ่ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

0: เราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลมสักไปด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับจิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูป

นั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิร์กอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงเต๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับกันไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

เขาเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: มาปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอกค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: นะคะพร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: นาค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอ่ะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโอ้ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะลาตีสวัสดีค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกนทรายค่ะตุกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

ท่าทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เดียว
1: จะมาทำไมอ่ะ
0: โอ้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทองคำที่เก่าแก่ของเยาวราช
1: นะ
0: ตามมา
1: ไป
0: พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางอยู่บนชั้น6ของตึกห้างทองตั้งโต๊ะกลางห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยาวราชมีอายุกว่า140ปีเป็นตึก7ชั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอรันดาส่วนการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่6โดยทายาทรุ่นที่2
2: โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอนได้รับพระราชทานตราตั้งครุฑจากรัชกาลที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กับกรมศิลปากร
0: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับอยู่กับคุณก๊อฟ
3: ครับผม
0: ปกรณ์ตันติการ
3: ใช่ครับ
0: เป็นทายาทรุ่นที่
3: 5ครับ
0: 5ของห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้ว
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหเราได้ยินชื่อห้างทองตั้งโต๊ะกลางมานานมาก
3: ใช่
0: ครับแล้วก็เห็นของเก่าๆเต็มไปหมดเลยตรงนี
3: ้ครับผม
0: อยากจะทราบประวัติของห้างทองแห่งนี้กันครับ
3: ก็ตั้งแต่รุ่นที่1มาเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคุณเทียดนะฮะก็คือคุณโต๊ะกลางแท้ตั้งเขาอพยพมาจากที่ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นช่างเกี่ยวกับทำเรื่องทำเงินนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่ริมแม่น้ำแถวๆนี้นะครับในซอยด้านหลังตรงนี
0: ้
3: ทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัสดุจากตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทนนะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บมันด้วยนะเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บูมนะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้แบบไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดี
1: ซื้อทองเก็บ
3: ก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทน
0: ยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียดทำคนเดียว
3: ใช่ครับคุณเทียดทำคนเดียวเลยหลังจากนั้นเริ่มพอขายดีขึ้นก็เลยเริ่มขยับขยายเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นรุ่นที่2เนี่ยนะครับคุณทวดเกษมก็เลยมาสร้างตึกนี้ขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งตึกนี้เนี่ยก็อายุประมาณ100ปีประมาณนี้นะครับที่ออกแบบโดยชาวฮอลันดาแล้วภายในเนี่ยจะออกแบบโดยชาวเซี่ยงไฮ
1: ้ข้างในเป็นจีนข้างนอกเป็นฝรั่ง
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ก็
3: เลยจะดูเป็นโอ้เริ่มก็เริ่มเป็นร้านมากขึ้นกิจการก็เริ่มขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็เป็นรุ่นผมรุ่นที่5ครับผม
0: แล้วทีนี้วิธีการทำทอง
1: สงสัย
3: คือวิธีการทำทองเนี่ยปกติแล้วเวลาได้ทองมาเป็นก้อนๆ อย่างนี
1: ้
3: เขาก็ต้องไปหลอมก่อนให้มันนิ่มๆก่อนไปใช้ไฟเป่าทั้งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในบล็อกตัวนึงหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนๆ นึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาแบนๆนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเครื่องรีดคล้ายๆเครื่องรีดปลาหมึกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี
1: ้บด
3: ใช่ใช่ก็จะหมุนแล้วมันก็จะออกมาเป็นเส้นพอบางลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปเข้าตามรูต่างๆมันจะมีรูปแบบของรูอยู่
1: เจาะเหล็ก
3: แล้วก็จะมีเครื่องดึงอีกอันนึงดึงออกมาเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นแบบรูปแบบตามที่เราต้องการ
1: มันก็จะเป็นรูปตามนั้นมาเลย
3: ใช่ครับพอได้มาเป็นเส้นแบบที่เราต้องการแล้วนะฮะเขาก็จะไปตัดเอาไปพันกับสมมุติจะทำเป็นโซ่เอาตัวยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับ
1: ลายโซ
3: ่ลายโซ่ธรรมดาเขาจะมีแท่งๆหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพันรอบเนี่ยให้มันเป็นเหมือนขวดสปริงอะฮะ
1: ครับ
3: เสร็จปุ๊บ ก็ตัดออกมาเป็นทีละส่วนทีละส่วนก็จะกลายเป็น
1: ห่วง
3: อย่างนี้
1: ห่วง
3: อย่างนี้ก็เอามาประสานกันอย่างนี
1: ้อ่า
3: อ่าแล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะติดกันยังไง
1: ครับ
3: มันต้องมีน้ำประสานทองครับ
1: อ๋อ

0: เราน้ำประสานทองเชื่อม
1: น้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองมันก็คือตามชื่อเลย
0: น้ำประสานทอง
1: ประสานทองใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือทองที่ผสมพวกบอแร็กพวกกรดอะไรต่างๆนั่นแหละ
0: สารเคมี
1: ใช่ครับผมเพื่อที่จะได้เชื่อมติดกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสร้อยแล้วแ
0: ต่ไม่หลุดติดไม่หลุดจากกัน
1: ไม่หลุดจากกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเป็นรูปแบบไหนต
0: ่
1: อถ้าเราอยากจะให้มันเหลี่ยมๆหน่อยหรือว่าสวยๆหน่อยก็ตะไบทิ้งตะไบออกให้มันเกิดเหลี่ย
2: ม
1: อะไรประมาณนั้น
2: อันนี้ก็คือฝีมือของช่างทองแต่ละขั้นแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วขั้นตกแต่ง
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นงานทำมือทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: และปัจจุบันเนี่ย
1: ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเนาะนะฮะที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแมชชีนเมดมากขึ้นไม่เป็นแฮนด์เมดแล้ว
0: เป็นใช้เครื่องมือมาช่วย
1: ใช่ครับแต่ร้านเราเองเราก็ยังมีแฮนด์เมดอยู่นะยังทำแฮนด์เมดด้วย
0: ถามจริง
1: ครับ
0: เหลือช่างกี่คนครับตอนเนี้ย
1: โอ้แต่ก่อนต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเป็นร้อย
0: เมื่อก่อนช่างเป็นร้อย
1: ใช่ครับ
0: กินนอนอยู่นี่เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ตอนนี้เหลือ1คนฮะ
0: จริงป่ะ
1: จริงครับ
0: อยู่มากี่ปี
1: เป็นช่างที
0: ่เก่าแก่ป่ะ
1: เก่าคือเขาก็ยังเขาอยู่ตั้งแต่เด็กนะเขาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าพ่อเขาเองเขาก็สอนงานตรงนี้ด้วยครับ
0: ก็เรียนรู้แบบถ่ายทอดคนในครอบครัวถ่ายทอดต่อกันมาสืบ
1: ทอดใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เขาทำได้ประมาณเกือบ30ปีแล้ว
2: นี่เราก็เห็นเป็นแบบเหมือนโต๊ะช่างทองสมัยก่อนใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ๆอ
0: ะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็น
2: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
1: เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับ
2: จันทร์ถึงเสาร์
1: ใช่ครับ
2: กี่โมงครับผม
1: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับ
2: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็น
1: ใช่ถ้
2: าเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชม
1: ก็มาเยี่ยมมาได้เลยไหมครับ
2: เดินเข้ามาที่ข้าง
0: ที่ที่ตั้งโต๊ะกลาง
2: ตั้งโต๊ะกลาง
1: ใช่ครับ
2: แล้วบอกเลยว่าขอมาชมพิพิธภัณฑ์
1: ถูกต้องครับ
2: แต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะ
1: จ้าถูกต้อง
2: อันนี้เราขึ้นมาชั้น6
0: ใช่ครับมีลิฟต์มีลิฟต
2: ์ฮะ
0: มีลิฟต
2: ์ลิฟต์คือไกลลิฟต์เลยครับ
1: ไกลลิฟต
0: ์มีลิฟต์เหรอผมมาแล้วไงรู้
1: อ๋ออาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
0: ได้ครับ
1: ได้ครับ
2: เดี๋ยวจะขอให้พาชมตรงนี้หน่อยนะ
1: ได้เลยครับยินดีเลยครับ
2: รบกวนหน่อยนะครับ
1: ได้ครับผม
0: ผมว่าตาเสือตามยังอยู
1: ่ใช่ด้ามมันยังอยู่ฮะ
0: ก็ถูกตีนวดมันไปเรื่อย
1: ๆนั่นแหละฮะเขาต้องรีดหลายๆรอบเพราะว่ารีดรอบเดียวมันยังไม่แบนพอมันต้องรีดให้มันแบนที่สุดหรือว่าเป็นเส้นที่สุดจนตามที่เขาต้องการหลังจากที่มันเส้นแล้วเนี่ยก็เพื่อจะมาผ่านรูเพื่อที่จะได้เป็นรูปทรงต่างๆนานา
0: อ
1: ย
0: ่
1: างเช
0: ่
1: นวงกลมสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้คือสมัยก่อนยุคก่อนๆเนี่ยเขาจะไม่มีวางขายกันนะอย่างกันไกอย่างเงี้ยพี่
0: ช่างต้องทำเองไหม
1: ช่างผลิตเองหมดเลยกันไกอุปกรณ์พวกนี้คือช่างผลิตเองหมด
2: แล้วตราครุฑองค์นี้ล่ะครับ
1: ครับตราครุฑเนี่ยจริงๆได้มอบมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6มาพร้อมกับตึกนี้เลยทั้งเสร็จแรกๆครับเพราะว่าเราเป็นร้านค้าที่ร้านใหญ่ร้านแรกๆในประเทศไทย
2: ครบถ้วนเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เรียกได้ว่ากระจ่างเรียกกระจ่างเลย
2: วิธีการตั้งแต่การ
0: ทำยังไงเลย
1: ครับผม
0: แล้วต้องประสานยังไงเราเห็นเป็นรูปพรรณมาแล้วเราก็ไม่รู้เนาะ
1: ใช่ครับ
2: ต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างสูงเลย
1: ยินดีครับผม
2: ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางวันนี
1: ้ครับขอบคุณมากครับผมครับ

0: ภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับมันนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมปกครองรวมถึงกระทรวงดุลยพลต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อย่าใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23 ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

0: ข้าราชการงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกรานตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่ 4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5Dนะครับซึ่งพระนคร 5Dนั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีส่วนมิติที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงและสุขมากขึ้นครับ

0: จ๊อบขับช้าขนาดนี้ป้าที่บ้านยังขับเร็วกว่าเลยเนี่ย
1: เอ้าหรือจะเอาอ่ะ
0: ก็มาดิ
1: ได้
0: เอาละได้อีกไหมได้อีกไหมได้อีกไหม
1: ก็นายอย่างช้าเลย
0: ได้อีกไหมได้อีกได้อีก
1: ได้ได้ดิ
0: ฮัลโหลโทรมามีอะไร
2: คิงอยู่กับแฟนคิงเหรอ
0: ไม่อยู
2: ่ในข่าวมีรถจนแถวบ้านคิงอ่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สีเดียวกับรถแฟนคิงเลยอ่ะยี่ห้อกับยี่ห้อเดียวกันเนี่ย
0: ฮะจริงดิ
2: ไปพอในทีวีเลย
3: ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีรถกระบะพุ่งชนใส่รถมอเตอร์ไซค์ทำให้ผู้ขับรถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่

0: ธอมองหน้าเขาแบบนั้นน่ะ
1: เขารู้ว่าเธอโดนรถชนไปแล้ว
0: เขาจะถูกรถชนได้ยังไงแล้วนี่เขาเคยบอกเธอตอนเด็กไม่ได้หรอ
2: เธอ
1: ฮะ
2: ไปเล่นรถแข่งกันไหม
1: ก็ได้นะ
2: ขับช้าๆนะ
1: โอเค
2: สามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยเธออยากขับเร็วดิถ้าจะขับเร็วอ่ะต้องชิดขวาขับช้าชิดซ้าย
3: อะไรอะไรปะวะ
4: โอ้เลยวะ

สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันจากหลากหลายสาเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆปัญหาเด็กติดเกมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงแนวทางการป้องกันและส่งเสริมด้านครอบครัวและชุมชนที่ยังขาดระบบการจัดการที่เข้มแข็งแม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งแต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เร่งรีบอย่างไม่รู้ตัวอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่พบได้ในเด็กเยาวชนและครอบครัวเช่นการขาดทักษะการจัดการด้านอารมณ์รวมถึงการขาดที่พึ่งในบทบาทพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวเหมือนเช่นอดีตที่เคยเกิดขึ้นศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในชุมชนสู่การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชนสร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนด้วยการ 1. พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและนำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง 2. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ยั่งยืน 3. พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นโดยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาระดับประเทศโดยได้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัด4จังหวัดนำร่องได้แก่

จังหวัดเชียงรายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครอบครัวพลังบวกสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริมป้องกันและคุ้มครองให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรงผ่านการดำเนินงานและวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในทุกกระบวนการและนำไปสู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชนโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงประกอบด้วย3โครงการย่อยได้แก่ 1. โครงการ Positive Parenting in Family Promotion Model ดูแลโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนระบบนิเวศของเด็กมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมของเด็กโครงการนี้จึงได้วางแผนและออกแบบสร้างระบบพี่เลี้ยงชุมชนมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชนโดยใช้กระบวนการเสริมพลังบวกนำจุดแข็งของชุมชนทุนมนุษย์ทุนสังคมและจุดแข็งของเด็กและเยาวชนทุนชีวิตทักษะ5ด้านในการบริหารจัดการชุมชนในการแก้ปัญหามาเป็นฐานในการพัฒนาทำให้เกิดระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนนอกจากนี้มุ่งเน้นการสร้างแกนนำพลังบวกพัฒนาเครือข่ายภาคีครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดครอบครัวพลังบวกเกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานขยายผลข้อมูลความสำเร็จของชุมชนและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนด้วยบริบทของชุมชน 2. โครงการ Healthy Gamer Prevention Modelดูแลโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเด็กติดเกมเกิดจากผู้ปกครองขาดทักษะการสื่อสารและการมีกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัวการดำเนินงานที่ผ่านมารูปแบบการช่วยเหลือเด็กติดเกมดำเนินงานโดยใช้โรงพยาบาลเป็นหลัก Hospital Based โดยจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาเน้นการรักษาเด็กติดเกมที่อาการรุนแรงมากกว่าการป้องกันหรือช่วยเหลือเด็กติดเกมที่ยังมีอาการไม่รุนแรงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากกว่าผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมไปสู่ชุมชนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน community base ผ่านการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนนั้นและใน1หน่วยจะประกอบด้วยพ่อแม่อาสา1คนครูอาสา1คนและเยาวชนอาสา1คนร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราความชุกของปัญหาการติดเกมเพิ่มสูงขึ้นและหวังว่าจะก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืนและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ 3. โครงการ Family Against Violence in Dysfunctional Family Protection Modelดูแลโดยสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมักถูกละเลยจนถูกมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวจนในที่สุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นยกระดับไปสู่การทำร้ายร่างกายซึ่งอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตหรือเกิดเป็นบาดแผลภายในจิตใจที่ต้องได้รับการเยียวยาสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นโครงการได้วางแผนและออกแบบผ่านกระบวนการการสร้างกลไกทางสังคมโดยการสร้างพี่เลี้ยงชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายที่มีความเหมาะสมในการใช้แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทที่นำไปใช้ปฏิบัติสกัดองค์ความรู้ที่จำเป็นและทักษะในการจัดการความรุนแรงทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชนให้มีความเข้มแข็งบูรณาการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพลังชุมชนและภาคีเครือข่ายในการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในเชิงป้องกันเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนจึงพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคนพัฒนากลไกและพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคี

ผมเกิดมาเนี่ยผมก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมและนึกถึงคุณยายที่ชอบทำขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะนำหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาหน้ากุ้งลองเอามาทานกับข้าวหลามดู

ธุรกิจเนี้ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตเนี่ยไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติก
1: สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกเราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกจำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกจะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้น

เองถ้าถามว่าโลจิสติกคืออะไรโลจิสติกก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้กันง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกของในเอซีปัจจุบันนี้โลจิสติกเนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกมาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆมี DC คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม.6มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าโหเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยโมลูพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกด้วยเราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องตื่นล้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์นะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำเมียวหลังเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกข้ามชาติเลยนะอยู่ได้2ปีอายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องทรานสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกเป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็ว

ว่าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้นมากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็คเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้านลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของร้านตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสรุปงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่แบบเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าได้สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงเดียวคือ 1. รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอททิจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนจริงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกส์อย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกส์คือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดนิ่งนะฮะเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกส์ขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮ้าส์ทางสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญมากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานต้องใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเน่ยเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานมา

ตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ยมันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทางเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มาเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานดึกๆปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิรภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างทำให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับผมตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกส์เพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอี้ยผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกส์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอะใจเอ้ยคณะโลจิสติกส์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกส์เพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการเข้าลายการผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกส์ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกส์คนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity ทั้งกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกส์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกส์นะครับมีทั้งแวร์เฮ้าส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างต่อกันกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกส์ครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรทวิชาแวร์เฮ้าส์วิชากลยุทธ์

0: ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
1: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะจะต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
2: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคณวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทยานิตก็จะเป็นแกดแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคณวณก็แกดกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่บวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มปลายอะครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
1: สำหรับคณะโลจิสติกผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็ปริ้นพวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกดแพททั่วไปครับก็เคล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำบ้างครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
0: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเวลาอย่างนึง
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
4: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างๆแต่ตอนนี้คือโลจิสติกเนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกจะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
0: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
2: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกมาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
4: เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกเต็มตัวแล้วในหัวใจผมในการผมคือเกี่ยวโลจิสติกถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกเยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้ครับ

วันนี้ครอบครัวของจุฬาภรณ์โอศรีชาวบ้านปากพลอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงจัดงานสำคัญในรอบ3ปีพิธีโนราโรงครูห่วงเวลาที่ญาติมิตรซึ่งจากกันไปไกลได้กลับมาพร้อมหน้าแม้ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการตั้งโรงครูค่อนข้างสูง

0: ากผู้สืบเชื้อสายโนราก็ถือเป็นธรรมเนียมต้องจัดพิธีกรรมเป็นประจำทุกปี3ปีหรือ5ปีตามที่ได้สัญญาไว้กับตายายเพื่อแสดงความกตัญญูขอบคุณที่ดูแลทุกสุขของลูกหลานห่วงเวลาที่ผ่านมาหรือแก้บนเมื่อคำร้องขอสำฤทธิ์ผล
1: พ่อแม่เชื่อพ่อบรรพบุรุษเชื่อแปลว่าเราเป็นห่วงพ่อแม่ตายายนะถึงกองใจแกมาจากสงขลาอยู่เกาะใหญ่เขามาจากสงขลามาจากป่ายอมมาหมดกาติหวานนั่นนะในเครือญาติคือมาโบติว่าเขาเชื่อพี่ๆน้องๆที่เขาเชื่อเขามาหมดในเครือญาติลูกๆหลานๆครับกะมาเม็ดตึ้นแต่เลื้ออยู่ปานนี้ก็มาช่วยกันทุกคนลูกเอ้ยลูกหลานช่วยก็เว้นดูแต่แลกัน3ปีตึ้งน่ะอยู่ก็ไม่กล้าปลาลาโลลำเป็นก้องเป็นสองแสนลูกเอ้ยต่อพ่อ
2: ครั้งละ200,000
1: ลูกหลานช่วยกันแลช่วยกันพี่ๆน้องๆกันช่วยกัน
0: บนลานดินขนาดไม่กี่ตารางเมตรกำหนดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ปลูกสร้างโรงครูเพื่อเชื้อเชิญครูหรือบรรพบุรุษมายังโรงพิธีรับการเส้นสังเวยหรือของแก้บนและรับชมการแสดงที่ลูกหลานจัดขึ้นโนราโรงครูใหญ่กำหนดจัดเป็นเวลา3วันช่วงว่างจากฝนราวเดือน6ถึงเดือน9เริ่มต้นในวันพุธและสิ้นสุดด้วยพิธีส่งครูในวันศุกร์หากตรงกับวันพระต้องเลื่อนพิธีส่งครูไปอีกวัน

0: นี่ไม่ใช่การแสดงเพื่อความบันเทิงหากหนูราทำหน้าที่ในพิธีกรรมผูกสัมพันธ์เชื่อมสายใยระหว่างผู้คนในโลกนี้และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับในโลกวิญญาณหลายปีมาแล้วที่คณะโนราสมพงษ์น้อยสอสมบูรณ์ศิลป์ได้รับเลือกจากครอบครัวนี้ให้ทำพิธีสำคัญโดยเชื่อมั่นว่าเป็นโนรารุ่นเก่าที่มีความรู้และยังประกอบพิธีโรงครูแบบดั้งเดิมใช่ว่าโนราทุกคนจะทำหน้าที่นี้ได้หากต้องผ่านการครอบเซิร์ชจากครูโนราเพื่อรับรองและประกาศความรู้ความสามารถให้เป็นที่รับรู้ของชุมชนจึงได้ชื่อว่าเป็นโนราใหญ่หรือราชครูโนราผู้มีอาคมแก่กล้ามีศักดิ์และสิทธิ์ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนผ่านพิธีกรรมและการได้รำโนรา
1: ได้เล่นมโนราโรงครูนี้บรรพบุรุษได้ตับปูนให้กับบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่มีอิทธิฤทธิ์ก็ได้ประทับทรงลงมาเจอลูกเจอหลานก็เหมือนกับว่าเล่นมโนราโรงครูเหมือนกับมันรวมญาติลูกหลานอยู่ไหนจะต้องมา

0: ันเป็นความเชื่อของบุคคลลูกหลานทำแล้วสบายใจพอใจบางคนก็มีโชคมีลาภบางคนก็ทำมาค้าขายขึ้นบรรพบุรุษชอบเขาทำได้ชื่นใจได้พอใจต้องร่วมมือร่วมใจญาติพี่น้องสิ่งสำคัญขาดไม่ได้คือเงินคือเงิน
1: ไม่ว่าอยู่แห่งใดเมื่อถึงงานโนราโรงครูลูกหลานจะกลับมาร่วมกันบูชาบรรพชนและสื่อสารกับตายายอีกโลกพิธีกรรมผูกสัมพันธ์ทางใจยังแสดงถึงความรักใคร่กลมเกลียวของญาติพี่น้องในสายตระกูลเดียวกัน

ช่เพียงสืบทอดจิตวิญญาณจากบรรพบุรุษหากพื้นที่นี้ยังเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมการแสดงโนราหล่อเลี้ยงให้มหรสพพื้นบ้านยังมีชีวิตและดำรงอยู่ในชนสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อ
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมือง8ริ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสุดเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่าม
2: าแล้วผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
1: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน
3: 10วันเต็ม
1: แล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาไอ้แรดมา
2: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่มั้ยครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านว่า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปร
1: ี้
2: ยวมัน
1: เปรี้ยวมันเดี๋ยวผมให้ท่านว่าเดี๋ยวผมเป็นลูกมือท่านว่าให้ผมหยิบจับอะไรบอกได้เลย
2: แรกก็ต้องใส่พริกใส่ไปแล้วนะ
1: นี่ท่านผู้ว่าตามถ้าพีหายไปครึ่งนึงแล้วครับผม
2: ไม่ได้เสร็จปุ๊บนะครับเอาถั่วมากุ้งแห้งครึ่งช้อน
1: กุ้งแห้งครึ่งช้อน
2: เดี๋ยวเธอสุดยอด
1: ผมชอบ
2: นี่ถ้ามีเพลงลำส้มตำเนี่ยท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
2: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
2: แต่เอาน้ำต่อแล้ว
1: อะไรต่อน้ำปลาร้าต่อไปเป็นปู
2: แกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: ทั้งจานเลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องตั้งต้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
2: ผมไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกหน้าเลยนี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
2: เชิญเชฟบุ๊ก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โอ้
2: เฮ้ย
1: สุดยอดท่านว่า
2: อีกโม้มั้ยเนี่ย
1: ไม่โม
2: ้ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฟังชมด้วย
1: โอเคเอาไปด้วยนะครับท่านผู้ว่า
2: เชิญ
1: ขอบคุณนะครับ
2: อร่อยจริงนั่น
1: เอาครับเอา
2: ครับ
1: เอาจริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมสิครับผม
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
4: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะครับ
4: ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับ
1: แบบ
4: พิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
4: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดนี่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
4: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
5: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
5: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมเสนสามไทยพันธุ์
1: คือเอาสามอันมารวมกัน
5: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
5: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
5: เชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปหล่อมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงน้องมีกี่แบบ
6: ยำมะม่วงปูมายำมะม่วงปูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอา โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
6: มะม่วงมันเดือน9ครับ
1: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ไม่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
6: แม
1: ่แม่คิด
6: คร
1: ับแล้วเวลาขายเอาตังค์ให้แม่มั้ยป่ะไม่อมนะ
6: ครับ
1: ไหนอ่ะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
3: ชิมก่อนได้เลย
1: สีเขียวอันนี้เป็น
3: ใบเตยค่ะ
1: สีชมพู
3: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
1: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
3: ดอกคำฝอยค่ะ
1: เอาชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
3: ใช่
1: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมบอกข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเซานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
7: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
1: ไข่ตึกนี่ต้องมานะ
7: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
1: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อเนี่ยค่ะฟังชิมด้วยค่ะ
1: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
7: ใช่ค่ะ
1: อร่อยคุณผู้ชม
7: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค่ะ
1: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
7: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
1: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
7: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
1: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
7: ี
1: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผม
0: ชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกะละแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับ
1: โอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
8: ใช่ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
1: หยุดไม่ได้เลย
8: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกะละแมก้นจะไหม้ค่ะ
1: โอ้โหเมื่อยมั้ยครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกะละแมนี
8: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
1: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ชิมเหรอครับพี่นิก
8: ใช่ค่ะชิมได้
1: อ
8: ัน
1: นี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
8: 35ค่ะ
1: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูใหญ่เลยนะดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
1: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
9: ค่ะ
1: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
9: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
1: แล้วอันนี้มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
9: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
1: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
9: ใช่ค่ะสีนี้เลย
1: โอ้แล้วแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
9: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
1: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
9: ้
1: นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
9: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
1: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
9: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
1: ่
9: ะ
1: พอมันออกผลน้อย
9: จ
1: ้ะอ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
10: คร
1: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
10: ได้ค่ะ
1: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
10: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
10: ค
1: ่
10: ะ
1: โอ้ไอศครีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
10: ค่ะ
1: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
10: ค่ะ
1: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
10: 30บาทค่ะ
1: จะบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมบนมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับเพราะใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้ว แล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำม่วงน้ำปลาหวาน
7: ใช
1: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
7: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
1: เอาเด็ดๆเลยแม
7: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
1: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
7: ใช่ค่ะ
1: งานนึงขายเป็น200ลิตร
7: เกินค่ะ
1: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
7: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
1: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลย
0: แค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับ
1: ตอนแรกผมอ่ะเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งนึง
10: ครับ
1: ผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
10: น้ำดอกไม้อ
1: ันนี้แบบอ่อน
10: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
1: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันมั้ยครับ
10: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
1: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
10: อย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
1: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
10: โอ้
1: อยากกินมะม่วง
10: มันจะเข็ดเอาสิน้องฮะ
1: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
10: พอโดนเนื้อจะยังไงแน่เนี
1: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
10: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
1: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
10: ไม่ต้องครับมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายความว่าจะมี
10: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
1: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
10: ครับใช่ครับ
1: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
10: ที่นี่ม้าเราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
1: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
10: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
1: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
10: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็ม

0: มีทั้งก่อยมีทั้งจืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
0: นะไม่ใช่
1: ก็อร่อย
0: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทยเนี่ย
1: แปลว่าดินมันดี
0: ใช่ใช่
1: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
0: ที่จริงดั้งเดิมของเชิงเซาเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้ว
1: ครับ
0: จะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเนี่ย
1: เรื่อยมาเรื
0: ่อย
1: ๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
0: ใช่เป็นภูมิปัญญา
1: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
0: ๆเยอะมาก
1: พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหแต่พ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
0: อย่างนี้ก็ทุยทู
1: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
0: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทุยทู
1: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
0: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
1: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
0: ็
1: ง
0: อมหน่อยๆเนื้อแข็ง
1: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
0: ใช่ใช่เนื้อนุ่ม
1: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
0: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
1: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ
0: ่อหายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
1: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะไม่เขาไม่ปลูกกันนะ
0: มันจะออกยากมาก
1: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีล่อง
0: มีล่องมันเลยธรรมชาติ
1: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
0: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันสุดยอด
1: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
0: หากินยาก
1: ฝั่งนู้น
0: ใหญ่กำนะใหญ่กำนะ
1: ยายกับนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
0: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
1: อันนี้ยายกับนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบนะ
0: กินสุกก็กินสุกฮะ
1: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่สุกนิ่ม
0: เนื้อไม่ค่อย
1: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
0: กินสุกเลย
1: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายกับเอาไหมตุนนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
0: ชักจะรอ
1: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคเราให้ตุ๋นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่อนี่สวย
0: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
1: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
0: เออเขาเลยไทยเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
1: โอ้แต่สีสวยนะ
0: สีสวย
1: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเราแต่อันนี้กินสุกกิน
0: สุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
1: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
0: ยังไม่ได้
1: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
0: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
1: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
0: ใช่ที่รสเข็มเนี่ยรส
1: อร่อยมากเลยเนื้อ
0: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
1: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
0: เนื้อสีจะสวย
1: สุดยอดเลย
0: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
1: มันขุนศรี
0: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
0: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
1: ที่หัว
0: ใช่
1: แต่กินดิบ
0: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัดๆ
1: อ๋อกินแบบมะม่วงมัน
0: แก่มะม่วงมัน
1: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
0: เราพยายามจะรวบรวมพันธุ์อ่ะ
1: อ๋อไปเจอที่ไหนก็
0: เอามาเลย
1: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
0: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
1: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็น2ประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
0: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันถ้ากินสุกและถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
0: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
1: อันนี้เหรอ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้บาง
0: อันนี้มันยังไม่แก่ที่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
1: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
0: ่ยังไม่แก่ฮะ
1: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
1: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวเหรอก็มันเดือน9อ่ะ
0: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
1: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
0: มันธรรมชาติของมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อของมันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
1: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
0: ใช่
1: แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
0: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
1: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
0: มันอมเปรี้ยวมัน
1: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่มันเหมือนบางขุนศร
0: ีไม่ใช่อย่างนั้น
1: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้า

0: ว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
1: มันความชำนาญหรือความอยู่กับมันนะพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันอะไรพันอะไรนะ
0: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
0: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
1: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปเปรี้ยวหวานอะไรต่างพวกนี้
0: เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
1: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เปรี้ยวแต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
0: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
1: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
0: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยวเออมันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
1: ใช่ใช่
0: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
1: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูนะพันนี้จะดกมากดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
0: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นอย่างเงี้ยไม่ร่วง
1: คาต้นไม่ร่วง
0: แล้วมันกินสุกกินดิบอะคร
1: ับต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
0: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
1: ใช่ๆ
0: ไม่นุ่มไม่นุ
1: ่
0: ม
1: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
0: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
1: ไม่เหมือน
0: โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
1: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
0: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าฉะเชิงเทราจะ 2,000 นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
1: ครับ
0: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
1: ได้ครับได้ครับ
0: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่วันนี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนการพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทาได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็หมั่นคนบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานกำลังดีนะครับ พอเหนื่อยๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็น

0: ะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับอันที่2ถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้ว
1: คุณพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
2: ยังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคย
1: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
2: โอ้ได้เลยได้เลย
1: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
2: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
1: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
2: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกล่อม
1: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
2: ใช่ได้เลย
1: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองนะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
2: ครับ
1: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
2: ใช้ได้เลย
1: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
2: เยี่ยม
1: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
2: ครับอร่อยมากครับ
1: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าคิดขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
2: ครับ
1: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งนึงรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งนึงรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
2: ใช่
1: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
2: เยอะกว่านี้เยอะ
1: แต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
2: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้

0: มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลวงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
1: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: ไม่เคยเล่นฟลอร์บอลมาก่อนเนาะแค่พร้อมรองเท้าพร้อมน้ำกวดน้ำพร้อมไม้มันเล่นได้เลย
1: วันนี้นะครับก็เดินทางมาที่ศูนย์ฝึกกีฬาฮอกกี้แล้วก็ฟลอร์บอลแห่งชาตินะครับ
2: กีฬาฟลอร์บอลเริ่มมาจากแถบสแกนดิเนเวียก็สวีเดนฟินแลนด์อะไรเงี้ยครับที่เขาแบบพัฒนากีฬานี้มาจากแบบไอฮอกกี้ครับฮอกกี้น้ำแข็งที่แบบในเล่นในช่วงซัมเมอร์ที่แบบว่าเขาไม่มีพื้นน้ำแข็งแล้วเขาก็แบบเปลี่ยนแปลงกีฬานี้เพื่อเข้ามาเล่นในยิมหรืออะไรเงี้ยครับเด็กๆเล็กๆ5 6ขวบก็เริ่มเล่นแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์ของมันเล่นง่ายแล้วก็ไม่อันตรายกับเด็กไม่อันตรายแล้วก็จำกัดด้วยพื้นที่อุปกรณ์ทุกอย่างมันผมว่าค่อนข้างหาง่ายในฟอร์บอลแบบเหมือนคล้ายๆถ้าคนชอบแข่งขันก็คล้ายๆกับฟุตบอลแล้วยิ่งคนที่ชอบปะทะก็แบบเราสามารถปะทะกันได้ปกติสรีระของเราก็อาจจะต่างจากฝั่งตะวันออกใช่ไหมครับที่แบบว่าเขามีสรีระที่ใหญ่เรามีสรีระที่เสียเปรียบแต่ว่าเราใช้แบบเหมือนสปีดใช้ความเร็วใช้จุดแข็งของเราเพื่อสู้กับฝั่งยุโรปหรือฝั่งตะวันออกเนี่ยครับทำให้เราแบบมีความสามารถที่แบบสู้กับเขาได้ครับฟุตบอลเราก้าวไประดับโลกได้เพราะผมคิดว่าหนึ่งมาจากแบบคนไทยมีความมุ่งมั่นครับเวลาเล่นกีฬาแล้วชอบการแข่งขันแล้วแบบว่าเหมือนมีจุดมุ่งหมายครับที่ชัดเจนที่เราอยากไปแล้วก็ความเร็วความมันแบบความตื่นเต้นมันสามารถแบบยิงประตูกันได้ทุกวินาทีจริงๆแบบเราถ้าเราเป็นคนดูหรือแบบแม้กระทั่งผู้เล่นเราไม่สามารถแบบละสายตาหรือแบบเสียสมาธิจากการแข่งขันได้เลยเหมือนอย่างล่าสุดที่แบบเราแข่งขันซีเกมที่ฟิลิปปินส์ทีมผู้ชายโดนนำอยู่8-4ครับแต่ว่าเราใช้เวลาแบบประมาณแบบ10 นาทีตามมา4 ลูกแล้วสุดท้ายแบบเราพลิกกลับมาชนะจุดโทษแบบว่ามันตื่นเต้นจริงๆครับถ้าแบบคนได้ติดตาม
1: ขอคะแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
3: ครับผม
1: อันนี้ผมอัดนะครับผม
3: ครับผมชื่อเคเคครับ
1: คนเคเคเป็นคนประเทศอะไรครับ
3: เป็นคนสิงคโปร์ครับ
1: อ๋อเป็นสิงคโปร
3: ์ครับผม
1: แล้วโค้ชเคเคคือทำไมอยู่ๆถึงได้มาเป็นโค้ชที่กีฬาฟอร์บอลในประเทศไทยได
3: ้ก็ประมาณ2016-2017
1: ครับ
3: ผมเป็นโค้ชที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
3: แล้วก็มีคนติดต่อมาจากสมาคมฮอกกี้เขาถามผมไอ้ปีนี้ไทยอยากเป็นเจ้าภาพที่เป็นควอลิฟายของชิงแชมป์โลกเป็นปีแรกแล้วก็ถามผมมันสนใจไหมผมก็บอกว่าได้เลยครับมันลองดูได้ยังไงก็มาก่อนแล้วก็ลองดูประมาณ 2-3 เดือนกีฬาฟลอร์บอลที่บ้านเราอ่ะคือไม่มีใครรู้จักฟลอร์บอลที่เอเชียประมาณ 17-20 ปีแล้วแต่ที่ไทยเขาเพิ่มประมาณ6-7 ปี
1: มันเพิ่ม7ปี
3: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆที่ผมเห็นป้ายเนี่ยคือมันเป็นศูนย์ฝึกกีฬาฮอกกี้และฟลอร์บอล
3: ครับ
1: คือจริงๆ2กีฬานี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับ
3: ไม่นะครับมันต่างกันเยอะ
1: เ
3: ร
1: ื่อง
3: กติกาเรื่องอุปกรณ์เรื่องทักษะมันต่างกันเยอะแค่เหมือนกันที่เราใช้ไม้
1: แ
3: ค่นั้น
1: กับเป็นทีมเหมือนกัน
3: ใช่ครับของฟลอร์บอลลูกบอลมันเบาไม้มันเบาแล้วก็มันไวมาก
1: ครับ
3: สปีดของฟลอร์บอลมันผมมีมั่นใจบอกว่ามันไวกว่าฮอกกี้เยอะ
1: แน่จริงอย่างตอนนี้อย่างทีมชาติไทยเนี่ย
3: ครับ
1: คือผมได้ยินว่าคือมีการไปแข่งแบบระดับworld class world แบบ world championship อะไรอย่างเง
3: ี้
1: ยใช่ไหมครับอย่างโค้ชเคเคมาเป็นโค้ชคือนักกีฬาของที่ไทยนี่ก็ถือว่ามีฝีมือมากๆเหมือนกันถูกไหมฮะ
3: ก็เป็นสตอรี่มันโชคดีของผมแล้วก็ของน้องๆด้วยเพราะว่าเวลาเริ่มที่หลังแต่ they have done very well
1: yes.
3: in a short period of time
1: yeah.
3: มันแค่ใช้เวลานี้แต่ไปถึงแบบนี้เลยทั้งหญิงทั้งชายทั้งยุ19ผู้หญิงเคยไปชิงแชมป์โลกแล้วแล้วก็ปีต่อปีพันตลอด
1: ครับ
3: แล้วก็เดือนธันวาปีที่แล้วผู้ชายไปแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศฟินแลนด์เฮลซิงกิแล้วก็เขาจบที่อันดับ1ที่เอเชีย
1: หนึ่งในเอเชีย
3: ใช่ครับแล้วก็สำคัญที่เพราะว่าอันดับ1ที่เอเชียปีนี้กรกฎาคมมีสิทธิ์ไปแข่ง World Games ที่สหรัฐนี่เป็นครั้งแรกที่ฟลอร์บอลมาจากประเทศที่เอเชีย
1: ครับ
3: มันเข้ามาที่ World Games มันดีใจมากแล้วก็มันเข้าดีมากสำหรับน้องๆสมาคมทุกคนมันตื่นเต้นอยู
1: ่
3: เพราะเป็น World Games มันใหญ่มันคล้ายๆโอลิมปิกแล้วครับผม
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็คุยกันไปถึงว่าจริงๆแล้วอย่างตอนนี้นักกีฬาฟอร์บอลที่มาเล่นทีมชาติไทยเนี่ยส่วนมากเป็นใครมาจากไหนทำไมแบบผมเห็นเด็กๆหลายๆคนเนี่ยดูแบบยังอายุน้อยอยู่อะไรเงี้ยโค้ชเคเคก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อจริงๆแล้วแบบอย่างนักกีฬาฟอร์บอลตอนนี้ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแบบ ป็นเยาวชนซะเยอะด้วยความที่มันเป็นกีฬาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในไทยได้ไม่นานเนี่ยก็หลังๆคือเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เข้ามาเล่นค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากนั้นโค้ชเคก็เล่ากติกาเบื้องต้นให้ผมฟังว่ากีฬาฟอร์บอลเนี่ยมันเล่นยังไงบ้าง
3: There's 6 people on court at all time 6คนประตู1ผู้เล่น5แต่กีฬาเราอ่ะมันสามารถมันเปลี่ยนตลอดเวลาได
1: ้อ๋อแบบว่า change all the time
3: ไม่ต้องขอเวลาเนาะก็เหนื่อยแล้วเปลี่ยนหรือชุดนี้ไปหยุดแบบนี้ซ้อมมันพิเศษมาเปลี่ยน
1: จะมีกี่ควอเตอร์ครับ
3: 3ควอเตอร
1: ์3ควอเตอร์
3: ควอเตอร์ละควอเตอร์20นาทีครับครับผมปกติที่แข่งจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นไลน์1ไลน์2ไลน์3
1: ครับ
3: ไลน์1ไลน์2ไลน์3อยู่ในสนามไม่มากกว่าอาทิตย์1นาทีครึ่งเพราะว่ามันไวมากแล้วก็ร่างกายฟิตแค่ไหนก็ได้คือหลังจาก1นาทีครึ่งอยู่เต็มที่ที่สนามคือหมดแรงแล้วเดี๋ยวคุณต้องลองเลย
1: จริงๆวันนี้ถ้าผมเริ่มเล่นนี่ควรแบบเริ่มจากทำอะไรก่อนครับถ้าเป็นคนไม่เคยเล่นฟอร์บอลมาก่อน
3: ไม่เคยเล่นฟอร์บอลมาก่อนหรอกแค่พร้อมรองเท้าพร้อมน้ำกวดน้ำพร้อมไหมมันผมบอกว่ามันเล่นได้เลยเพราะว่าเวลาอยู่ในสนามมันสนุกอะเวลาวิ่งส่งบอลอิงบอลอะไรก็ได
1: ้
3: ร่างกายมันออโตเมติกเขาก็รู้อย่างมาหลายแล้ว
1: ครับ
3: ครับผม
1: เยี่ยมเลยครับซึ่งตอนแรกผมก็บอกโอ้ย20นาทีแบบดูเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโค้ชเคก็บอกเวลาปกติเขาเล่นทีนึงเนี่ยคือทีมนึงจะมีประมาณ20คนลงกันแบบ2ชุดอย่างเวลาทีมนึงลงเนี่ยก็จะเล่นกันไม่เกินนาทีครึ่งก็จะต้องเปลี่ยนแหละเพราะว่าด้วยความที่กีฬาฟอร์บอลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกีฬาที่เร็วมากเวลาอย่างทีมเล็กที่เราลงไปอย่างเงี้ยมัน1นาที1นาทีครึ่งก็ต้องเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่เก็ทว่ามันเหนื่อยยังไงหลังจากนั้นก็เลยบอกโค้ชเคว่าเอ้ยผมอยากแบบลองเล่นดูอะไรเงี้ยให้แบบพาลองไปจับมงจับไม้ไปดูเบสิกหน่อยโค้ชเคก็เลยพาผมไปเจอพี่แจ็คนะครับที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอะไรเงี้ยพี่แจ็คก็ให้ผมลองจับไม้คร่าวๆ
4: ก
1: ็
4: ในเขาก็คือเป็นสามเหลี่ยมก็คือนี้วัดตรงนี้เนาะก็อย่างนี้สวัสดีพ่อมึงยิงจับไม่ง่ายครับถึงจะมีพลังถ้าสมมติเราจับนี้มันเหมือนตีกอล์ฟนะครับมันต้องใช้วงสลิงแต่ว่า
1: เพราะจับ
4: ไ
1: ม่ได้
4: แค่สวัสดีพ่อมึงอย่างเงี้ยใช่อย่างนั้นแหละ
1: ไหนลองดู
4: ประมาณนี้ครับนี่ต่อไปเลี้ยงบอลก็อ๋อ
1: ใช้สองฝั่ง
4: ใช่ครับ
3: ใช่สองฝั่งได
4: ้สองฝั่งยิงแบ็กแฮนด
1: ์
4: ก็ได้หรือยิงโกแฮนด์ก็ได้ใช่ครับแบบนี้เหมือนกันครับคล้ายไอซ์ฮอกกี้ครับผม
1: ครับ
4: นี่ฮะเดี๋ยวอาจลองจับมือซ้ายสักหนึ่งนิดนึงวันนี้
1: อยู่ประมาณนี
4: ้มันต้องใช้แรงนี้ตบท้ายอย่างนี้หรอกลองดีดออกไปเฉย
3: มันหุดพื้นอ่ะหุดพื้น
4: ใช่กระเป๋านะครับกระเป๋ากดให้มันแบบเนี่ยโอเคมันจะมีแรงกดใช่ไหมแรงมันจะงอมันจะงอได้ใช่ครับมันจะเป็นแรงดีดออก
1: แล้วเวลาจริงๆก็คือขูดคืนไปเลย
3: ขูดเลย
1: อ๋อ
3: แรงจริงๆมาจากไม้มากกว่ามา
1: จากตัวใช่มั้ยมาจากแขนใช่คร
3: ับ เราใช้น้ำหนักมันกดไม้มากกว่านั่นแหละ
4: ใช่
3: เห็นว่าขึ้นเลย
4: ใช่มั้ยถ้าเรากดไม้อ่ะเราไม่ต้องแบบเยอะอย่างนี้เลยแค่กดไม้ใช่พอเวลาแข่งปุ๊บเราเลี้ยงไปใช่มั้ยแล้วกดไม้แล้วดันออกเงี้ย
1: ไม่ต้องยกสูง
4: ใช่ไม่ต้องยกสูง
1: แล้วมันแย่งกันได้ครับเวลาเล่น
4: แย่งได้ครับผมก็แย่งแบบ
1: อ๋อแย่งแบบ
3: แต่ตีไม้ไม่ได้นะครับต้องแย่งกับลูกบอลอย่างเดียวตีไม้คือฟาวล์อะไรครับ
4: ตีไม้คือฟาวล์ถ้าเลี้ยงบอลอย่างนี้ใช่ไหมผมเข้าอย่างนี้อันนี้คือฟาวล์แล้ว
1: อ๋อฟาวล์แล้ว
4: แต่ว่าใช่ถ้าผมเข้าฝั่งบอลปุ๊บอย่างนี้ไม่ฟาวล
1: ์
4: หรือว่าเลี้ยงบอลไปผมเข้ามาแย่งบอลแบบนี้ใช่ครับก็เหมือนขัดการเล่น
1: โอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยแบบพอเริ่มเก็ทฟิลเบื้องต้นแล้วก็เลยไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้นะครับผมเป็นชุดที่เบสิกอย่างจริงจังก็เริ่มใหม่เลยก็เริ่มตั้งแต่การจับไม้เดี๋ยวลองไปดูไม้พร้อมแล้วตอนนี้นี่จับนี้พร้อมครับโค้ชเคและพี่แจ็ค
3: เด
1: ี๋
3: ยวโค้ชฝากแจ็ค
4: เมื่อกี้เราก็สอนกันเรื่องเกี่ยวกับ
1: จับบอลใช่ไหมครับ
4: ตอนนี้เราขนาดยิงอยู่นี้ใช่ไหม
1: ครับ
4: ก็มือซ้ายอยู่บนแล้วก็ประมาณนี้แรงของการส่งบอลหรือว่าการยิงบอลจะแรงไม่แรงอยู่ที่การกดไม้ไม้มันจะงอได
1: ้โอ้โห
4: ใช่ไหมกดได้ใช่ไหมอันนี้คือเราจะหาสามเหลี่ยมก็คือบอลกับเท้าเราอยู่อย่างนี้คือสามเหลี่ยมนะฮะไว้แล้วก็เลี้ยง1 2อย่างนี้เลี้ยงไปข้าม ตรงข้าม
1: ยากจัง
4: ค่อยๆไป
1: สามเหลี่ยมมันจะเป็นสามเหลี่ยม
4: นะเอาง่ายๆก่อนแตะแตะปุ๊บแตะยกแตะยกแตะยกแตะยกดูนะพี่ไม่ได้แบบแค่นี้แค่นี้ใช่ไหมแต่พี่โยกตัวตามโยกตัวตามโยกตัวตามโยกตัวตามโยกตัวตามโอเคลองดู
1: โอเคครับ
4: ครับ
1: ดูใกล้ๆ
4: ดีแล้วดีแล้วไปขวาไปขวานั่นแหละต่อไปยากขึ้นกว่าเดิมแตะหลบดันไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี
1: ้อืมยาก
4: คำโทนอยู่ที่มือขวาเรานั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยไหนไม่ยากเลย
1: มันห้ามใช้เท้าจับเลย
4: ใช่ไหมใช้เท้าจับได
1: ้เอาใช้เท้าจับได้
4: ใช่เท้าเตะอะไรได
1: ้อ๋อ
4: สัมผัสได้หมดเลยโอเคได้แล้ว
1: ซึ่งวันนี้การจับไม้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นไม้ฟอร์บอลมันมีความแบบไม่เหมือนปกติที่ผมเล่นกีฬาอื่นๆที่มันจะมีความเป็นแร็กเก็ตแบบไม้แบดมินตันหรือไม้เทนนิสก็รู้สึกว่าโพสเจอร์ของบอดี้เราอ่ะมันมีความแบบยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่มันแบบเป็นโพสเจอร์ใหม่ที่แบบการคอนโทรลมันค่อนข้างที่จะยากประมาณนึงจากนั้นเนี่ยโค้ชเคกับพี่แจ็คก็เลยให้ผมเริ่มแบบลองแบบเลี้ยงลูกดูซึ่งการเลี้ยงลูกนี่เอาจริงมันก็ยากเหมือนกันนะการคอนโทรลไม้ฟอร์บอลในครั้งแรกเนี่ยการจะแบบเปิดหน้าไม้ปิดรับไปซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันมีท่าของมันที่มันต้องเป็นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วโหการคอนโทรลไม้มันแบบมันไม่ง่ายแบบที่คิดไว้จริงๆก็โอเคได้ลองทำก็แบบพี่เขาก็บอกเอ้ยพอได้อยู่นั้นพอเริ่มเลี้ยงบอลเสร็จปุ๊บก็ให้ลองแบบเริ่มเลี้ยงกับกล้วยก็แบบไป1 2 3 4ซึ่งก็โอเคพอเริ่มเก็ทจังหวะแบบประมาณนึงแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้คล่องมากตอนนั้นก็มาเริ่มเซสชั่นของการแบบส่งบอลซึ่งส่งบอลเนี้ยมันก็จะเริ่มเป็นการแบบได้ตีได้ใช้แรงมากขึ้นแล้วซึ่งอันเนี้ยผมว่าพอมันได้ใช้แรงหน่อยเนี่ยก็พอเริ่มเก็ทฟีลของแบบการแบบตีของฟอร์บอลแล้วอันนี้สนุกดี
3: ส่งบอล

0: ซ้ำเรียน
1: กฎหมายไปกฎหมายไป
2: นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ลากขึ้นลากนั่นแหละแบบที่สองความหมายของเรา
0: สมมติว่าเราเปิดหัวไม
1: ้ครับเปิดหัวไม
0: ้เวลาเราโดนลูกบอลใช่ไหมครับ
2: ลูกบอลเป็นร้อยเวลาส่งบอลไม่ค่อยดีเพราะว่าเพื่อนของเราเหมือนหลับบอลไม่ได้มันใช่มันมาต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาส่งบอลหัวไม
0: ้ต้องปิดกับพื้นตลอด
1: โอเคปิดหัวไม้
0: ใช่ปิดหัวไม้เวลาลูกบอลมาแล้วปิดหัวไม้หุดพื้นเขาก็เปลี่ยนเรื่อยๆไปเลยไม่ได้ร้อย
2: นั่นแหละปิดหัวไม้นิดนึงเวลาเข้าร้อยอ่ะก็ปิดหัวไม้นิดนึงปิดเวลาคุณรู้สึกลูกบอลมันปลายแล้วก็ต้องปิดหัวไม้ adjust นิดนึงนั่นแหละเอ้ยดีแล้ว
0: มาแล้วโอเคตรงแล้ว
1: หลังจากนั้นเนี่ยพอได้รับส่งบอลเสร็จก็เป็นเซสชันของการแบบเริ่มยิงประตูแล้วพอแบบเป็นแบบเซสชันการเริ่มยิงเนี่ยยิงประตูผมก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีแต่ว่ามันก็มีวิธีการของฟอร์บอลที่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาแนะนำคือมันจะต้องเป็นเหมือนการแบบขูดกับพื้นอ่ะเหมือนใช้ไม้ขูดกับพื้นแล้วยิงไปใช้ข้อมืออะไรเงี้ยต่อไปเราจะลองยิงประตูนะครับเมื่อกี้เปิดประมาณนี
2: ้ได้นั่นแหละสมมติคุณอยากยิงแรงกว่านี้ใช่ไหมครับความคิดคือกดไม้กดถึงอยากขาดเลยไม่เป็นไรไม้ไม่ขาดหรอกแข็งแรงอยู
1: ่
2: กดถึงอยากขาดใช้ไม้ the stick is flexible
1: okay
2: so when we use the power of the stick it goes fast okay.ไม่ใช่กดแบบนี้แต่ตัวของเราใช่ไหมกดหน้า
1: อ๋อ
2: นั่นแหละกดแรงๆไปลองดูอีกสิลูก
1: ยากไหม
3: ยากไหม
1: ยากอยู
0: ่ครับพี่จะส่งบอลให้ครับดิง
1: หน่อยลองดูครับ
0: ลองเทสดูก่อนรู้สึกว่ามันแรงกว่าด้ว
2: ยเนี่ยเข้าแล้ว
0: ได้แล้ว
2: ตรงลูกโ
1: ยังไม่ค่อยชินไม้เลยแบบ
0: ไม่ชินไม้ใช่ไหม
2: ใช่ต้องใช้เวลาครับ
0: ต้องใช้เวลา
1: เอาจริงก็สนุกนะหมายถึงว่าเป็นกีฬาที่แบบอย่างที่โค้ชเคบอกว่ามันคือแค่มีอุปกรณ์มีรองเท้ามีขวดน้ำแล้วก็มีใจที่พร้อมอ่ะก็ลงมาเล่นการจับไม้หรือการแบบทิ้งน้ำหนักหรือว่าการแบบขยับไม้อะไรเงี้ยจริงๆอย่างเวลาส่งถ้าจะยิงมันต้องแบบจังหวะเดียวเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับหรือเราจับฝั่งก็ได้อยู่ที่มุมจังหวะของเราแต่ส่วนมากแบบว่า
1: เขาก็จะแรงส่งมันจะทำให้ยิงแล
0: ้
1: วเร็วแรงขึ้นรับยากขึ้นใช
0: ่ไหมใช่ครับรับยากขึ้นถ้าสมมติส่งมาแรงแล้วแบบยิงจังหวะเดียวอย่างเงี้ยประตูไม่ทันแน่น
1: อ
0: นส่วนมากเขาจะยิงจังหวะเดียวกัน
1: แต่ว่าคนกับประตูนี้ก็ขนาดตัวใกล้กันเหมือนกัน
0: ใช่ครับใกล้กันเหมือนกันแต่ว่าประตูเขาจะเร็วเราต้องหลอกเขาแบบเราเล่นแบบว่าต้องยิงตอนที่เขามองไม่เห็นเราม
1: ันคือกีฬาแห่งความไว
0: ใช่ครับเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวก็รู้โอเคครับ
1: แล้วก็พอได้ลองฝึกยิงประตูเสร็จก็โค้ชเคก็เลยบอกว่าเอาเลยลองลงไปเล่นจริงเลยจะได้แบบรู้ฟีลลิ่งของแบบกีฬานี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบตอนโค้ชเคบอกก็คือกีฬาเนี้ยคนที่อยากเล่นมันไม่ต้องมีอะไรเยอะขอแค่คุณมีรองเท้ามีไม้ฟลอร์บอลแล้วก็มีขวดน้ำแล้วก็มีใจที่พร้อมอ่ะก็ลงไปเล่นได้เลยผมก็เชื่อสิครับ
4: เอาแล้วเริ่มแล้วกำลังจะเริ่มเกมแล้วครับผมจะเป็นคนเฟสออฟเป็นคนแย่งบอล
0: วันนี้ก็มีน้องทีมชาติคนใหม่นะครับเข้ามาในทีมก็ดูแลน้องด้วย
4: ทำให้เต็มที่
0: ทำให้เต็มที่
4: ศักยภาพ

0: มีอะไรจะพูดไหม
1: เหนื่อยครับ
0: โอเคหนึ่งสองสามเริ่ม

0: เหนื่อยเหนื่อยมากขนาดไม่ทำอะไรเลยนะน่าจะมืดแล้ว
1: ก็ได้รับตำแหน่งเป็นตัวยิงฝั่งซ้ายนะครับผมซึ่งก็จะคอยแบบอยู่ฝั่งซ้ายของทีมเราในการแบบขึ้นไปทำประตูหลังจากนั้นก็คือเริ่มเล่นในเกมจริงๆแล้วพอเริ่มเล่นไปได้แป๊บเดียวตำแหน่งเราคือซ้ายหน้าเนาะแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงคอยดูว่าเขาจะส่งบอลมาให้เราไหมหรือเราต้องคอยแบบกันไม่ให้อีกทีมนึงได้บอลหรือต้องไปแย่งกับเขาอะไรเงี้ยผมก็ไหลๆไปตามสัญชาตญาณนะครับผมเล่นไปประมาณน่าจะประมาณ 2-3 นาทีรู้ตัวอีกทีก็คือแบบโหเหนื่อยแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆมันเหมือนแบบหายใจไม่ทันแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้เหนื่อยแบบนี้มานานมากจำความรู้สึกนี้ได้ครั้งสุดท้ายก็คือตอนที่เป็นนักกีฬาแบบเหนื่อยแบบหายใจไม่ทันเลยอะขนาดไม่ค่อยได้แตะลูกนะแต่แค่วิ่งไปวิ่งมาแล้วแบบโหเข้าใจแล้วที่โค้ชเคบอกว่าเกมมันเร็วมากมันเร็วจริงเร็วแบบว่าเร็วกว่าในหัวอยู่ประมาณ10เท่าอ่ะเพราะว่ากว่าจะยิงแต้มได้ลูกหนึ่งนี่คือแย่งกันไปแย่งกันมาแล้วมันขึ้นลงตลอดเวลาขนาดตำแหน่งเราคือซ้ายหน้าใช่ไหมที่แค่อยู่แบบพยายามไปใกล้ประตูเพื่อยิงแล้วก็เวลาอยู่ฝั่งรับของเราเนี่ยเราก็อยู่แบบใกล้ๆเส้นแบ่งระยะวิ่งจริงมันไม่ดีมากแต่แบบโหไม่รู้เหนื่อยอะไรเหมือนกันมันหายใจไม่ทันไม่มีไม่คิดเลยว่าจะเหนื่อยเบอร์นี้จริงๆแต่ในหัวใจเต้นแบบเรารู้สึกตะกี้เราเล่นไปแป๊บเดียวก็เลยแบบอยากลองต่อก็เลยแบบอ่ะพอดีขึ้นก็กลับเข้าไปใหม่แต่รอบ2นี่คือมันเหมือนแบบเหมือนเรายังไม่หายเหนื่อยแบบเต็มที่อ่ะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็กลัวว่าถ้าเราพักนานกว่านี้เราจะหมดแรงไปเลยรอบ2นี่คือผมว่าประมาณนาทีครึ่งอ่ะแล้วแบบอยู่ๆหน้ามันแบบหน้ามันมืดมันใจมันเต้นแบบหายใจไม่ทันก็เลยตัดสินใจว่าแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วขอออกอีกรอบนึงแล้วพอออกมารอบนี้มันเหมือนเราก็ตุยไปเลยอ่ะเรียกได้ว่าเป็นเทปที่ได้เล่นกีฬาเนี่ยสั้นที่สุดแล้วเป็นไงครับพี่แจ็ควันนี้ผมพอเล่นได้ไหมคร
2: ับได้ถือว่าแบบมาวันเดียวแล้วแบบเล่นทีมได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้ว
1: จริงๆแต่ว่าตายเลยนะวันนี
2: ้ไม่เป็นไรฝึกแป๊บเดียวอาทิตย์เดียวลองต้องลองมา
1: อย่างพี่แจ็คนี่เล่นฟอร์บอลมากี่ปีแล้วครับ
2: ตั้งแต่ปี2015น่าจะประมาณ7ปีปีนี้น่าจะเข้าปีที่8แล้วก็เป็นชุดแรกเลยครับ
1: ชุดแรกของทีมชาติไทยเลย
2: ใช่ชุดแรกของทีมชาติไทยเลย
1: แล้วอย่างพี่แจ็คเล่นมาจะ8ปีแล้วเนี่ยหลงรักอะไรในกีฬานี้อะไรที่คิดว่ามันคือเสน่ห์ของแบบของฟอร์บอล
2: พี่เป็นคนแบบชอบแบบเหมือนมันแรงมันเยอะอยากใช้แรงในแบบในทางที่ถูกอ่ะก็แบบกีฬาฟอร์บอลใช่ไหมมันแบบมันชนได้อะไรเงี้ยเราเล่นได้เราเบสิกเราอาจจะไม่ดีแต่แบบเราสามารถแบบไปชนได้แล้วแบบก็คือแบบพี่ชอบเล่นกองหลังใช่ไหมมันต้องเจอแบบคู่ต่อสู้กองหน้าเก่งๆเงี้ยเราก็ต้องแบบยิ่งต้องแข็งแรงยิ่งต้องเก่งสู้กับเขาอย่างเงี้ยครับ
1: ในจริงอย่างโค้ชเคครับเรียกว่าหลงเสน่ห์อะไรที่สุดของกีฬาฟอร์บอลที่ทำให้เราแบบอยู่กับมันมาได้ยาวนานขนาดนี้อะไรที่มันแบบรู้สึกว่าแพชชั่นเนตในกีฬาเนี้ยครับ
3: ชอบแก่เกมเพราะว่าเวลาเราไปแข่งที่อันดับโลกชิงแชมป์โลกหรือที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับคู่ต่อสู้ที่เราเจอเป็นมาจากยุโรปก็มีเอเชีย

0: เออด้วยแต่ก็มีส่วนใหญ่เป็นยุโรปใช่ไหมประสบการณ์ของเขาเยอะมากเขามีคลับมีลีกมีที่โรงเรียนมันมีทุกอย่างมันเรียนตั้งแต่เด็ก
1: ครับ
0: มันสนุกอ่ะเวลาผมเขียนเนี่ยเอ้ยอาจจะแกอันนี้ให้เขาเล่นไม่ออกหรือเราอาจจะทําอันนี้เราทําสามารถมันทําให้เขาใจร้อนหรือเราชนะพอเวลาทําสําเร็จแล้วผมรู้สึกเอ้ย
1: ครับ
0: มันภูมิใจมันดีสําหรับเป็นโค้ชนะครับ
2: ไปเวิร์คคัพครั้งแรกนี่แบบรู้สึกแบบดีใจมากคือแบบเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กแบบเด็กบ้านนอกแบบมาเรียนในแบบมหาลัยความใฝ่ฝันแบบอันดับแรกเราก็อยากเป็นทีมชาติใช่มั้ยพอเราได้เป็นเสร็จปุ๊บไปครั้งแรกรู้สึกแบบดีใจมากเลยคือแบบกลับมารู้สึกแบบภาคภูมิใจมากเลยที่แบบไม่เคยคิดเสียใจเลยที่เล่นกีฬานี้จนถึงทุกวันนี
1: ้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากพาให้ทีมชาติไทยไปถึงเนี่ยคือเป้าหมายอะไรครับ
0: ตอนนี้มีเป้าหมายหนึ่งคืออยากได้ทีมชาติไทยไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเข้ามาอันดับ10อัพของโลกผู้หญิงเป็น15ตอนนี้ผู้ชายเป็นเบอร์1ที่เอเชียเป็น13เป้าหมายต่อไปสําหรับผมน่าจะอยากเข้าไปแข่งกับฝั่งยุโรปแล้วก็บอกกับเขาเอ้ยเรามาจากเอเชียก็จริงนะอยู่เล่นนานกว่าเราก็จริงนะแต่เราสามารถมาทําได้นะครับครับ
2: ความใฝ่ฝันก็คืออยากเล่นกับทีมชาติสวีเดนแล้วเวอร์เกมครั้งนี้สวีเดนอยู่ในสายของเราด้วยเราต้องเจอกับเขาเราอยากรู้เลยว่าเรากับเขาเนี่ยฝีมือเนี่ยมันจะห่างกันแค่ไหน
1: ทำไมต้องสวีเดนครับ
2: สวีเดนกับฟินแลนด์เขาเป็นแบบเบอร์หนึ่งของโลกเขาผัดกันขึ้นเบอร์หนึ่งสลับกัน
1: สุดท้ายครับโค้ชเคอยากฝากอะไรถึงแบบคนที่สนใจฟอร์บอลหรือว่าอาจจะแบบเคยได้ยินแต่ยังไม่รู้จักกีฬานี้ไหมครับ
0: กีฬานี้คือยังไม่ได้เกิดที่ไทยมันนานมากเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสที่ศูนย์มากเข้ามาอาจจะลงตัดตัวหรือซ้อมนี่นู่นนั่นพัฒนาไม่แน่อาจจะต่อไปคนที่อยู่หน้าทีวีตอนนี้ดูอาจจะเปลี่ยนโอกาสที่มีสายเชื่อทีมชาติก็ได้
2: อยากให้ทุกคนแบบว่าเปิดใจกีฬาใหม่มันเป็นกีฬาที่เร็วแล้วแบบเหมือนตื่นเต้นตลอดเวลาแค่คุณแบบว่ากระพริบตาแค่1วิ2วิลูกบอลอาจจะเข้าไปแล้วครับผม
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับผม
2: ครับผม
1: ก็สุดท้ายแล้วก็ใครที่อยากจะมาเล่นฟอร์บอลนะก็ลองมาดูผมว่าเป็นกีฬาที่แบบถ้าได้มาลองมันอาจจะเจอกับสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเจอกับเสน่ห์ของมันแบบที่เอ้ยมันไม่ได้ยากขนาดที่เล่นไม่ได้แต่ว่าแค่มันอาจจะใช้เวลาในการแบบค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวไปกับมันแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเป็นช่วงเวลาที่แบบสนุกดีที่ได้มาลองฟอร์บอล

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอ้าปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่เย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: เราก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: งัดออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่เขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวๆเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันเนี้ยมันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่ๆเลยเยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่ง่ายอ่ะปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพ
0: ิ่
1: มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนี้ว่านั่นอ่าเล็บ
0: เอานะเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอโอเคได้แล้วนะครับตัวนึงนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาร์คบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
2: น
0: ี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโหยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับนี่ หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
2: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โหนี่ครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องนับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่อีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมาม
1: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
2: โอ้โหมาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุ่งสิ
1: เมื่อกี
0: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ใช่
0: ปกติแล้วม้านี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำเลยจาก12ค่ำ
0: จ้ะ
1: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านก็จะมาหาอะไรเง
0: ี้ยครับนี่ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
1: ย่าแถวนี้แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าอย่าได้เวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
0: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
1: จ้า
0: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มัน
0: ไม
1: ่ลึกมากไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
0: เหมือนแสงแดดมัน
1: ใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วย
0: ถึ
1: งด้วยนี่เห็นได้ยังเห็นได้ยังเห็นได้ยัง
2: นี่ไงน
1: ี่
2: ไง
1: นู่นนู่นเห็นยัง
2: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
2: ว่าตรงนี้แหละ
0: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
0: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อนนะ
0: เฮ้ยอุ้ย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: อุ้ยม
1: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
0: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
0: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูลองชิมเลยได้ไหม
1: ได้
0: นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
0: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโหยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
1: เฟรช
0: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
1: อยากได้
0: โป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
1: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่า ดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาม
3: ันมีทาสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
0: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
3: ใช
0: ่โอ้ตรงนี้เต็มไปหมดเลย
3: มาถ่าย
0: มาอุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับสาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับอย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
3: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
0: เยอะ
3: ใช่
0: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
3: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ย
0: ม
3: ันบางทีน้ําแห้งเยอะ
0: ครับ
3: มันโดนฝนเนี่ยมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดเลยถ้าโดนน้ําจืดก็ไม่ละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแคลงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแคลงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแคลงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแคลงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับคือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
1: ต้มได้เลย
0: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ใช่
0: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าวมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
1: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไง
0: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสี

0: ดำเลยนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
2: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
0: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะ
1: น้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
3: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
0: ได้ทั้งตัวเลย
3: มันเป็นพิษจ้ะ
0: จ้ะ
2: เครื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
0: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เน
3: า
0: ะเอาแบบให้มันแบบ
3: ขนาดนี้ได
0: ้อ๋อโอเค
3: ไม่ต้องถี
0: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
3: ได้เลย
0: ผู้ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
3: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
0: อ๋อต้องคนเบา
3: ๆใช
0: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
3: ค่ะกะทิเครื่องแกง
0: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดลี่เลย
3: พูดใส่กะปิไปได้เลย
0: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ้ะ
3: จ้ะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
3: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
0: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลย
3: ได้นะ
0: ได้นะ
3: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
0: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
3: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
0: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
3: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
0: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่ายๆ
3: ใช
0: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
3: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
0: ้อ๋อเหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: าหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: อ๋อห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตร
1: งไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ๆ
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพุกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พุกเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวก่อนใส่เข้าไป
1: เราก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตั้งเปลือกอย่างนี้เลยเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย

0: ย
1: ยำขยำ
0: ให้มันเข้ากันนะครับ
2: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
0: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำซุปของ

0: ผู้ตักให้เลยนี่
1: แกง
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยไหม
4: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
3: หอมนะหอม
0: ครับ
2: ถ้าใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
3: ม
2: ัน
3: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอย่างนี้มันจะไม่เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลยทำเองต้องอร่อยอยู่แล้วอวันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับพูดเป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราสามคนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
5: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอใหญ่มากนะครับตัวนี
6: ้อมรินทร์ทีวีทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
7: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
8: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

0: ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การที่เรามีคอนเทนต์ลงไปในเพจทำให้หลายๆคนที่ไม่เคยได้เรียนร้องเพลงได้เข้ามาเห็นได้เข้ามาเรียนรู้อย่างน้อยก็ทำให้คนที่ชอบร้องเพลงเนี่ยจะชอบมากขึ้นมันน่าจะสร้างสังคมที่มีคนรักในเสียงเพลงมากขึ้นสวัสดีค่ะจิ้งอรนัทยินวัฒพรนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนร้องเพลงค่ะเรียนอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเอกร้องเพลงเริ่มสอนร้องเพลงตอนอยู่ปี2ค่ะเริ่มจากเด็กๆเล็กขึ้นมาเลยค่ะเริ่มแรกสุดเนี่ยสอนร้องเพลงก็จะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรไม่รู้ว่าสอนเทคนิคเขาหรือว่าเริ่มสอนให้เขาร้องได้หรือจะสอนให้เขาร้องเพราะไปเลยพอได้สอนเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเด็ก5ขวบเนี่ยเขาจะพัฒนาได้ไปถึงจุดไหนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะคาดหวังกับลูกของเขาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่เด็กเล็กๆเนี่ยค่ะจิ้งก็จะให้เขาได้เรียนรู้จากเรื่องของดนตรีการใช้เสียงเบื้องต้นนะแล้วก็จะให้เขาได้เรียนรู้การอยู่บนเวทีการเพอร์ฟอร์มการแสดงบนเวทีแล้วก็ความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอคำว่าอย่าในพูดดีอย่าแล้วจะลองว่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าแค่นี้ใช้เสียงเต็มใช่เหมือนเสียงพูดคราวนี้ยืนตรงๆสวย
2: ๆอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
1: สูงขึ้น
2: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
1: ดีมากไปต่อก่อนหน้านี้จิ้งสอนออฟไลน์มาตลอดนะคะแล้วก็ได้เริ่มมาสอนออนไลน์จริงจังก็ตอนที่ช่วงที่มีโควิดระบาดทำให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถมาเจอกันได้แต่ว่านักเรียนทุกคนเลยนะคะยังอยากที่จะเรียนต่อก็เลยเริ่มมีออนไลน์ขึ้นมาใช้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ใน iPad หรือคอมหรือโทรศัพท์ก็ได้เป็นอะไรที่สะดวกมากทุกคนมีเครื่องมืออยู่แล้วครั้งแรกฟีดแบ็กจากน้องๆแล้วผู้ปกครองคือบอกว่าโอ้โหเหมือนครูจิ้งมาอยู่ที่บ้านเลยค่ะแบบว่าชัดทุกอย่างชัดดีค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นครึ่งๆเลยค่ะมีทั้งออฟไลน์แล้วก็มีทั้งออนไลน์ไปด้วยก็ดีค่ะถ้าพูดถึงอุปกรณ์นะคะในการสอนออนไลน์เนี่ยของจิ้งก็จะเป็น iPad นะคะใช้แอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้แค่เห็นหน้ากันร้องเพลงใส่กันอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถแชร์ไฟล์แชร์อะไรซึ่งกันและกันได้แล้วก็เขียนเหมือนเป็นไวท์บอร์ดให้กับนักเรียนได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีไมโครโฟนนะคะซึ่งจิ้งก็จะสามารถต่อไมค์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ยินเสียงจิ้งที่ชัดมากยิ่งขึ้นเนาะจิ้งจะมีคีย์บอร์ดนะคะเอาไว้วอร์มเสียงให้แล้วก็เล่นเพลงให้อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ปกติเหมือนกับเราเรียนออฟไลน์ได้เลยค่ะจริงๆแล้วการเรียน2 อย่างเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วก็ที่สำคัญจริงได้มีทำคอร์สเรียนร้องเพลงเป็นกลุ่มปิดใน Facebook นะคะที่เป็นคอร์สฟรีสามารถเข้าไปเรียนได้ที่ยิ่งทำไว้ตอนนี้มีอยู่2อันปกติแล้วจริงก็จะมีลงคอนเทนต์ต่างๆในเพจเป็นเรื่องของการฝึกการใช้เสียงโดยขั้นพื้นฐานตั้งแต่หายใจตั้งแต่ซัพพอร์ตการใช้แรงตั้งแต่เรื่องของเสียงหลบเสียงเต็มอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอธิบายไว้ในเพจด้วยให้ทุกคนได้แบบว่าติดตามกันนะคะ
3: กำลังอ้อนวอนขออะไรบางอย่าง
4: ขอได้ไหมอ่ะหิวข้าวจังเลย
3: นี่คือไทรอยด์คาร์ติเลจทิวไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหน้า
1: ก็รายได้ต่อเดือนของจริงก็จะประมาณอยู่ที่6-7-8 หมื่นนี้นะคะแล้วแต่สำหรับการเป็นครูสอนร้องเพลงนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคะคือการที่เราสอนไปแล้วทำให้เด็กไม่ชอบร้องเพลงนะคะก็ไม่อยากให้ผลักดันให้เด็กๆเนี่ยค่ะเครียดจนเกินไปเนาะอยากให้เขาได้รับรู้ถึงสุนทรียะนะคะในการร้องเพลงในการฟังดนตรีมากกว่าหลายๆคนเนี่ยมีพรสวรรค์ของตัวเองแต่จึงอยากให้ครูสอนร้องเพลงเนี่ยพยายามมาเรียบเรียงว่าเราควรจะสอนอะไร1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะจริงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วร้องเพลงไม่ใช่สิ่งที่ยากทุกคนทำได้ที่สำคัญเลยหาให้เจอว่าแพชชั่นของเราคืออะไรนะคะทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะถ่ายทอดให้เขาได้ดีมากแค่ไหนเนาะก็จริงขอฝากไว้ค่ะ

0: ห้องนี้
1: ใช่
0: มันถูกไหม
1: ถูกนะข้อเลย
0: ขออนุญาตนะครับแน่ไม่มีใครอยู่เรียบร้อยสบาย
1: เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยขนเข้าไปใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบยังอีก
1: อันนี้ขนเลยไหมคุณห้องเต้หรือยัง
0: ประตู
1: เรามาแบบ
0: คุยก่อนเขาจะให้ทำหรือเปล่าใจเย็นคุยก่อน
1: เขาจะให้ทำหรือเปล่าเอาแล้วใครเชิญมา
0: คุณโดเจ้าของห้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาต
2: สวัสดีครับเชิญเลยฮะ
0: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหน
2: อันนี้เลยครับในครัว
1: นี่เลยอันนี้ทราบใช่ไหมคะว่าเราจะมา
2: ครับผม
0: โอ้ยแหมไปยังการถ่ายทำทำไปแล้ว
2: ครับ
0: ค
2: ุ
0: ณโด่ง
2: ครับ
0: นะคุณโด่งอยู่ที่นี่มานานยัง
2: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
0: 4-5 ปีคนนานพอสมควร
2: ใช่
0: เขาเรียกว่าลงหลักปักฐานประมาณนึง
2: ใช่ครับ
0: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
2: โซนหลักๆอ่ะนอน
0: นอน
2: อาบน้ำซักผ้าซักผ้าก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
0: ทำอาหารไหม
2: บ้าง
1: นิด
0: หน่อยประกอบเล็กๆ
2: ใช่
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเค
0: แต่มีล้างจานแน่นอนล่ะ
2: มีแน่นอน
0: ข้าวในห้องแน่นอน
1: ก็คือจริงๆห้องนอนทำงานใช้ชีวิตที่อยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ต้องมาซักผ้า
2: ครับซักผ้าม
0: ัน
2: ก็จะแบ
0: บ
2: กระจุกกระจุกรวมกันอยู่ด้วยกัน
0: แล้วดูท่าทางระเบียงก็จะไม่ใหญ่มาก
2: ไม่ใหญ่ครับ
1: มันอยากขอแวบดูหน่อย
2: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
1: จัด
2: คิวเพราะว่าแบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็จะแบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
0: เราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะ
2: ครับ
0: ก็คือเอาให้การซักผ้ากับล้างจานมันทำในระยะเวลาใกล้เคียงกันได
1: ้
0: เนาะเพราะไม่งั้นก็จะลำบาก
1: ตอนนี้อุปกรณ์ก็วางเต็มด้วยไม่ได้เหลือพื้นที่ให้แบบให้ทำอะไรข้างนอกเลยแหละเดินเข้าไปก็หันซ้ายหันขวาวนรอบก็เสร็จแล้วเดินออก
0: ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ช่างประจำบ้านจะมาในมุมนี้ครับมุมหลังบ้านที่มีทั้งร้อยกว่าฟังก์ชันนี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้ง่ายกว่าใช้ช
1: ีวิตมากขึ้นนะครับเหลือพื้นที่เพิ่มมาขึ้นโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
0: ่ครับผมไปดูดีกว่า
2: อยากทำให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันดูคลีนอย่าให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีส่วนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
0: เจ้าของบ้านตัวอย่างนี่ไง
1: ส่ง reference มาอย่าง
0: เออใกล้เคียงนะครับนี่เนี่ยขอโทษนะ
2: ครับผม
0: ให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหม
1: ใช่
0: มีขอบขึ้นมานี่คือใกล้เคียงเลย
1: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี้
0: ใช่คือโซนใกล้เคียง
1: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ
0: ันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณหนุ่มอยากได้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: มีซิงค์นะซ
2: ิ
0: งค์ครึ่งนึงครึ่งซักผ้าครึ่งนึงวัดด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: มันจะได้รวมการใช้งานอยู่แค่สเปซเล็กๆก็เลย
2: มีสัดส่วนอาจจะเพิ่มแบบสีเขียวของต้นไม้ให้มันดูแบบสบายตานิดนึง

0: หน้ามีส่วนนึง
1: นี่เห็นไหมมีแขวนเป็นเล็กๆกลุ่มกริบบนผนัง
0: ซึ่งอันเนี้ย
1: ก็เป็นแนวตั้งจะได้
0: ตามงบที่ที่คุยกันเนี่ยน่าจะไม่ได้ก็เราไปหาอะไรประมาณนั้นน่ะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้
1: รีวิวก็ได้
0: ได้แล้วราวที่แขวนอะไรเงี้ยก็ทำได้ใช่ไหมดูพอได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตาแก๊สออกไปเลย
2: ครับ
0: ขวดลงไปแล้วก็เหล่านี้ก็จะเป็นของไทยแล้ว
2: ครับผม
0: นะก็คือมันจะโล่งๆนั่นแหละแล้วส่วนผนังอะไรเงี้ยเดคอเรชั่นน่าจะไม่ยากนะ
2: ครับผม
0: ครับผมครับขอให้คุณหลงโชคดีครับ
1: เราต้องพึ่งโชคเราไม่ต้องพึ่งเลย
0: ขอให้คุณอันสาโชคดี
1: อย่างนี้ดีกว่า
0: หลังจากที่พูดคุยกับเจ้าของบ้านแล้วคือฟังก์ชันหลักๆของเขาคือซักผ้ากับล้างจานทีนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างไหมอย่างไอ้ละโอ้โห
3: อันนี้
0: ผูแล้วมั้งเนี่ยเนอะ
3: อันนี้น่าจะผูไผ่ด้วย
0: ผูไผ่นะ
3: เดี๋ยวก็เปลี่ยนราว
0: เออ
3: เปลี่ยนเลย
0: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
1: แล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
0: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วยวาง
1: ให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโอ้โหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบมีต้นไม้อาจจะออกมาทําตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมานั่งมาอะไรได้
0: เชื่อมโยง
1: ใช่เพราะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะได้ใช้มุมนี้ทําอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก
0: นิดนึงข้อดีของพื้นที่ตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็คือว่าโอเพ่นแอร์แต่ในร่ม
3: ใช่
0: งั้นอาจจะใช้ไม้ที่แบบไม่ต้อง
3: กับถึงกับไม้จริงอะไรไม้
0: ไม่ต้องโหดร้ายมากตามบัดเจ็ตอ่ะเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่หาทางทำนู่นทำนี่กันดีกว่า
3: แล้วเดี๋ยวผมรื้อพวกนี้เก็บอะไรเพื่อจัดพื้นที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาของมาลง

0: อะไรกันเนี่ย
1: โอ้ยงานไม้งานเหล็ก
2: อันนี้ชิ้นแรกที่จะทำคือ
1: ตัวบาร์ท็อปด้านหลังมันจะมีท็อปบาร์อยู่ตัวหนึ่งสำหรับติดผนังในพื้นที่แคบๆ
2: อันนี้เพื่อนที่พับเก็บได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับคือแผ่น
3: แบบนี้แป๊บๆนี้
1: ใช่ครับไม่ใช้ก็พับเก็บไว
3: ้เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ที่พับได้ตอนที่ไม่ต้องการให้มันมีแล้วก็เสกขึ้นมาได้ตอนที่ต้องการ
1: ใช่
2: เสกได้นะ
1: พื้นที่มันจำกัดไง
3: โอเค
1: แล้วก็พวกมีจะมีพวกเหล็กดัดเก่าก็ไปทำบนด้านบนต
3: ัวเนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
3: อ๋อนี่เลย
1: นี่เลย
3: ขนมาแล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวเราประกอบ
3: ทำอะไรไว้ทำอะไร
1: ด้านล่างอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยเป็นซิงล้างจาน
3: ครับ
1: ทีเนี้ยด้านบนอ่ะเขาไม่มีอะไรมีเฉพาะกำแพง
3: อ๋อ
1: ก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแขวนจุกจิกอ่ะทุกอย่าง
3: อ๋อนี่ไว้แขวนของ
1: นั่นแหละได้แขวนของ
3: แขวนแนวนี้เหรอ
1: แขวนแนวตั้ง
3: แขวนแนวตั้งอ๋อคือว่าเกี่ยวมาอะไรงี้
1: อ่าฮะเราจะไม่ได้แฮงแนวแนวนอน
3: เข้าใจเข้าใจเข้าใจที่มันน้อยจริงอ่ะ
1: ที่มันน้อยต้องใช้มือที่จำกัดด้วย
3: นะ
2: แล้วก็มีชิ้นนี้มีชิ้นนี
1: ้แล้วก็มี
3: อ่
1: าฮะ
3: มีอะไรอีก
1: เนี่ยซิงล้างจาน
3: นี่คือซิงค์นะฐานซิงค
2: ์ขาซิงค์
1: เนี่ยคือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด

0: อ่ะเดี๋ยวก็ปัดฝุ่นแล้วก็ยึดตามตำแหน่งเลยจะได้ยึดกับเฟรม
1: อันนี้ไม่ยึดหรออ
0: ่ะใช่ครับยังไม่ได้ย
1: ึ
0: ดคร
1: ับ
0: เ
1: ฉย
0: ยังไม่เฉย
2: อ๋อเนี่ยไม่ได้ยึดเลย
0: ยังครับยัง
1: ไม่ได้ยึดเลยเราก็ยกเหมือนยึดเลยเดี๋ยวมันโหลดออกมา
2: ใช่
0: เพราะเฟรมผมรัดมาแน่นเลย
2: แต่มันแน่นมากใช่ใช
1: ่ไขยังไงพี่มันไขลงไปได้หรอได้ด้วยขอเอียงหน่อยนึง
2: โปรเฟสชั่นนอล
0: สองตัวกับด้านนี้ด้านครับ
1: ครับผมครับสองตัวพอแล้วหมด
0: สองตัวพอครับ
1: นะต่อไปก็คือซิงใช่ไหมฮะ
0: สองชิ้นแล้วสิชิ้นที่สองลงไปนี
1: ่อันนี้สองไปแล้วทำเสร็จแล้วเนี
2: ่ยนี่เขาเสร็จแล้
0: วครับก็แค่ไปใส่แล้วก็ยึดติดกับผนังแล้วก็ทำสีแค่นั้นเองครับ
1: ร้อนไหมร้อนไหม
0: โอ้ร้อนอยู
1: ่วางเลยวางเลยวางเลยโอ้โหที่วางตากแดดไว
0: ้อันนี้เราใส่ขอเกี่ยวไว
1: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
0: นี่คือขาซิงค
1: ์มีตัวขายซิงค์แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมากับชุดเลย
0: มันมีขายครับ
1: มีขายนะ
0: แยกครับ
1: คือเนี้ยปกติในชุดของมันจะมีมาให้นะแต่ถ้าเป็นมือสองมันจะเป็นต้องซื้อแยกมาเพราะว่าถ้าเป็นมือสองก็พุ่นติ๊งติ๊งไม่มีแล
0: ้วระยะยืดมันจะอยู่ระยะเนี้ยระยะ
1: ปรับได้ใช่
0: ตัวนี้เสียบกับตัวซิงค
1: ์ครับตัวนี้คือจับขอบซิงค์จับขอบเหล็ก
0: จับขอบเหล็กอันนี้จับขอบปูน
1: อันนี้จับขอบป
0: ูนอยู่อย่างลักษณะนี
1: ้เป็นลักษณะเป็นแคลม
0: ป์ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แคลมป์แล้วไขเร่งเอาเป็นอย
0: ่
1: างนั้นนะครับดูนะกรึ๊บ
0: อยู่
1: แน
0: ่แค่นี้
1: แค่นี้เลยแล้วข้างล่างเนี่ยลักษณะการเกี่ยวขอบล่าง
0: ขอบล่างใช่ครับตัว

0: ับผมโอเคเตะปึ๊กปั๊กเฮ้ยง่ายนะโอเค3ชิ้นมาแล้ว
1: ชิ้นที่4
0: มันคืออะไรพี่เนี่ย
2: นี่เราเสร็จ3ชิ้นแล้วเหรอ
0: สวยนะ
1: ใส่อีกสักอันนึงนะไม่ต้องเห็นมันพอดี
0: ฮัลโหลเอ้ยลำโพงนี่ฮัลโหลโอเคอันนี้อะไรนี่อะไร
1: อันนี้ฟังก์ชันมันคือเก็บของ
0: เก็บของ
1: เก็บของด้านข้างผนัง
0: เก็บยังไง
1: ผนังด้านหน้า
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: โชว์เลยครับ
0: อ๋อวางต่อยูนิคก็ได
1: ้ต่อยูนิค
0: เป็นดอกมงดอกไม้นี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได้
1: ต่อ
0: แบบ
1: นี้ก็ได้
2: หรือจะยาว
1: แล้วแต่คุณ
0: หรือจะต่อแบบนี้อะไรก็ได้แล้วแต่
1: ก็คือไว้วางต้นไม้ไว้เก็บพวกผงฟักฟงฟักฟอกอะไรทั้งหลายแหละ
0: ก็คือเป็นชั้นวางของที
2: ่ decoration soap and paper อ
1: ะไรเลย
0: ยาโอ้โหไอฟอร์มนี้มันก็สวยไงมันสวยง่ายแล้วต่อมันยูนิตอะไรเงี้ย
2: แล้วเราต่อในต่อไงคะ
1: ใช้แม็กตะปูลมยิงอัดเข้าไปครับ
0: อ๋อยิงอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมนี่เป็นปืนยิงตะปูลมยิงปั๊บยืดยืด
2: แล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วรอยต่อเนี้ยที่เห็นว่ามันเหมือนมีอะไรอุดในกระ
1: ดาษ
2: ม
1: ี
0: อะไรติดไม้ไง
2: กาวแล้วก็
1: อันนี้จะใช้กาวติดไม
0: ้เออกาวติดไม้
2: แล้วก็แบบว่าเวลาสมมติเราล่วงสายแล้ววัดมาอาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยได้มันก็มาอุดกันต่อได้เวลามันต่อกัน
0: ยึดกันให้อยู่
2: เพราะว่ามันต่อกันอาจจะเผยนิดนึงก็อุดอะไรไซส์เรียบร้อยอ
0: ย่างที่เราบอกเสมอครับว่าปืนยิงตะปูลมนั้นมีหน้าที่ในการประคองไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือกาวติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดกาวติดไม้หรือว่าลาเท็กซ์เข้าไปมันก็จะคอนแทรนอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
1: ใจเย็นใจเย็นดีโอ้โหแรงดีนะเนี่ย
0: อะไรอะ
3: ไรอะ
0: มันต้องของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
1: เอานี้เอาในลงมาก่อน
0: เอานี้ต้องของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
2: ผู้กำกับบอกให้เอาหลังพุ่งขึ้น
1: อ๋อถือเขาให้ถือไว้เฉยก่อน
2: อ๋อ
0: มันต้องของใหญ่ขึ้นก่อน
2: ได้ยังอันนี้ได้ยัง
0: โอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่ยางกระเพาะตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสิ่งน้ำอันใหม่มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให้เต็ม
2: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับ

0: ถ้าติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้แบบแปลกๆเวลาห้อยลงมาอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: เราคิดว่าเอ้ยมันจะเหลืองๆหน่อยไหมแบบไม่ต้องไปชิดกันแบบนี้ได้ไหมแบบเฮ้ยแล้วถ้ามันแบบเราก็ยืดเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมอ่านี้ไหมนี่ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้ไหมเนี่ยตรงแล้วบนนี้มันได้วางของแล้วมันได้ระยะด้วยอย่างเงี้ยนึกออก
2: ไหมนี่ออกครับ
0: อย่างนั้นอะไรอย่างนั้นได้ไหม
1: เออมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่การวางของบนนี้ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดชิดกันก็จบเลย
2: ก็ได้เ
1: ดี๋ยว
2: กลางอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
1: โอเค
0: นะ
1: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: อุ้ยเราดีไซน์ให้แล้วไหมมาเนรมิตไงเนรมิตแปลว่าอะไร
1: แบบนี้ดีก็เสกมาเลยไม่ต้องเลือก
0: เออมาเห็นทุกทีก็มาแล้วไง
2: โอเคได้
1: เขาส่งเล็บมา
0: เจ้าของบ้านทำหน้าเนี้ย
1: เ
0: ราใช้อะไรเยอะพี่
2: ใช้ตัวฉาก
0: โอเคเป็นแขนตรงนี้ใช่ไหมแขนรับอย่างนี้แล้วก็ป้าก็อย่างนี้อยู่เลยนะครับ
1: โอเค
0: เป่าไว้เรียบร้อยนะครับปุ๊บเพื่อกันไม่ให้ความรั่ว

0: โอ้โหทำเช่นนี้ไปอีก2อันจบเลย
1: โอ้วางโชว์ซะด้วย
0: แหมวางโชว์แล้วด้วย
1: วางแล้ว
2: แล้วมา
0: อันต่อไป
1: แล้วซักฟอกด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าเจ้าของ
0: คืออยากทราบเลยว่าขวดต้องเทินนี่แน
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
2: ยาปรับผนุ่มเลยอย่างเงี้ยขวดแบบนี
0: ้วงแฟบเนี่ยอยู่นี่อะไรอย่างงี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: ก็จะนะสวยงาม

0: อ่ะมาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ย
1: ในแผน
0: เหรอนี่ขนขึ้นมา4ชั้นนี่คือขนขึ้นมา
1: โอ้โหแบกกันสนุกเลย
0: แบกกันคือแบกหลายคน
2: แบกคนเดียว
1: คนเดียว
0: อย่าใช้ว่าแบกกัน
2: แบกกัน
0: แบกกันคือต้อง2คนขึ้นไปถ้าแบกเนี่ยคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะ
3: แล้วไงพี่
1: อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าตุ๊กโอเคมั้ย
2: เอาให้กลาง
1: จะได้ล็อกสกรูแล้วเรียบร้อย
0: แน่นปักเลย
2: อันนี้คืออะไรคะ
0: เออนี่คืออะไรพี
1: ่อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อ่ะ
0: ยืนกระถางใหญ
1: ่ใหญ่หรือว่าวางข้างในหรือวางข้างบนก็ได้
0: เออเออทำไมจะวางของวางของ
1: ใช่
0: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ฝั่งเรียบร้อยแล้วอ่
0: ะ
1: เหลือชิ้นบาร์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีบาร์ด้วยนะ
0: บาร์อะไรป่ะพี
1: ่บาร์น้ำเลยแหละ
2: บาร์เดียว
0: ก็บาร์นี้ก็บาร์หนึ่งข้ออ๋อบาร์น้ำต้องอยู่ตรงไหน
1: อยู่ข้างๆข้างหลังเต้เลย
0: อุ้ยโอ้นี่สิสบาน้ำนะ
1: นั่นนะครับ
4: โอเค
0: อ๋อเป็นแค่นี้
2: นึกว่าเป็นบาร์เลยที่
0: มันวางมันทิ้งที่แค่นี้ก็แม่จะใหญ่มากอุ้ยแต่ว่าพิธีมันเท่นะ
1: ฮะ
0: เท่เลยดีโหแน่นเลยเฮ้ยแข็งแรงมากนะ
1: ใช่ครับเวลาไปอยากมานั่งกินกาแฟอะไรมินต่างบรรยากาศ
0: ดูว
1: ิ
0: วโอ้แบบโอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เฮ้ยวางเครื่องซักผ้าใช่ไหม
1: เก็บ
0: ยาเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีส
2: ิ่
0: งน้ำมันใหม่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ที่มีขาใหม่ที่เราทำขึ้นมา
1: ต้องขา
0: แล้วก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของตั้งข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
1: ส่วนแนวตั้ง
0: วางกันให
2: ้เต็มอันนี้คือส่วนแนวตั้ง
1: ใช่ครับนี่คือส่วนแนวตั้งนี่แหละนะฮะ
0: ผมก็นึกว่านี่ถั่วแล้วตั้งแล้วไอ้ยืดตั้งกว่าอีก
2: อันนี้ตั้งทุกด้าน
0: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
2: ลองมาสิหดไม่ได้แล้ว
1: เอาหดไม่ได้
2: กำลังหน้าตาหน้าร้าน
0: มีไหมสวยนะ
2: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
0: โอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับมุมทุกอย่างนี้ก็ภายในบัดเจ็ตด้วย
1: ใช่ครับ
0: บัดเจ็ตก็ไม่ได้เราใช้ไม้พาเลทเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตจะลดลงไป
1: ลดลง
0: ฟิตติ้งปกติก็หาได้ตามร้านอุปกรณ
1: ์ถูกต้องครับ
0: ทั่วไปนะครับฟิตติ้งไม่ได้ฟิตติ้งพิสดารหายากอะไร
2: ใช่
0: นะฮะ
2: แล้วก็ที่ reuse อีกเลยแยะเลย
1: บ้านหน้าต่างเก่าตะแกรงเหล็กเก่าอะไรพวกนี้เอามาไว้วางของ
0: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
2: ใช่
0: เพื่อให้พื้นที่มันใช้งานได้ดีขึ้น
2: เมื่อกี้ข้างล่างมีคนถามทำอะไรกันล่ะครับทำได้ด้วยหรอครับนี่เดี๋ยวส่งมาแล้ว
0: ตำรวจเ
2: หรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ neighbor
0: อ๋อ neighbor แล้วก็บอกว่ารายการทางประชามันโอ้อามารินทีวีนี่นี
2: ่ต้องส่งมาทางไหนหรอครับ
0: เออเรียบร้อยเสร็จกูเสร็จอีกแล
2: ้
0: ว
2: เดี๋ยวต้องมาอีก
1: รอบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
5: พื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้เจอพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้มากกว่าเดิมที่แน่ๆแล้วบาร์นั้นเป็นที่ประจำผมเอาไว้แบบกินชาบูแน่นอนจริงๆที่ส่ง reference ไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หยิบต้องได้ยากเลยแต่มันถูก mix and match

วันนี้เราจะทำความสะอาดคราบดำบนหม้อกับกระทะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขัดด้วยฝอยขัดหม้อครับรอบแรกขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยค่อนข้างจะดิ้นนิดนึงออกมาเป็นคราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: จากที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนนี้ครับที่ออกมานั่นเนี่ยครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจช่างประจำบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
2: วันอาทิตย์นะคะ
1: กี่โมงครับ
2: 10:35
1: เออเอาเป็น GBSC ทั้ง34นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมน้องทีมและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: ไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่15ตุลาคม2569นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังรอสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่ก็อาจจะต้องรอกันไปอีกสักพักนะคะเพราะว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ทุกคนยังต้องพกร่มกันนะคะยังมีโอกาสที่จะเจอฝนอยู่ค่ะแล้วเกิดจากอะไรเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญในวันนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนค่ะปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะและมีลมค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ประเทศไทยยังมีฝนอยู่ในวันนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทุกท่านสามารถดูได้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะส่วนคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดเลยฝนแบบนี้ระวังลมกระโชกแรงด้วยนะคะภาคกลางยังมีฝนค่อนข้างมากร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลงมาถึงพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราไปจนถึงพื้นที่ชายฝั่งชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตก

มีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงใครมีแผนเดินทางอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและเผื่อเวลากันด้วยนะคะสรุปว่าวันนี้นะคะแม้ว่าภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆแต่ภาคกลางตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ต้องย้ำเลยค่ะว่านอกจากจะต้องพกร่มแล้วเนี่ยระวังเรื่องลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนสะสมด้วยนะคะดังนั้นติดตามพยากรณ์อากาศเอาไว้อย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะดูแลตัวเองเดินทางให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตกเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบง

0: เวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของง้าว
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาลูเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจมชาประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็วปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซน

0: ร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
1: โซนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
2: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
1: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตกภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
2: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
4: ้ชายฝั่งนั่นสิ
2: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
4: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
2: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก

0: แรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทแล้วรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
1: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
3: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: งานอีเวนต์จะว้าวได้ต้องอาศัยความสามารถครีเอทีฟครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครีเอทีฟมีหน้าที่และต้องทำอะไรในงานบ้างผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพครีเอทีฟครับและศิษย์เก่าของเราวันนี้ครับคือพี่เอกครับผมสวัสดีครับพี่เอกครับ
2: สวัสดีครับตอนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายครีเอทีฟครับครีเอทีฟซัพพลายเออร์ที่บริษัท Sonic Youth 1999นะครับซึ่งถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักต้องบอกว่าบริษัทอีเวนต์ของพี่ก้องปิยะเนี่ยจะออก
1: โอเคครับผม
2: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วอาชีพครีเอทีฟนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆขั้นตอนของครีเอทีฟก็ต้องบอกอีกว่าแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันอย่างบริษัทที่พี่ทำเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่หัวไปจนถึงท้ายเลยอันดับแรกคือไปรับบีฟ
1: ไปรับบีฟ
2: จากลูกค้าใช่ครับไปกับ AE นะครับไปมาร์เก็ตติ้งไปรับบีฟว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรอยากได้งานแบบไหนโปรดักต์เขาเป็นยังไงต้องการจะสื่อสารยังไง2คือกลับมาเบรนสตอร์มกับทีมนะครับทั้งโปรดิวเซอร์นะครับ AE รวมถึงครีเอทีฟในทีมอื่นๆด้วยว่ามันควรจะออกมาเป็นรูปแบบไหน3ทําพรีเซนเทชั่นนะครับในพรีเซนต์เราก็ต้องนําเสนอภาพงานออกมาตั้งแต่หัวเลยจนถึงท้ายเหมือนกันครับแล้วก็ไปนําเสนองานลูกค้านําเสนอเสร็จปุ๊บถ้ามีแก้ส่วนใหญ่ก็จะแก้ครับแล้วก็จะมาทําเป็นดับต่อไป
1: ส่วนใหญ่ก็จะแก้นะครับ
2: ใช่ครับให้มันถูกต้องให้มันโดนใจลูกค้าให้มันว้าวนะครับตามที่ลูกค้าอยากได้ตามโจทย์ของลูกค้าจากนั้นเนี่ยไอเดียเราผ่านเรียบร้อยปุ๊บโปรดิวเซอร์เขาก็จะไปจัดทำในเรื่องของโปรดักชันเราก็จะมีหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของว่าโอเคมันถูกอย่างที่เราคิดหรือเปล่าก่อนถึงวันงานเราก็ทำคิวซีเควนซ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของสคริปต์ด้วยจบมาแล้วก็มาประเมินงานหลังงานครับผมอันนี้คือหน้าที่ของครีเอทีฟ
1: แล้วตอนที่แบบจัดอีเวนต์หน้างานพี่เอกต้องเข้าไปทำอะไรตรงนั้นครับ
2: ก็จริงๆเราต้องอยู่ตั้งแต่ในการซ้อมคิวเลยโปรดิวเซอร์คุมคิวแต่เราเป็นคนทำคิวขึ้นมาทั้งหมดทุกอย่างเริ่มต้นจากการดีฟทีมงานทั้งหมดเลยว่าโอเควันนี้ฝ่ายไหนเราจะมี 1-10 เนี่ยกว่าจะไปถึงงานอีเวนต์เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ต้องซ้อมโชว์สมมุติถ้าเกิดในงานมีโชว์ในงานมีทอล์กมีอะไรซ้อมคิวซ้อมโชว์ในเรื่องของสคริปต์รันสคริปต์ให้ทุกคนเข้าใจไอเดียของงานนี้ภาพของงานนี้ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอหน้างานผู้บริหารมาตัวดารามาศิลปินมาหรือว่าแขกต่างๆมาเนี่ยเราก็ต้องบรีฟนะครับบรีฟคิวบรีฟสคริปต์ต่างๆรวมถึงที่สำคัญคือหน้างานคือเราต้องดูแล MC คุม MC กับทางทีมสเตจแมเนเจอร์ด้วยว่าโอเคภาพงานนี้บรีฟเขาว่ามันคืออะไร
1: งั้นหมายความว่าครีเอทีฟก็ต้องรู้ว่าออของงานทั้งหมด
2: ใช่ครับถูกต้องครับจริงๆก็คือทุกฝ่ายครับ AE โปรดิวเซอร์รวมถึงดีไซเนอร์กราฟิกเขาก็ต้องรู้ภาพงานทั้งหมดแต่ว่าเราแค่ไปอยู่ในจุดนั้นด้วยทุกส่วนเท่านั้นเอง
1: พี่เอกว่าจุดไหนคือจุดที่ยากที่สุดครับ
2: ถ้าถามพี่นะพี่ว่าในเรื่องของการคิดและการขายเพราะว่าบางทีเราคิดงานแบบนี้ทำพรีเซนต์ออกมาไปถึงหน้างานเจองานขายเจอเวลาการขายยังไงลูกค้าแต่ละประเภทไม่เหมือนกันใช่ครับพอลูกค้าแต่ละประเภทไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าวิเคราะห์ลักษณะของตัวภาพงานก่อนสร้างสรรค์แล้วต้องตอบโจทย์ลูกค้าด้วยบางทีเราสร้างสรรค์เรารู้สึกว่าเอ้ยมันว้าของเราคนเดียว
1: แต่บาง
2: ท
1: ี
2: ม
1: ัน
2: ไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าใช่ครับเราก็เลยต้องดูโจทย์ของลูกค้าด้วยว่ามันคืออะไร
1: แล้วช่วงโควิดตอนนี้ฮะกระทบหนักไหมครับ
2: อีเวนต์กระทบโดยตรงนะครับเราไม่สามารถรวมคนกันในหมู่มากๆได้เยอะอยู่แล้วนะตอนนี้ตามมาตรการของรัฐนะครับรวมกลุ่มกันไม่ได้ปุ๊บเราก็หาวิธีทางออกที่ว่าเป็นอีเวนต์ไฮบริดว่าเราจะต้องมีการถ่ายออนไลน์ต่างๆเราใช้การออนไลน์เนี่ยออนไลน์
1: มีคนนิดหน่อยกับออนไลน์
2: ใช่ครับบางลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยเขาก็บิดจากอีเวนต์ที่เป็นอีเวนต์ออนกราวมาเป็นอีเวนต์ออนไลน์ตอนนี้ก็จะมีกลุ่มนึงที่เข้ามาด้วยก็คือลูกค้าฝั่งทางประเทศจีนนะครับก็จะมีโปรดักต่างๆจากทางประเทศจีนเนี่ยมาจ้างทางฝั่งไทยทางเราเนี่ยให้ออกกันในรับผิดชอบแล้วออนไลน์ไปยังแพลตฟอร์มของทางจีน
1: ครับเราต้องแบบเปลี่ยนไปแพลตฟอร์มทางจีนเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกับของไทยมันแตกต่างกันเยอะไหมฮะแล้วมีอะไรบ้างครับ
2: ค่อนข้างจะมีความแตกต่างครับเพราะว่าเนเจอร์คนไทยกับเนเจอร์คนจีนจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับคนจีนเขาก็จะมีวิธีการซื้อวิธีการชอบในเรื่องของโปรดักต์หรือว่าในเรื่องของการขายอีกแบบหนึ่งคนไทยก็จะมีในเรื่องอีกแบบหนึ่ง
1: อย่างจีนเป็นยังไงครับ
2: เวลาซื้อของเนี่ยเขาจะมีความที่ชอบถูกใจ ถูกใจเขาซื้อเลยเขาเปเลยนะโปรโมชั่นนะตรงนั้นใช่
1: ถูกใจ
2: คือถูกใจในเรื่องของคอนเทนต์อ่ะอย่างที่พี่ทำจีนตอนนี้คือจะเอากลุ่มดาราก็จะไปไลฟ์ขายของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่มานั่งเอาโปรดักต์วางปุ๊บแล้วก็ถามว่าคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันก็จะต้องมีคอนเทนต์เล่าเรื่องเราก็จะดีไซน์ขึ้นมาว่าเฮ้ยใน2ชั่วโมงในการไลฟ์เนี้ยเราจะเล่าเรื่องเขาเรียบร้อยปุ๊บกินเสื้อผ้าเลอะแล้วก็จะไปจุดต่างๆพอคนจีนดูเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การนั่งขายของธรรมดาแล้วมันมีคอนเทนต์มันมีเรื่องราวมีสตอรี่ต่างๆใช่ครับ
3: ก่อนอื่นให้การทักทายแฟนคลับชาวจีนหน่อยครับ
4: สวัสดีพี่แฟนคลับชาวจีนทุกคนนะครับ
5: เจ้นเดินหลักๆก่อนกล้องกลับก็พูดเล่นคุยกับกล้องไปเลย
6: เจ้นก็พูดคุยไปภาษาไทยภาษาจีนไป
5: ครับวันนี
2: ้ระบบพร้อมยูเซอร์ซึ่งเราจะเปิดส่งลิงก์ให้เขาตอนประมาณ3โมงครึ่งใช่ไหมครับพี่หนุ่ม3โมงครึ่งนะพี่
1: แล้วถ้าแบบมีน้องๆที่แบบอยากจะเป็นครีเอทีฟเนี่ยเขาต้องเรียนรู้อะไรก่อนบ้างฮะ
2: เริ่มต้นจากการที่เราชอบอะไรใหม่ๆค้นคว้าหาอะไรใหม่ๆเตรียมเปิดรับตลอดเวลาพูดก็เชยแต่จริงๆมันสำคัญครับต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว
1: ไม่เต็มแก้ว
2: ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเพราะว่าแต่ละวันที่เราเจอคนเราเจองานเราเจออะไรใหม่ๆเนี่ยเราต้องรับหมดบางงานบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับงานนี้ก็ได้เราเก็บพอเรามีคลังหลายๆอย่างไว้ในหัวสมองเราไว้ในเครื่องมือเราเหมือนเรามีเครื่องมือครับพอไปเจอโจทย์เราก็สามารถเอาเครื่องมือตรงนั้นเนี่ยไปแก้โจทย์ได้ย้อนกลับไปโควิดรอบแรกเจนุนโบ
1: อ
2: ย่างเงี้ยครับอย่างเจนุนโบมันก็จะเป็นคอนเทนต์หลักๆในที่เราสามารถเอาไปเล่นในออนไลน์หรือเล่นในงานต่างๆได้ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว
1: ช่วง
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก็เป็นใช่ก็เป็นทิกต็อกเป็นความอะไรนะรักคนมี2คนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มันเปลี่ยนยิ่งออนไลน์เข้ามามีส่วนบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาตรงนี้ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ลืมทิ้งข่าวสารบ้านเมืองที่มันจะต้องดำเนินการต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญเลยถามพี่นะของการเป็นครีเอทีฟเลยคือการฝึกคิดคนจะคิดว่าเรียนภาษาไทยเรียนศิลปศาสตร์จะสอนในเรื่องของวรรณคดีแต่งกลอนจริงๆไม่ใช่ครับคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเขาสอนในเรื่องของการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียน4อันแต่สิ่งที่สำคัญคือการคิดวิเคราะห์ตัวบทเรียนเราเรียนตั้งแต่วรรณคดีโบราณจนถึงวรรณกรรมสมัยใหม่นะครับและสิ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะครับก็คือการมีวิชาที่หลากหลายเนื่องจากว่าคณะเราอ่ะค่อนข้างหลากหลายพี่ได้เรียนวิชาของคณะ VS คณะสัตวแพทย
1: ์
2: วิชาการอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างปลอดภัยสมมติสัตว์เลี้ยงเรามีสัตว์เลี้ยงสักตัวนึงอ่ะเราจะอยู่กับแมวกับหมาตัวนั้นอย่างปลอดภัยยังไงกฎหมายคุ้มครองสัตว์มันดูแลเรามากแค่ไหนใช่ครับแมวจรที่มากินอาหารทุกวันแล้วเราให้อาหารทุกวันเนี่ยเลยกี่ปีเป็นต้นไปถ้าเกิดเขาไปกัดตัวอื่นเนี่ยเราจะต้องถือว่าเป็นเจ้าของเขาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันคือวิชาอย่างนี้ใช่ซึ่งวันนึงเราก็ได้ใช้เพราะเราก็ต้องมาจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับสัตว์อีเวนต์อาหารหมาบ้างอาหารคนบ้างซึ่งตรงนี้เราก็จะมีความรู้มีดึงต่างๆหรือคือวิชาเลือกเสรีครับมันก็จะมีความหลากหลายรวมถึงวิชาในคณะก็ทุกอย่างมันคือความรู้หมดแหละมันก็ไปเป็นเครื่องมือในการที่ฝึกฝนนะครับหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากห้องเรียนด้วยครับผม
1: แล้วถ้ามีน้องๆดูอยู่แล้วเขาอยากจะรู้ว่าฉันเหมาะไหมอ่ะแล้วตอนนี้ฉันอยากเป็นหรือเปล่าฉันก็ยังตัดสินใจไม่ได้พี่แต่พอจะมีคำแนะนำให้น้องๆไหมครับ
2: ถ้าถามพี่นะทำหลายๆอย่าง
1: ฝึกทำ

0: เลยใช
1: ่ใช่ครับลองหลายๆอย่างว่ากิจกรรมเราไม่ใช่แค่ในห้องเรียนอย่างเดียวลองไปทำกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ดูอะไรเยอะๆแล้วถามตัวเองสิ่งที่เราจะต้องการอะไรใช่ครับ
2: ผมว่าพี่เอกกับผมคล้ายๆกันที่ว่าเราเป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกันทำได้กิจกรรมเยอะมากผมว่าก็น่าจะชัดเจนใครที่ชอบกิจกรรมหรือชอบงานต่างๆจัดงานชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้ไงก็อาจจะมี
1: ใช่สมมุติถ้าเกิดคุณชอบปาร์ตี้คุณก็ต้องอ่ะชอบแบบปาร์ตี้ปุ๊บคุณไปให้สุดด้านปาร์ตี้เลยนะ
2: คุณอาจจะจัดอีเวนต์อะไรได้สักอย่างขึ้นมา
1: หรือบางคนชอบแค่ขนมครกคุณก็ต้องแบบว่ารู้คือรู้เรื่องไหนลึกรู้เรื่องไหนจริงคุณก็แค่ขนมครกคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะแค่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนถ้าเกิดคุณรู้ครบคุณรู้เยอะในเรื่องนั้นลึกๆจริงๆอ่ะคุณก็จะสามารถจะไปทุกทางได้สุดครับ
2: ก็คือต้องลองให้มากที่สุด
1: ใช่ครับลองดู

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

งแต่เด็กๆเลยเป็นคนที่ชอบกินกาลาแมมาอยู่แล้วแต่ว่าโตขึ้นพอเราได้ทานอีกครั้งอะค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันมีความหนึบมีรสชาติมี texture ที่คล้ายๆกับโมจิรู้สึกว่ามันน่าจะส่งเสริมกันได้ดีค่ะเราก็เลยดึงตัวนี้มาทำ

วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหาร

0: ใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
2: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: นเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจความจัดจ้านแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทำอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
2: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอเสมิงแล้วก็อำเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟเจี๊ยบนั่นเอง
2: คุณยฤทธิ์ ณทัศน์จักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบลุงฐานลาบขมอยู่ตลาดกระจาวครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วๆไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วๆไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่า

ไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ขาเริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

จากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนำกวนไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับ

0: ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แตกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอด1คำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบเนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะส่วนมากนี่ป้าจะต้องลาบเพื่อมันเหนียวๆลาบมันจะได้ลำนะเจ้าอาจจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะแต่มันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะเจ้าขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานอย่างเงี้ยเจ้าจะต้องล้มงัวล้มหมูอย่างเงี้ยเจ้าบางคนบอกให้กินจิ้นงัวจิ้นควายเนาะเอาใช้ปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่ตกปลาเพี้ยนะเจ้าปลาที่มีเกล็ดอ่ะเจ้าเพราะว่าถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเครื่องเคียงที่มันกรอบๆกินด้วยลาบเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นจะกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าส่วนมากไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าอย่างสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยเราจะเนาะสมมติว่าอย่างมังลาบมังแป๋เนาะเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นบอกแขวนลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศเนาะเจ้าแล้วแต่บ้านใต้ไปเหนือจะชอบอย่างใด

0: บอกแฟนนักการบรรเลงบอกแฟนเนี่ยนะจ๊ะแล้วก็เขาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนพอใจก็จะลาบทิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตามน้ำพริกล่ะการที่เขาจะลาบเนี่ยมันจะลาบคนเดียวไม่ได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยจ๊ะก็จะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูเชฟนิ่มนั่นเองครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุกคนได้ลองมองลึกๆ ลงไปแล้วนะคะการวิธีการทําลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายอย่างเพื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดและก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะ

จุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเปียค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุล่านะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่กล้างแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะ

หลังจากที่เราลาบเสร็จเราก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

แล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำละก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากัน

นนี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็คือในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปล่าปลาที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจีเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจีเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตัก

0: จุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกันซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าไปที่เป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบทรัพย์ให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทำมาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทำให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่วัตถุดิบของทางภาคเหนือของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปลาสเฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคสเฟียให้ยังคงรสชาติลาบปลาเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนู เราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่

ษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

หัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดนี่มันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าเออฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความ

สามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยนึงนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดนี่มันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับสอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเครื่องนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเราคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดเนาะวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไป

เจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นนะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทั้งทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะรู้คิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ย

มักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะฉะนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: ลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DL มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผ

สำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

หลายคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะคงอยากจะหารายได้ที่นอกเหนือจากรายได้จากการทำงานค่ะหนึ่งวิธีที่สามารถต่อยอดความมั่งคั่งของเราได้ก็คือการลงทุนในกองทุนรวมนะคะเพราะว่าจะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างน่าสนใจแต่กองทุนรวมก็มีอยู่มากมายเหลือเกินนะคะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีการเลือกกองทุนรวมกันค่ะคุณผู้ชมเคยคิดไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้จากการทำงานแล้วเราจะนำเงินที่ไหนมาใช้เชื่อหรือไม่ว่ากองทุนรวมนะคะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถสร้าง passive income ได้ในวันที่เราไม่ได้ทำงานแล้วนะคะแต่ว่าจะทำได้อย่างไรวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะที่เธอก็เริ่มต้นจากการทำบันทึกรับจ่ายจนทำให้ผันตัวมาเป็นนักออมและนักลงทุนค่ะหลายคนนะคะเลือกที่จะใช้แรงทำเงินมาตลอดชีวิตเลยนะคะก็คือทำงานกับบริษัทนะคะหรือไม่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะแต่ว่ามีอยู่ในนึงนะคะที่เราสามารถให้เงินทำงานได้และเครื่องมือที่หลายคนเลือกใช้ก็คือกองทุนรวมวันนี้เราเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งท่านนะคะที่นอกเหนือจากจะเริ่มต้นลงทุนด้วยกอง

0: รวมของตัวเองแล้วนะคะยังแบ่งปันความรู้เรื่องนี้มาสู่สังคมออนไลน์ด้วยนะคะผ่าน Facebook Fanpage แล้วก็มีคนที่ได้ความรู้จากเธอเยอะทีเดียวนะคะมาพูดคุยพร้อมกันกับคุณสสิธรทองสุขนะคะหรือว่าพี่ก้อยอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่ก้อยคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลายคนบอกเอ๊ะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาพี่ก้อยในโลกการเงินเท่าไหร่ให้พี่ก้อยแนะนำก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงชีวิตการทำงานเนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
1: ผลิตให้ต้นทุนต่ำสุด
0: ลีนใช่ไหมคะ
1: ใช่ลีนก็มีหน้าที่ให้ความรู้กับพนักงานแล้วก็ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมพวกลีน
0: ค่ะเข้ามาสู่โลกการเงินครั้งแรกเลยไงคะ
1: คือต้องบอกตรงๆว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยก็เป็นคนที่แบบชอบเก็บเงิน
0: อยู่แล้ว
1: ชอบเก็บเงินอาจจะแบบมีตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คุณพ่อก็รับราชการแต่ก็ชอบค้าขายเพื่อที่จะมีรายได้เสริ
0: ม
1: พอเราเรียนจบมาได้พอเรามีเงินเนี่ยเราก็แบบโน้ตเราก็อยากจะมีเงินเยอะเยอะ
0: ใช่ค่ะเป็นความฝันของใครหลายคน
1: ใช่แล้วคุณแม่เนี่ยคือได้จากคุณแม่มาเยอะคือคุณแม่เนี่ยทุกวันจะต้องลงบัญชีวันนี้ซื้อขนมไปกี่บาทท
0: ุกวันเลยเหรอคะ
1: ทุกวันค่ะแกมีสมุดจดบัญชีส่วนตัวของแกเนี่ยทุกวันเงินกี่บาทกี่สตางค์แกลง
0: รายละเอียดทั้งหมด
1: ใช่ถามได้คือตอบได้หมดย้อนหลังไปแค่ไหนแกมีเล่มของแกแกไม่ต้องมีแอปพลิเคชันอะไรนะคะ
0: อันนี้ทำแบบแมนนวลเลย
1: ใช่ก็คือตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ก็เห็นคุณแม่ทำ
0: โอ้
1: ณวันนี้ตอนนี้แก70กว่าแกก็ยังทำอยู
0: ่ถือว่าน่าชื่นชมมากนะคะเพราะว่ามีวินัยมากในการจดบันทึก
1: พี่เลยคิดว่าพี่ได้จากตรงนี้จากแกมาเยอะเลย
0: แล้วพี่ก็เองก็ทำด้วย
1: ทำด้วยค่ะ
0: ทำตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่คะได้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้แอปพลิเคชันดังมือถือนะคะ
0: ดียังไงคะการทำบันทึกรับจ่ายเพราะหลายคนบอกว่าจดเนี่ยน่าเบื่อเสียเวลาเดี๋ยวคนอื่นก็จะหาว่าอุตนีหรือเปล่า
1: แอปพลิเคชันสมัยนี้ทำได
0: ้
1: มีแบบทำบ
0: ั
1: ตเจ
0: ็ต
1: มีฟอร์แคสสามารถที่แบบปริ้นเอาออกมาเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็น Excel ดูได้ด้วย
0: ค่ะแล้วที่วางแผนกับที่เป็นจริงเนี่ยมันเหมือนกันหรือมันแลกกันต่างกันยังไงบ้างคะ
1: มันก็แค่ประมาณการคร่าวๆแต่จริงๆมันจะต้องมีแลบกันแน่นอนอยู่แล้วเพราะจะมีบางค่าใช้จ่ายบางอย่างที่แบบอันแพลนเกิดขึ้นมาได้แต่พอเรารู้ว่าตัวนี้มันอันแพลนเราจะไปลดส่วนไหนที่จะแบบมาคัฟเวอร์
0: ม
1: ันเพราะไม่งั้นเนี่ยแผนที่เราจะมีเงินเพิ่มเนี่ยมันก็จะอาจจะหายไป
0: แปลว่าเราจริงๆก็พยายามทำให้ได้ตามแผนมากที่สุด
1: ใช
0: ่แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการที่วางแผนไว้เราก็บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เราคิดว่าไม่จำเป็น
1: ใช่
0: นะคะจัดสรร
1: บางคนอาจจะคิดว่าเวอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นแบบธรรมชาติของตัวเองไปแล้วก็ไม่ได้เบื่อที่จะทำแบบนี้
0: ใช้เวลานานไหมคะเหยียบแผนแบบนี้
1: จริงๆใช้ไม่นานนะมันก็คือเอาข้อมูลเก่าเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรแล้วก็เอามาวางแผน
0: เพราะฉะนั้นยากสุดก็คือตอนเริ่มต้น
1: ใช่
0: เราไม่มีข้อมูลเก่าเป็นแบ็ค
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นก็เริ่มจากการลงบันทึกที่เกิดขึ้นจริงก่อนผ่านไป1ปีเดี๋ยวเราจะเห็นค่ะว่ากระแสเงินของเราหลุดออกไปตอนเดือนไหนเข้ามาตอนเดือนไหน
0: อึดอัดไหมคะหรือรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าว่าแบบอุ้ยกินกาแฟแก้วละ20บาทต้องลงบันทึกไปบางคนแบบ
1: 5บาทละคงไม่ถึงขนาดนั้นเลยอ่ะเน
0: ี่
1: ย
0: มันจะละเอียดเกินไปเดี๋ยวเสียเวลานะคะทีนี้พอเราวางแผนดีๆแบบนี้นะคะก็คือทำให้เราเนี่ยรู้จักบริหารรายรับรายจ่ายแต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นลงทุนแค่อาจจะรู้ว่ามีเงินเก็บออมมีเหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ใช่มั้ยคะแล้วคิกออฟของการลงทุนของพี่ก้อยล่ะคะ
1: มันก็เริ่มจากการฝากประจำก่อนเนาะตอนนั้นเราไม่รู้อะไรก็ฝากประจำไปทุกเดือนเราก็มีเพื่อนรุ่นพี่เขามาบอกว่าเอ้ยเขามีขายพวกกองทุนรวมเนาะตอนนั้นนานมากแล้วค่ะประมาณปี37ตอนนั้นเงินเดือนก็น้อยมาก
0: ค่ะ
1: แต่ด้วยความแบบก็ลองดูเน
0: า
1: ะอ
0: ยากรู้อยากลอง
1: ใช่ก็เดินไปแบงค์ธนาคารกรุงเทพพูดได้เนาะธนาคารกรุงเทพกองทุนบัวบัวแก้วหรือสักอย่างเนี่ย
0: ตอนนี้ยังมีอยู่บัวแก้ว
1: เขาก็เปิดบัญชีเขาให้เราทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำ
0: คือเพื่อนแนะนำมาก่อน
1: ใช่ในยุคนั้น
0: ค่ะ
1: ใช่ก็คือมันไม่มีสื่ออะไรที่จะบอกว่าตอนนี้มันกี่บาทกี่อะไรเงี้ยมันจะต้องไปอัปเดตกันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่เยอะมากเนาะด้วยความไม่รู้ก็เลยขายปิดบัญชี

0: ตอนนี้ขาดทุนกำไรค่ะ
1: ยังได้อยู่นะ10บาท20บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้นิดเดียว
1: ใช่
0: แต่เรายังไม่เข้าใจ
1: ไม่เข้าใจเลย
0: ไม่เอาดีกว่าเพราะไม่รู้เรื่อง
1: เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเอาเงินเราไปทำอะไรแล้วมันต่างกับที่ฝากเงินประจำยังไงเราฝากประจำของเราไปเรื่อยๆดีกว่า
0: อุ่นใจกว่ารู้เรื่องเข้าใจกว่า
1: ใช่ประมาณนั้น
0: ก็เลยพักเรื่องของการลงทุนเอาไว
1: ้
0: จนกระทั่งกลับเข้ามาเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรคะ
1: ตอนนั้นเนี่ยก็ทำงานได้สักพักนึงนะปี47เนี่ยก็ทำงานได้ประมาณเกือบ10ปีนะ
0: คะ
1: เขามีการประชาสัมพันธ์จากทางรัฐบาลเนี่ยว่ามีกองทุนที่ลดหย่อนภาษีได
0: ้
1: ตอนนั้นเราก็เป็นมนุษย์ที่เสียภาษีละเออเราก็เลยไปหาหนังสือมาอ้างก็เลยตัดสินใจซื้อกองทุน LTF
0: เพราะว่าได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
1: ใช่แล้วก็พอสิ้นปีเราก็เฮ้ยเขาทำยังไงต้องมายื่นแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามศึกษาแล้วก็ลองทำดูเออเฮ้ยมันได้คืนจริงๆนะมันได้ลดหย่อนภาษีจริงๆนะ
0: หลังจากนั้นก็เลย
1: ลงทุนมาตลอด ทุกปีคือมีเงินเหลือออมก็จัดเต็
0: ม
1: ในส่วนของ LTF
0: แต่ว่าคุณก้อยก็ไม่ได้หยุดแค่เรื่องของกองทุน LTF เท่านั้นทำไมถึงติดใจกองทุนรวมแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมต่อเนื่องล่ะคะ
1: มีความรู้สึกว่าการลงทุนในกองทุนเนี่ยมันทำให้ความมั่งคั่งเราเพิ่มขึ้นได
0: ้
1: มันดีกว่าเอาเงินไปฝากในแบงก์แล้วกินดอกเบี้ยเนา
0: ะ
1: อีกอย่างนึงก็ศึกษาเพิ่มก็รู้เรื่องพวกเงินเฟ้
0: อ
1: ที่มันจะทำให้ค่าของเงินเราลดลงด้วยก็เลยศึกษาเกี่ยวกับกองทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกเหนือจาก LTF เราก็ไปลงทุนอย่างอื่นกองทุนแบบอื่นด้วยนะคะว่ามันจะต้องจัดพอร์ตแบบไหนเพื่อจะทำให้ผลตอบแทนในระยะยาวเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นแพสซีฟอินคัมให้เราได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคุณก้อยเล่าให้ฟังดีกว่านะคะว่าแล้วทำอย่างไรถ้ามนุษย์เงินเดือนทั่วไปนะคะอยากจะจัดพอร์ตนะคะเพื่อจะมีแพสซีฟอินคัมจากกองทุนรวมนะคะสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะในเงินทองต้องวางแผนนะคะหลังจากทราบแล้วนะคะว่าพี่ก้อยเองเนี่ยสามารถที่จะเลือกกองทุนรวมเพื่อสร้างพาสซีฟอินคัมให้กับตัวเองได้นะคะคำถามก็คือแล้วเราจะเลือกอย่างไรนะคะพูดคุยกับพี่ก้อยต่อเนื่องเลยถามพี่ก้อยแบบนี้ดีกว่าค่ะว่าสิ่งแรกที่ต้องทำนะคะเวลาเราอยากจะลงทุนในกองทุนรวมคืออะไรคะ
1: อันดับแรกเลยก็คือต้องมีเป้าหมายก่อนค่ะว่าเราจะลงทุนและเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรเพื่ออะไรเมื่ออะไรนะคะ
0: เป้าหมายสำคัญที่สุด
1: ส่วนตัวพี่ก้อยเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายใหญ่ในการลงทุนเลยก็คือเรื่องของการวางแผนเพื่อหลังเกษียณนะคะว่าเราอยากจะมีเงินเท่าไหร่ณวันที่เราไม่ได้ทำงานแล้ว
0: เสร็จแล้วปุ๊บเราทำไมถึงใช้กองทุนรวมเพื่อปิดแก็ปหรือช่องว่างตรงนั้นให้เต็ม
1: ก็เราประเภทมนุษย์เงินเดือนไงเราคงไม่มีเวลาว่างไปเฝ้าตลาดหุ้นไหมเมื่อเขามีเครื่องมือมาให้แล้วเราก็แค่ใช้เครื่องมือเลือกให้ถูกเพื่อจะให้มันได้ตามเป้าหมายก็เริ่มวางแผนจัดพอร์ตว่าตามความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เนี่ยเราควรจะจัดพอร์ตในลักษณะไหนลงทุนในกองทุนประเภทใดสัดส่วนเท่าไหร
0: ่
1: ก็ต้องศึกษาว่ามันมีกองทุนกี่ประเภทนะที่เป็นแบบไหนบ้างตราสารหนี้กองทุนรวมหุ้นหรือว่าประเภทที่เสี่ยงสูงหน่อยพวกทองคำน้ำมันอะไรอย่างนี
0: ้วิธีในการเลือกกองทุนเพื่อจัดมาไว้ในพอร์ตที่พี่ก้อยวางเอาไว้แล้วนะคะว่าสัดส่วนของหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตราสารหนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สินทรัพย์อื่นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราเลือกแบบไหนล่ะคะ
1: พี่ก็จะเอาข้อมูลที่เราสามารถหาได้ในเว็บไซต์ซึ่งมันก็มีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ที่เราสามารถที่ไปศึกษาข้อมูลนะคะในเว็บไซต์เหล่านี้นะคะเขาก็จะมีผลประกอบการย้อนหลังของกองทุนให้เราดูได้ว่าเอ๊ะกองทุนประเภทนี้ผลเขาบริหารจัดการกองทุนแล้วได้ผลตอบแทนเป็นยังไงแต่ว่าการผลตอบแทนย้อนหลังก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูสิ่งอื่นๆเพิ่มเติม
0: เช่นอะไรบ้างคะ
1: ถ้าถามตามตรงก็จะดูผู้จัดการกองทุนด้วยนะคะบางทีผู้จัดการกองทุนก็ย้ายไปหลายที่
0: ใช่ค่ะมีการเปลี่ยนบลจ.บ้าง
1: ใช่
0: ตามไหมคะ
1: ก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยดีไม่ดียังไงนะคะเพราะแบบเคยเจอกองทุนที่แบบเคยมีผลประกอบการดีดีแต่อยู่มาวันนึงเอ๊ะทำไมดู performance ไม่ค่อยดีสืบไปสืบมาผู้จัดการกองทุนเขาไม่ใช่คนเดิมแล้วอะเขาไปอยู่ไหนแล้วเราก็ไปสาวหาอ๋อเขาไปอยู่ที่นี่แล้วก็ตามไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่คือที่มานะคะว่าเวลาเราเลือกเนี่ยเรานอกเหนือ ือจากดูเป้าหมายที่เราต้องมีเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกจัดพอร์ตการลงทุนนะคะใช้กองทุนรวมตอบโจทย์เลือกกองทุนจากผลการดำเนินงานในอดีตความเสี่ยงที่รับได้นะคะแล้วก็ทางด้านของผู้จัดการกองทุนที่เข้ามาดูแลด้วยนะคะนี่เวลาเราลงทุนในกองทุนตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยระหว่างทางเราจะเปลี่ยนจะซื้อเพิ่มจะขายออกเปลี่ยนกองยังไงขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
1: ที่ใช้มาตลอดก็คือ DCA คือลักษณะของการซื้อเฉลี่ยทุกเดือนจะขึ้นจะลงจะอะไรเราก็ซื้อแต่ว่านั่นต้องเป็นกองทุนที่เราเลือกมาก่อนแล้วนะคะก็ซื้อเฉลี่ยไปอย่าง LTF เนี่ยคือซื้อทุกเดือนตั้งแบบเป็นซื้อประจำไปเลยอัตโนมัติให้ได้ส่วนกองทุนอื่นๆเนี่ยก็กระจายตามพอร์ตนะคะว่าควรจะกระจายไปตราสารหนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามรักษาสัดส่วนนะระหว่างทางเนี่ยก็อาจจะมีการปรับพอร์ตบ้างเช่นอย่างที่การรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับรอบบ้านผ่านเมืองที่จะมีผลกระทบต่อราคา
0: ก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป้าหมายชัดว่าเพื่อเกษียณระยะยาวแบบนี้เราก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนไส้ในถ
1: ้
0: าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆนะคะนอกเหนือจากเป้าหมายระยะยาวเพื่อการเกษียณแล้วนะคะมีการวางแผนร่วมกับครอบครัวหรือมีระยะสั้นระยะกลางยังไงบ้างคะ
1: มีแน่นอนบ้านนี้เป็นคนชอบเที่ยวมากถ้าแบบว่าใครสนิทเนี่ยจะรู้ว่าหยุดไม่ได้คือต้องไปเที่ยว
0: เที่ยวที่ไหนคะในประเทศต่างประเทศหรือผสมกัน
1: ทั้งในทั้งต่างประเทศนะคะก็ตามทรัพย์ที่พร้อมก็คงแบบว่าไม่ได้แบบว่า
0: คุณไหมคะ
1: ก็เป็นเงินจากการออมที่เรากันไว้เนี่ยแหละค่ะว่าเงินที่ใช้สำหรับไปเที่ยวเท่านี
0: ้วางแผนไปแล้ว
1: เป็นบัดเจ็ตเท่านี้เพราะเราก็จะใช้บัดเจ็ตประมาณนี้นะคะ
0: ประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อสร้างพาสซีฟอินคัมให้กับตัวเองเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคะ
1: พูดถึงประโยชน์นี่มีเยอะมากมันทำให้เรามีเวลาว่างใช้ชีวิตได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลกับ

0: ข้อที่ไม่ดีไม่ได้คือไม่ดีก็คือการที่ไม่ลงทุนนั่นเอง
1: นี่คือข้อเสียสำคัญที่หลายคนกำลังเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องลงทุนด้วยกองทุนรวมเองค่ะพี่ก้อยหลายคนก็รู้นะคะว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินเพิ่มขึ้นได้แต่ในฐานะที่พี่ก้อยเองเนี่ยลงทุนจริงๆแล้วแล้วก็ใช้กองทุนรวมเป็นหลักเลยนะคะผลตอบแทนที่ได้ตอบโจทย์ความมั่งคั่งของเราให้เพิ่มขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ตอบได้เลยค่ะว่าจริงค่ะนะคะจากประสบการณ์ที่ลงทุนด้วยตัวเองมานะคะผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยพูดได้ใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ได้หรูหรามากแต่ว่าพี่ชอบก็พอใจกับมันก็ประมาณ 8-10% ในบางปีเนี่ยก็จะได้มากกว่านั้น
1: ค
2: ่ะก็เฉลี่ยอยู่ประมาณนี
1: ้ก็ถือว่าไม่น้อยเลย
2: ก็น่าจะตอบเป้าหมายในอนาคตที่เราหวังไว้ได้ถ้าเกิดมันรักษาระดับเฉลี่ยขนาดนี้ได้นะคะก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะคะ
3: สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามนะคะไม่ใช่แค่การเพิ่มค่าเงินของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือการตั้งเป้าหมายซึ่งพี่ก้อยย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่าถ้าเป้าหมายเราชัดก็จะกลายเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถเดินตามสิ่งที่เราต้องการและทำให้สำเร็จได้ค่ะซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยนะคะที่มาพูดคุยกับเราและสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้หา passive income จากกองทุนรวมค่ะพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเราจะสามารถหา passive income จากกองทุนรวมได้อย่างไรบ้างค่ะ
4: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
3: เพราะการวางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกคนนะคะดังนั้นเราจะมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าถ้าเราอยากสร้างรายได้จากสินทรัพย์หรือว่า passive income จะทำได้อย่างไรบ้างผ่านกองทุนรวมค่ะ
5: เราสามารถสร้างความมั่งคั่งแบบง่ายๆนะครับโดยการได้รับ passive income จากกองทุนรวมครับ passive income คืออะไรนะครับเราต้องแยกประเด็นกันครับว่าปกติแล้วปัจจุบันครับเราได้รับรายได้นะครับแบบ active หรือแบบ passive ครับ active income ครับคือรายได้ที่เราจะได้รับต่อเมื่อเราใช้แรงงานของเราครับแลกไปเป็นเงินครับไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องไปเปิดร้านด้วยตนเองวันใดวันหนึ่งครับถ้าสมมุติเราไม่สบายขึ้นมานะครับเราจะทำอย่างไรครับรายได้จะมาถึงเราได้อย่างไรนะครับอย่างนี้เป็น active income นะครับส่วน passive income ครับหมายถึงรายได้ที่ได้มาโดยที่เราไม่ต้องออกแรงครับซึ่งรายได้ประเภทนี้ส่วนใหญ่นะครับจะหมายถึงรายได้ที่เราได้รับจากการลงทุนกองทุนรวมครับจะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ในการเป็น passive income ครับผมกองทุนรวมดีอย่างไรครับข้อแรกครับเรามีมืออาชีพในการบริหารจัดการกองทุนซึ่งได้แก่ผู้จัดการกองทุนได้รับใบอนุญาตและได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นผู้จัดการกองทุนจากก.ล.ต.ด้วยในการขึ้นทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจครับในความเป็นมืออาชีพและทรงคุณวุฒินะครับและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเป็นอย่างดีนะครับข้อดีข้อที่2ของกองทุนรวมก็คือมีการกระจายการลงทุนครับกองทุนรวมจะนำเงินของเรานะครับ1ก้อนไปกระจายการลงทุนในตราสารต่างๆกันครับขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนที่กองทุนนั้นตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับข้อดีข้อที่3ของกองทุนรวมครับเราสามารถใช้เงินจำนวนน้อยเพื่อที่จะเป็นเจ้าของรวมเซต50ท่านเป็นเจ้าของกิจการของ50บริษัทได้เลยโดยใช้เงินเพียงแค่ 10,000 นะครับหรือ 5,000 บาทเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับถ้าท่านไปลงทุนในหุ้นโดยตรงนะครับบางที5,000หรือ 10,000 บาทท่านซื้อหุ้นได้แค่1ตัวเท่านั้นเองนอกจากนี้แล้วครับข้อดีของกองทุนรวมครับกองทุนรวมครับได้รับการจดทะเบียนนะครับจากก.ล.ต.ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ากองทุนรวมที่ท่านลงทุนนั้นถูกกฎหมายนะครับดังนั้นถ้าท่านจะลงทุนในกองทุนรวมท่านต้องศึกษาให้มั่นใจก่อนว่ากองทุนรวมนั้นมีการจดทะเบียนกับก.ล.ต.หรือไม่ซึ่งดูได้จากเว็บไซต์ของก.ล.ต.นะครับนอกจากนี้ผู้แนะนำการลงทุนครับคนที่มาขายกองทุนให้กับท่านนี้จะต้องมีความรู้และขึ้นทะเบียนกับก.ล.ต.ก่อนนะครับถึงจะมีสิทธิ์ขายกองทุนรวมให้กับท่านครับโดยท่านสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ของก.ล.ต.ครับโดยพิมพ์ชื่อและนามสกุลของเขาในเว็บไซต์ก.ล.ต.ก็จะขึ้นมาเลยครับว่าบุคคลนั้นได้ขึ้นทะเบียนกับก.ล.ต.เป็นผู้แนะนำการลงทุนที่มีคุณสมบัติที่ขายกองทุนรวมได้หรือไม่4ขั้นตอนครับในการที่จะสร้างความมั่งคั่งด้วยการใช้ passive income จากกองทุนรวมขั้นตอนแรกครับคือการกำหนดเป้าหมายท่านต้องการที่จะได้รับเงินปันผลต่อเดือนเป็นเดือนละเท่าไหร่นะครับถ้าท่านรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยท่านก็จะสามารถกำหนดได้เลยครับว่าเงินต้นที่ท่านจะต้องใส่เป็นเท่าไหร่ผลตอบแทนที่ท่านจะต้องวิ่งเข้าหาเป็นอย่างไรและระยะเวลาในการลงทุนจะต้องใช้นานขนาดไหนขั้นตอนที่2ครับคือการวางแผนการเก็บเงินต่อเดือนนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับท่านกำหนดเป้าหมายแล้วท่านจะรู้เลยครับว่าต่อเดือนท่านจะต้องเก็บเงินได้เท่าไหร่นะครับและที่สำคัญครับเมื่อท่านได้

0: รับผลตอบแทนแล้วนะครับคิดแบบคนรวยครับอย่านำเงินนั้นไปใช้นะครับนำเงินไปลงทุนต่อให้เกิดดอกออกผลเกิดดอกเบี้ยทบต้นขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือประโยชน์ของการลงทุนต่อครับผมขั้นตอนที่3ครับคือการเลือกกองทุนที่ให้เงินปันผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่ท่านจะวางแผนการใช้จ่ายต่อเดือนได้อย่างมั่นคงนะครับส่วนใหญ่แล้วกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอนี้มีอะไรบ้างนะครับประการแรกครับมีกองทุนรวมหุ้นปันผลครับอันนี้ส่วนใหญ่จะให้เงินปันผลอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าตลาดหุ้นช่วงนั้นมีผลประกอบการที่ดีนะครับหรือกองทุนรวมอีกประเภทหนึ่งที่เราให้ความสนใจคือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งเมื่อก่อนภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็น property fund แต่ปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่า REIT นะครับตัวอักษรย่อ REIT นะครับ Real Estate Investment Trust นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นกฎหมายซึ่งต่อยอดมาจาก property fund แบบเดิมนะครับแต่วัตถุประสงค์หลักก็คือเป็นกองทุนรวมที่เป็นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับเพื่อที่จะนำค่าเช่านั้นกลับมาให้เป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอีกทอดนึงทีนี้ผู้ที่จะลงทุนใน property fund หรือ REIT นะครับต้องมีความเข้าใจนิดนึงครับว่ากองทุนที่เราเข้าไปถือนั้นเป็นแบบ freehold หรือเป็น leasehold ครับ freehold นะครับหมายถึงเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ท่านมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แห่งนั้นนะครับเมื่อกองทุนนั้นครบกำหนดแล้วนะครับท่านยังมีสิทธิ์ครับว่าถ้าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขายไปท่านยังมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งตรงนั้นด้วยแต่ถ้าเป็นกองทุนประเภทที่2ครับเป็นกองทุนประเภท leasehold หรือสิทธิการเช่าท่านควรจะสังวรไว้นะครับว่าเมื่อจบอายุโครงการแล้วท่านจะไม่ได้รับเงินต้นคืนแม้แต่บาทเดียวดังนั้นครับเมื่อท่านลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบ leasehold นะครับเมื่อท่านได้รับผลตอบแทนมาแล้วอย่าลืมนะครับว่าทุกๆเดือนที่ท่านได้รับเงินปันผลมานั้นมีเงินต้นของท่านติดมาด้วยเสมอทีนี้ครับในกองทุนรวม leasehold เราจะคิดอย่างไรล่ะครับว่าเงินต้นเราติดมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับในแต่ละงวดยกตัวอย่างเช่นครับสมมติมีกองทุนรวม leasehold ประเภทนึงครับมีอายุหาร20ครับเงินต้นเราจะออกมาปีละ 5% ถ้าสมมติกองทุนรวมประเภท leasehold ครับให้ผลตอบแทนท่าน 8% ต่อปีนะครับมีอายุของการ20ปีก็จะหมายถึงว่ากองทุนรวมนั้นครับจะมีเงินต้นของท่านติดออกมา 5% ครับและให้ผลตอบแทนจริงๆแก่ท่าน 3% ต่อปีนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังให้มากนะครับว่าถ้าลงทุนในกองทุนรวม leasehold แล้วเมื่อจบโครงการแล้วท่านจะไม่ได้รับเงินต้นคืนเลยเช่นเดียวกับกองทุน infrastructure fund นะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่ากองทุนรวมโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานนั่นเองครับเพราะว่าส่วนใหญ่กองทุนรวม infrastructure fund นี้นะครับคล้ายๆกับกองทุน leasehold ครับเป็นการลงทุนในสัมปทานของรัฐซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ดังนั้นเนี่ยเงินต้องจะไม่ได้รับคืนเมื่อจบอายุโครงการดังนั้นนะครับท่านควรจะต้องพิจารณาด้วยว่าเงินปันผลที่ท่านได้รับจากกองทุนรวมประเภท leasehold และ infrastructure fund นั้นมีเงินต้นของท่านติดไปต่อปีปีละเท่าไหร่นะครับพอท้ายที่สุดท่านจะไม่ได้รับเงินต้นคืนเลยจากกองทุนรวมประเภทนี้การสร้างพาสซีฟอินคัมจากกองทุนรวมนะครับท่านยังต้องมีการรักษาวินัยนะครับในการลงทุนด้วยนะครับโดยการลงทุนอย่างต่อเนื่องครับท่านอาจจะต้องรักษาวินัยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พยายามครับหาวิธีครับรายจ่ายเราสามารถลดได้อยู่แล้วนะครับระหว่างลดรายจ่ายกับเพิ่มรายได้การลดรายจ่ายทำได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเดือนที่ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ท่านสามารถนำมาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อให้ยึดหลัก4ขั้นตอนครับกำหนดเป้าหมายครับว่าท่านจะลงทุนเป็นประเภทไหนอย่างไรนะครับเสร็จแล้ววางแผนการเก็บเงินครับว่าจะเก็บเงินอย่างไรครับเลือกกองทุนรวมที่จ่ายเงินปันผลในท่านอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนและสามารถสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายรายเดือนของท่านได้สุดท้ายครับสร้างวินัยการลงทุนโดยการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้เพียงเท่านี้ครับท่านก็จะมีอิสรภาพทางการเงินจากการมีพาสซีฟอินคัมได้อย่างสบายๆ
1: การวางแผนการเงินก็คือการวางแผนชีวิตนะคะถ้าเราเริ่มต้นวางแผนให้ดีตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและเดินตามแผนนั้นอย่างตั้งใจนะคะเชื่อว่าความสำเร็จทางการเงินก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนวันนี้ฟอร์และทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ลาคม2569เวลา 19:14 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop.And the broader T-wave.

ได้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในการดำเนินงานศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก156แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมซึ่งอยู่ระหว่างบรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีหลักสูตรระยะสั้นหรือนันดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกคณะสงฆ์สามพระยากรุงเทพมหานครและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 น.สมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิวัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติจัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทขาวละออเพศักจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาพร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงและครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐุพรหมนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4 รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพนมิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถากล่าวถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติแม้การแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุนกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4 รูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิ

คณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอสเปิร์ตเบลจำกัดณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราชเทพยวดีกรมราชวิทยาลัยจังหวัดตรังท่านิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวณโค้งตาเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25 กันยายน 2569ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมาบรรจบรวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทันทีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัตรกรุ๊ปจัดงานคิดถึงเสด็จย่าครั้งที่29วันนี้ที่ไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครมีพิธีเปิดงานคิดถึงเสด็จย่าครั้งที่29ซึ่งบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัตรกรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และพันธมิตรบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตกันและนิทรรศการหอคำเฉลิมพระเกียรติ84,000 ปีซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิต

ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบกรงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใหญ่แมงมุมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณบริเวณทาราฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ได้ไง
1: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
2: ก็
0: ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
1: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
0: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
1: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
3: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยทัยยังไงล่ะ
0: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
3: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
4: โอ้ทุ่งภูเขาทอง
1: กองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
0: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
3: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีนี้อยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยทัยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยทัยทะเนศเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้าง
0: สมเด็จพระสุริโยทัยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ
1: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
5: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤษณัยมีชัยครับเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS ครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปยังที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชมดอกสร้อยสยามและพันไม้เมืองหนาวที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าจังหวัดพิษณุโลกเริ่มออกดอกสวยงามรับนักท่องเที่ยวเรือไม้ดี

0: หนังยางประยุกต์จากเรือยาวใส่กลไกตามภูมิปัญญาดึงเยาวชนหันมาฝึกประดิษฐ์และร่วมแข่งขันจังหวัดหนองคายจุฑามาศบุตรโพพาชมการเล่นนางสุ่มและนางควายการเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านนาตะกรุดจังหวัดเพชรบูรณ์สร้างความสามัคคีในชุมชนเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวครับกิจกรรมท่องเที่ยวชิมอาหารหน้าหนาวก็ยิ่งคึกคักไปด้วยครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือครับมีงานชิมอาหารถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนนะครับตามวิถีชนเผ่าในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งถือว่ามีพี่น้องชาวไทยหลายชนเผ่าอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดที่นี่ครับหมูฮ่องเต้ผักกาดดองครับที่ต้องใช้เวลานึ่งถึง3ชั่วโมงครับจะได้สัมผัสความอร่อยหมู3ชั้นที่นุ่มละมุนในปากครับเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนที่โดดเด่นมีความพิถีพิถันด้านวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารนะครับทั้งเลือกเนื้อสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารและก็เครื่องเทศต่างๆนี่นำมาสาธิตในกิจกรรมหลงดอยกินเที่ยวเล่นสไตล์อิวเมียนที่ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งในอำเภอคลองลานเนี่ยถือว่ามีพี่น้องชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่าอาศัย
1: ต่างกลางคืนก็ปล่อยมันเป็นน้ำค้างเนาะได้น้ำค้างด้วยกลางวันก
2: ็หมูฮ่องเต้มี
1: จ้ามาทอดได้รสชาติมันก็จะออกเค็มนิดๆเผ็ดนิดๆค่ะ
0: ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์ม้งนะครับที่นำสินค้าของพื้นถิ่นที่หลากหลายครับโดยเฉพาะภูมิปัญญาการสานเก้าอี้หวายที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานนะครับเป็นสินค้าสร้างชื่อแล้วก็สามารถส่งขายถึงต่างประเทศด้วยก็มาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงเครื่องเงินผ้าปักชุดประจำชนเผ่าสินค้าทางการเกษตรและอาหารประจำถิ่นครับ
3: เราต้องการที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเราต้องการสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาให้กับชาวชุมชนในละแวกนี้วันนี้ยินดีมากครับที่มีชาวหลงดอยเข้ามาร่วมงานกับเราเยอะมากวันนี้เราประกอบด้วยชาติพันธุ์อิวเมียนของเราเองแล้วก็มีชาติพันธุ์พี่น้องม้งของเราที่เข้ามาร่วมกับเรามีทั้งข้าวใหม่แล้วก็การแสดงวัฒนธรรมที่เป็นสไตล์ของพี่น้องม้งเรา
0: การอยู่ร่วมกันของชนเผ่าสร้างความสมานสามัคคีกันนะครับจนเป็นการแสดงออกถึงจารีตที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของชาวไทยภูเขาที่นำมาถ่ายทอดผ่านการทำกิจกรรมต่างๆสร้างการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้นอกจากอาหารที่ขายดีแล้วกระเป๋าย่ามใบเล็กๆนะครับก็ขายดีไปด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันแล้วก็อยากได้กระเป๋าใบเล็กๆนะครับสีสันสดใสเป็นของฝากแล้วก็ของใช้ส่วนตัวกันด้วยครับสินค้าจากชาวบ้านที่หากินได้ยากทั้งคนทำก็อายุมากขึ้นคนปลูกก็น้อยลงนะครับนั่นคืออาชีพตำข้าวเม่าขายครับเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดตรังตอนนี้ทั้งคนทำนาทำไร่ก็น้อยลงข้าวเม่าก็หากินยากนะครับชาวบ้านก็ยังพยายามยึดอาชีพนี้ไว้ครับโดยเขาเปลี่ยนจากการตำมือเนี่ยมาใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับมีรายได้นับแสนบาทต่อปีครับดัดแปลงครกกระเดื่องด้วยการติดมอเตอร์เพื่อให้ครกนะครับได้ทำงานตำข้าวเม่าในครกสามารถทุ่นแรงคนอย่างมากแล้วก็คนที่อายุมากก็ยังมาทำข้าวเม่าขายได้ครับนี่เป็นการปรับวิถีชีวิตอาชีพตำข้าวเม่าจากที่เคยตำมือครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและข้าวก็มักจะสุกไวจนตำไม่ทันนะครับอยู่ที่บ้านของป้ายวนใจพัดศรีอายุ63ปีครับหมู่5ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังที่ยังยึดอาชีพตำข้าวเม่าขายด้วยการปลูกข้าวไร่ด้วยตัวเองแล้วก็เก็บเกี่ยวในระยะหนุ่มข้าวป้ายวนใจบอกว่าทำข้าวไร่ด้วยการปลูกเพียงข้าวเหนียวครับเพื่อเอาไว้ทำข้าวเม่าขายโดยเฉพาะเลยครับปลูกไว้ทั้งหมด20ไร่แล้วก็ทยอยปลูกเป็นรุ่นนะครับจะได้ข้าวระยะน้ำนมข้าวแล้วก็การเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันนะครับจะได้สามารถเก็บมาตำข้าวเม่าได้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยครับจากเดิมเนี่ยนำมาตำด้วยมือในครกตำข้าวแบบโบราณนะครับซึ่งตำได้แค่วันละ 4-5 กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็ขายได้เงินสัก 2-3 หมื่นบาทต่อมามีโอกาสไปศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เห็นโอกาสช่องทางทำกินเพราะว่าที่นั่นเขาใช้เป็นมอเตอร์เข้ามาช่วยทำงานก็มีนวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงแบบนี้จนตำข้าวเม่าได้วันละไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมนะครับแถมได้หอมเหนียวนุ่มเหมือนกับตำมือครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีเกือบ 100,000 บาทเลยครับ
4: นี้อยู่ในประมาณ5รุ่นได้ค่ะ

0: ปีนี้น่าจะไปถึงเดือนมกราคมปลาได้
1: โอ้เราสามารถเก็บข้าวเม่าได้ไปจนถึงม
0: จ
1: ก
0: ้ะ
1: ราคมปลา
0: จ้ะ
1: ทำมาแบบนี้ทุกปีเหรอคะ
0: ทุกปีค่ะ
1: คือปลูกข้าวไร่เอาไว้โดยเฉพาะ
0: ค่ะ
1: ยายปลูกอันนี้เป็นข้าวไร่
0: เป็นข้าวไร่ข้าวเหนียวเอาไว้ตำข้าวเม่าโดยเฉพาะ
1: ปีที่แล้วได้ประมาณกี่ตันยังไง
0: โอ้ยปีที่แล้ว
1: เออได้เงินเป็นหมื่นได้กี่ตัน
0: ปีหนึ่งประมาณเกือบแสนนะ
2: ข้าวเม่านี้ถือเป็นสินค้าที่คนต้องการจํานวนมากครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกข้าวทั้งการทํานาแล้วก็ทําไร่เหลือน้อยข้าวเม่าก็เลยเป็นที่ต้องการมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับทําให้ชาวบ้านเขามีรายได้เสริมเป็นกอบเป็นกำทุกปีครับส่วนข้าวเวลาไปเก็บเนี่ยก็จ้างลูกหลานหรือว่าคนที่ว่างงานไปช่วยกันเก็บนะครับก็จะให้ค่าจ้างกันมัดละ10บาทนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาก็ออกไปเก็บข้าวไร่แบบนี้เองครับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับที่ชอบชมดอกไม้งามๆช่วงปลายปีแบบนี้นะครับเป็นช่วงที่ดอกไม้เมืองหนาวนั้นสวยที่สุดเลยครับพาไปชมดอกสร้อยสยามแล้วก็พันไม้เมืองหนาวกันที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เริ่มออกดอกสวยงามรอรับนักท่องเที่ยวแล้วครับดอกสร้อยสยามพันไม้เด่นประจำสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตราการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่เป็นไม้เถาเนื้อแข็งตระกูลชงโคพบในป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่ออกดอกทั้งปีครับแต่จะมีดอกมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกปีและปัจจุบันนี้ยังพบพันนะครับเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกถือว่าหายากแล้วก็ไม่เจอที่อื่นเลยครับและยังไปชมพันธุ์ไม้ดอกไม้อีกนานาพันธุ์ภายในโรงเรือนจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้กว่า300ชนิดนะครับรวมถึงสวนดอกกุหลาบอีกมากกว่า70สายพันธุ์นะครับบนพื้นที่ประมาณ2ไร่ช่วงเวลาที่ตัดแต่งก็เพื่อให้กุหลาบออกดอกก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมและมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบสวยที่สุดเลยนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักค้างคืนกลางเต็นท์กันได้ครับมีที่พักให้บริการได้ชมวิวเขาค้อเดียวดายท่ามกลางสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งวันเลยครับ
3: ช่วงนี้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าก็อากาศหนาวแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้สร้อยสยามก็ออกดอกสะพรั่งอยู่ช่วงนี้รวมทั้งมีสวนกุหลาบและกล้วยไม้ป่าของไทยซึ่งเป็นกล้วยไม้หายากอย่างเช่นกล้วยไม้ดงแล้วก็กระเล็กกระล่อนพันธุ์แท้ทั้งหลายก็ออกดอกเยอะอยู่ครับช่วงนี้สามารถมากางเต็นท์ได้นะครับมีที่พักให้บริการครับผมบ้านพักก็มีครับสามารถติดต่อล่วงหน้ามาได้เลยครับผม
2: สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริตั้งอยู่ที่บริเวณปลายบนเทือกเขาภูสอยดาวรับมี

0: เกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ครับปลูกเมลอน2สายพันธุ์รวมอยู่ในโรงเรือนเดียวกันเลยครับตอนนี้เปิดจองส่งขายออนไลน์ครับผลผลิตนั้นต้องบอกว่าถูกจองเต็มทุกรอบนะครับอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับมีป้ายจองผลผลิตไว้เลยครับหลังลูกค้าติดใจแล้วก็บอกต่อกันถึงรสชาติเมลอนนะครับที่อรพันธ์เมลอนฟาร์มนี่อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุรัตน์การฟาร์มนะครับที่หมู่5ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีครับซึ่งปลูกเมลอนอยู่2สายพันธุ์ภายในโรงเรือนเดียวกันเลยครับคือสายพันธุ์แสนหวานเป็นเมลอนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผลสีเขียวลายตะข่ายเนื้อสีส้มหวานหอมนุ่มนะครับแล้วก็มีเมลอนสายพันธุ์ไทเฮาครับอันนี้มาจากประเทศจีนจะมีผิวที่มีรอยแตกสีทองครับเนื้อสีส้มฟูกรอบรสชาติหวานกรอบครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยตอนนี้มีอยู่3โรงปลูกนะครับแต่ละโรงเรือนเนี่ยวางแผนการเพาะปลูกให้หมุนเวียนกันนะครับจะได้ดูแลง่ายแล้วก็มีผลผลิตทุก2เดือนเลยครับตอนนี้มีความหวานเนี่ยทะลุ19บริกซ์เข้าไปแล้วครับผู้ปลูกนะครับคืออรพันธ์แก้วพวงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าดูแลเมลอนที่นี่แบบไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใดๆครับเพราะว่าปลูกในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกนะครับก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 3-5 วันเนี่ยก็จะงดให้ปุ๋ยโดยให้น้ำเปล่าแทนเพื่อไม่ให้มีสารตกค้างด้วยครับและทำให้เมลอนเนี่ยสร้างความหวานตามธรรมชาติออกมาครับทุกรอบการผลิตนี้มีคนเข้ามาสั่งจองไว้หมดนะครับตั้งแต่เมลอนติดเป็นลูกอ่อนก็คัดลูกกันแล้วครับตอนนี้ราคาขายรับสายพันธุ์แสนหวานในกิโลละ100บาทส่วนสายพันธุ์ไทเฮาก็กิโลกรัมละ120บาทครับ
1: นี้กรณีที่เราพยายามที่จะส่งเสริมนะคะเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยินดีที่จะให้มาอยู่ในพื้นที่ของเราเราก็จะแบ่งพื้นให้พื้นที่นี้ให้ทำนะคะอย่างเช่นอรพันธ์เมลอนฟาร์มซึ่งเขามีประสบการณ์จากจังหวัดอุตรดิตถ์มาปรึกษาแม่ก็บอกเข้ามาเลยแม่ต้องการคนที่ทำเกษตรเพื่อให้ตำบลป่าตาลของเราหรือลพบุรีของเรามีเกษตรที่ครบวงจรไม่ว่าอะไรใครต้องการทำอะไรก็บอก
2: ถ้าเป็นอย่างเช่นพวกลูกอ่อนด้วยนะคะลูกอ่อนก็สามารถเราไปทำอาหารได
3: ้
2: ค่ะไปกินไปทานดิบเป็นจิ้มน้ำพริกหรือว่าแกงต้มหรือว่าต้มจืดเมลอนยัดไส้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ชอบกินส้มตำก็ไปตำแตงได
0: ้แต่ละรอบการผลิตส่งจำหน่ายครับมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยมาให้บริการรับไปส่งต่อให้กับลูกค้าเรียกว่าแบบส่งตรงจากต้นทางในฟาร์มนะครับถึงมือผู้บริโภคปลายทางแล้วก็ทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีครับดูการนะครับคุณผู้ชมมีผลผลิตตลอดทั้งปีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาก็มาจากทั่วประเทศเลยครับปีใหม่นี้ครับยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวการแข่งขันเรือยาวไปชมกันได้อีกนะครับแต่ว่าเรือยาวที่ว่านี้เป็นเรือจำลองนะครับเรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางนะครับที่เกิดจากการประยุกต์จากเรือยาวขนาดใหญ่ก็เอามาใส่กลไกตามภูมิปัญญานะครับเป็นที่นิยมเล่นกันในภาคอีสานแล้วก็ยังดึงเยาวชนเนี่ยให้มาฝึกประดิษฐ์แล้วก็ร่วมแข่งขันด้วยกันที่จังหวัดหนองคายครับจะเรียกว่าเป็นการจำลองแข่งขันเรือยาวก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าทรงไทยเด็กๆก็พากเสียงเชียร์เหมือนแข่งเรือยาวครับแต่ว่าเรือลำน้อยนี้เรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดที่นายณัฐวัฒน์ช่วยสมอายุ30ปีชาวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายผู้หลงใหลแล้วก็ชื่นชอบเรือยาวเป็นชีวิตจิตใจครับวันไหนว่างๆก็นำไม้ไผ่มาเหลามาตัดแต่งประดิษฐ์ติดกาวทาสีติดสติ๊กเกอร์ครับทำเรือยาวจำลองแล้วก็เรือไม้ดีดหนังยางอย่างสวยงามครับจนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มทำให้เด็กๆในชุมชนละแวกบ้านนะครับก็สนใจเริ่มรวมตัวมาเรียนรู้ครับแล้วก็ช่วยกันประดิษฐ์แล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับโดยนำเรือมาท้าประลองความเร็วกันนะครับสร้างสีสันสนุกสนานกันตลอดณัฐวัฒน์ไล่ฟังว่าเริ่มประดิษฐ์เรือไม้ดีดหนังยางนะครับตอนปี2550ตอนนั้นเนี่ยไปอาศัยดูแล้วก็หัดทำจากชาวบ้านในหมู่บ้านที่ไม่ไกลกันนักนะครับพอเริ่มมีความรู้ความเข้าใจก็มาดัดแปลงวิธีการทำเป็นสูตรของตัวเองครับทั้งการตกแต่งแล้วก็กลไกตามสูตรตัวเองที่ใช้แรงดีดของหนังยางหมุนใบพัดด้านท้ายครับก็ทำให้เรือไม้เนี่ยจะพุ่งไปตามระยะทางแล้วก็แข่งกันว่าลำไหนของใครจะไปได้ไกลกว่ากันแล้วก็เร็วกว่า

0: กว่ากันนะครับรวมทั้งยังทำเรือหางยาวจำลองหลายขนาดโดยอาศัยประสบการณ์ที่เขาเป็นฝีพายเรือมาก่อนกว่า20ปีครับลงแข่งขันมาหลายสนามเหมือนกันรวมทั้งยังเป็นนักพากเรือยาวด้วยครับตั้งแต่ตอนปี2556จนถึงปัจจุบันนานกว่า11ปีก็รู้สึกดีใจครับและมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้กันได้ส่งเสริมให้เด็กๆในพื้นที่ครับหันมาสนใจประเพณีแข่งเรือหางยาวแม้จะเป็นในรูปแบบจำลองแต่ว่าก็ถือเป็นการต่อยอดไปตามยุคสมัยครับแถมยังมีรายได้จากการขายเรือจำลองพวกนี้ด้วยครับ
1: ไอ้ที่ใช้ทำนะครับจะเป็นไม้กระแตะนะครับกระแตะยานะครับเป็นไม้ไผ่นี่แหละครับเป็นไม้ไผ่ข้าวหลามครับที่มาใช้ทำข้าวหลามครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเหลาจนได้รูปทรงของแต่ละลำของแต่ละขนาดนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นแบบนี้ไม้5แผ่นก็จะประกอบไปด้วยขี้เลื่อยมีขี้เลื่อยนะครับมีกาวร้อนนะครับที่ใช้ทำ
2: ก็ติด
1: ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะใช้เทียนเป็นน้ำตาเทียนหยดใส่ไม้ไผ่จะมีมันจะแตกง่ายครับถ้าแบบนั้น
0: เรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดนะครับที่เห็นลำนี้เนี่ยราคา750บาทต่อลำนะครับลงสีลงลายให้พร้อมเสร็จสับส่วนเรือจำลอง30ฝีพายความยาว1เมตรนะครับราคา 2,000 บาทถ้าเรือจำลอง40ฝีพายราคา 2,200 บาทเรือจำลอง55ฝีพายราคา 2,500 บาทนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เชิญชวนมาชมมาเชียร์กิจกรรมการแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางท้ายตัดกันในวันที่31ธันวาคมนี้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่ท่าน้ำริมห้วยมงชุมชนป่างิ้วตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับไปจนถึงช่วงกลางปีเนี่ยเขาก็จะมีการเชิญเพื่อนบ้านจากประเทศลาวเนี่ยมาแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางกันแบบนี้เป็นที่สนุกสนานแล้วก็นิยมของชาวบ้านแถบนั้นกันเลยครับพาไปดูการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เขาสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะครับนั่นคือการละเล่นนางสุ่มและนางควายนี่เป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อครับสร้างความสามัคคีกันภายในชุมชนติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: รุปนะคะนั่นก็คือเป็นการละเล่นนางสุ่มนางควายค่ะแต่ที่อยู่ด้านหลังเรานี้เป็นการละเล่นแบบไหน
1: นางควายค่ะ
0: เป็นนางควายมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะพี่ต
1: านางควายมันจะเป็นการละเล่นในสมัยโบราณนะคะเพราะว่าสมัยก่อนหลังจากสงกรานต์นะคะช่วงสงกรานต์เขาจะเล่นกันเพราะช่วงที่แบบว่าพอจะเล่นเนี่ยไอ้เราไม่มีหนังมีละครให้เราดูเราก็เลยเอาการละเล่นเนี้ยค่ะมาเล่นเป็นความสนุกสนานหลังจากช่วงสงกรานต์นะคะจะเป็นตุ๊สงกรานต์เราจะเล่นกัน
0: อันนี้คือเราสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ตั้
1: งแต่ค่ะตั้งแต่พี่เกิดมาก็เห็นแล้วอะค่ะตั้งแต่รุ่นแม่พี่อย่างนี้ค่ะ
2: การละเล่นนางควายเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและอนุรักษ์ไว้โดยชาวบ้านจะจับหัวกะโหลกควายเล่นชนกันอย่างสนุกสนานซึ่งนิยมเล่นหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกันและสร้างความสามัคคีภายในชุมชนค่ะ
1: เหมือนกับความเชื่อค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านของพี่เนี่ยจะเชื่อพวกเรื่องผีอันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เจ้าพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจ้าพ่อมาเข้าทรงในเขาควายแล้วเงี้ยค่ะคนทรงอะไรเรียบร้อยแล้วเงี้ยเขาก็จะถามสารทุกข์สุขดิบเป็นการทำนายว่าปีนี้ข้าวปลาจะดีไหมมีโรคไหมอะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาเป็นการทำนายค่ะก็จะมีโทนที่เห็นที่แม่ๆเขาตีนะคะเป็นโทนที่ทำจากหนังมันจะมีหนังตัวเงินตัวทองแล้วก็หนังงูเหลือมถ้าหนังตัวเงินตัวทองเนี่ยก็จะโทนแล้วก็เสียงมันจะดีกว่าแล้วก็จะมีเขาควายเขาควายเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกควายไตห่าไตห่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าควายที่เป็นโรคตายเขาจะไม่ฆ่าแล้วเขาก็จะไปทำบางที่เนี่ยเอาไปแช่น้ำ

0: ให้มันเปื่อยให้มันจะไอ้นั้นเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยมาทําความสะอาดแล้วก็เอามาทําเป็นการเล่นแบบนี้ค่ะอุปกรณ์การเล่นค่ะควายก็จะเป็นการมันจะมีเพลงตะร้องตั้งพอเราดันไปนะคะจะมีเทียนมีทําพิธีแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการเชิดเหมือนเชิญอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีเพลงเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาเขามาเหมือนสู้กันเลยค่ะต่อสู้กันแต่ถ้าแบบขึ้นถ้าเขาขึ้นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเออเนี่ยเริ่มถ้าหัวเขียวขึ้นนะคะก็แสดงว่าเจ้าพ่อเริ่มจะเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะใช้เหมือนการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เชื่อกันว่าการละเล่นนางควายมีวิญญาณอยู่ในหัวกะโหลกควายและจะเข้าผู้ที่จับหัวกะโหลกจากนั้นชาวบ้านที่อยู่รอบๆจะถามถึงสิ่งที่อยากรู้ทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรค่ะ
2: เห็นเขาเล่นก็อยากมาเลยเออ
3: สน
2: ุ
3: กเข้าสนุกเออเนี่ยเขาเล่นชอบเสียง
1: ปลุกหรือเรียกสตินางควายที่ถูกวิญญาณเข้าตามความเชื่อให้ตื่นก็เป็นอันจบการละเล่นนางควายค่ะ

0: quốc hậu kiều khi tài vẫn đều lớn ơi lúc nói cho ta
1: หลังจากจบการละควายไปแล้วนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นการละเล่นนางสุ่ม
2: ใช่ค่ะ
1: พี่พลอยคะการละเล่นนางสุ่มต้องเล่นยังไงบ้างคะ
2: การละเล่นนางสุ่มวิธีการอะไรคล้ายๆเหมือนนางควายค่ะเป็นการเสี่ยงทายเหมือนกันเป็นการถามจะถามเหมือนคล้ายๆนางควายเลยอะค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้คือจากเขาควายก็จะมาเป็นสุ่มดักปลาค่ะก็เป็นการละเล่นที่แบบใช้สุ่มเป็นอุปกรณ์เวลาสุ่มใช่ไหมคะเขาก็จะสุ่มเหมือนเราสุ่มปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอร้านนั้นปุ๊บเราก็คือเข้าไปเปลี่ยนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนนางควายเลยค่ะ
1: การละเล่นนางสุ่มเป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อมีอุปกรณ์การเล่นคือสุ่มจับปลาโดยใช้กิ่งไม้และดอกไม้แทนปลานางสุ่มจะวิ่งใช้สุ่มไล่จับขณะที่นางรำจะรำประกอบจังหวะดนตรีสร้างความสนุกสนานค
3: ่
1: ะ
3: สังเกตได้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นการเล่นของคนผู้สูงวัยนะครับผมเองก็ห่วงใยเรื่องของกลัวจะไม่มีคนสืบทอดนะครับจึงมีคนรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้เรียนรู้นะครับปัจจุบันก็ได้เรียนรู้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีแนวทางส่งเสริมต่อเนื่องนะครับไม่ว่ามีกิจกรรมอะไรเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้มาพยายามฝึกการเล่นแล้วก็เอาไปแสดงให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต
4: ์เป็นการเล่นแบบเหมือนการสมัครสมานสามัคคีหลังจากการเก็บเกี่ยวในชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านอาตะกุดทั้ง5หมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันที่วัดโพทองก็จะเล่นคนก็เป็น100-200แต่ก่อนนะครับ
1: การละเล่นนางสุ่มและนางควายจะใช้ผู้หญิงเล่นทั้งหมดเนื่องจากสมัยก่อนผู้หญิงและผู้ชายจะไม่นิยมร่วมการละเล่นเดียวกันส่วนการละเล่นของผู้ชายจะเป็นการละเล่นลิงลมและสาบ้าค่ะ
5: จะไปดูนางเลยอยู
6: ่การละเล่นนางสุ่มนางควายแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านกันนะครับพอมีการเข้าทรงชาวบ้านก็จะมาถามไถ่ในสิ่งที่พวกเขาอยากรู้กันนะครับนิยมเล่นในพื้นที่เปิดโล่งกว้างๆอย่างเช่นลานวัดเป็นต้นครับปิดท้ายกันด้วยชวนรับลมหนาวที่จุดชมวิวลับเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไปทานข้าวหลามฝีมือของชาวบ้านเขาแก่งเรียงและมีงานพิเศษนะครับวันที่20-22ธันวาคมนะครับไปร่วมกิจกรรมฟรีได้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 15:30 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดี

0: ความรู้ทรงอุปถัมภ์คำชูเหมือนอรุณชายโรงเรียนตชด.พ่อขุมเหล็กไทยก็เกิดประกายสว่างกว่าแสงเทียนเมื่อพระเสด็จสู่ยันชั้นฟ้าหลังน้ำตาเลยแสงอะไรโอ้ต่อแต่นี้จะเป็นชั้นใดหวั่นวาดนใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพพารักษ์ทรงสืบสารทรงบันดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภักดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับรายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นั่นเองนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเนี่ยนะครับเขามีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากมายเลยล่ะครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องราวของอาหารกันเนี่ยผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีอยู่222โรงด้วยกันครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะสอนหนังสือเด็กๆชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้อยนะครับที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพ.อ.
2: ค่ะเนาะแต่ว่าเรียกครูใหญ่ค่ะ
1: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
2: ค่ะ
1: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดีเรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงอ่ะครับ
2: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
2: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะมี
2: ใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
1: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตรนะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับของที่นี
1: ่คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันหน่อยครับว่าโรงเรียนตชด.ที่ได้รางวัลและส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูถ้าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมเจอกันครับไหนไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับคุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร
1: ่ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลังที่จะมา
0: ตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: การจัดเมนูของเรานะคะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสคูลรันค่ะ
0: ไทยสคูลรันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน่เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการนะครับเด็กชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
1: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่ที่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป็นส้มตำมาแถวนี้ต้องส้มตำวันนี้แน่นอน
1: ของเด็กๆภาคอีสาน
0: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบอ่ะอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
1: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ อันดับแรกก็ครูอาหารจัดเมนูแล้วก็จัดแผนประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานแล้วก็ส่งแผนประกอบเลี้ยงเนี่ยให้กับครูเกษตร
0: ครูเกษตร

0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีอันนี้ไปปลูกมาซะไปทำมาซะฉันสั่งเธอให้ปลูกสิ่งนี้แล้วครูเกษตรเขาไม่เถียงเราเลยใช่ไหมครับ
0: เกษตรไม่เถียง
1: ทำไมล่ะครับ
0: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
1: คือครูเกษตรบอกจ้ะคืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาเราเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรเราเรียนงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี
0: ้
1: ชาตินี้ให้สามีทำก่อน
0: มีบ้าง
1: ผัดกระทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
0: ค่อยอาศัย
1: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่นี่เราปลู
0: กเอง
1: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจากไทยสคูลลันช์ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
0: ไม่เหนื่อยค่ะ
1: เอาความจริงสิ
0: ไม่เหนื่อยเลย
1: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจตรีหญิงนะครับยังนะครับ
0: จ่าค่ะ
1: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงของเราในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกล่ะครับเป็นกุศโลบายในการฝึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงเนี่ย พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเขาไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
2: อ้าวฉากยากเลยใส่บางๆใส่บางๆอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีคร
1: ับ นี่คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
2: ครับผม
1: เชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับ
1: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
2: 22ปีครับ
1: นานสุดเลยไหม
2: ครับผม
1: ถือเป็นครูเก่า
2: ครับ
1: แต่ชื่อใหม
2: ่ครับผม
1: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
2: ่ครับ
1: ครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ครับ
1: ครูน้อยชื่อเล็ก
2: ครับ
1: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
2: ครับผม
1: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
1: ต้องใช้เรียวใช้แรง
2: ครับผมต้องจับจอบคร
1: ับก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
2: ครับผม
1: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
1: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
2: ครับ
1: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
2: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
1: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนน
2: ี้ก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
1: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
2: ครับผม
1: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
2: ครับผม
1: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
2: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
1: อืมเรา
2: ก็เป็นอาชีพครับ
1: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
2: ก็
1: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
2: ก็
1: มาร
2: ู
1: ้ไหมมาหาความรู้แล้วก็ครูพักรักจำฝึกหัดทำไปด้วย
2: ครับผมดูรุ่นพี่ทำนะครับ
1: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
2: ่ก็ประมาณ12 13ปีครับ
1: 12 13ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
2: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก็สลัด
1: ผักสลัด
2: แล้วก็ผักกาดขาวขาว
1: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้นก็
2: มี
1: คะน
2: ้
1: า
2: ผักบุ้งจีน
1: ผักบุ้งจีน
2: แล้วก็กะหล่ำปี
1: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนิดทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
2: ไก่ก็มีครับมีไก่ไข่
1: ไก่ไข
2: ่ไก่พันเนื้อ
1: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
2: ครับผม
1: แล้วครูต้องแบบเอชอย่างนี้เองนะ
2: ก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กแหละครับ
1: ฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบ ว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรา

0: ครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
1: ครับผม
0: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเอง
1: ครับ
0: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
1: ผม
0: นี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมยอดเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
0: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
1: ครับผม
2: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆเรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่แหละซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับนอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
3: ที่แม่เอาไปช่างโรงเรียนกับมีขึ้นทรายมีผักแป้นแน่ทั้งเที่ยกับมีผักสลัดแน่เสียนะไปซอยช่างโรงเรียนทางโรงเรียนก็เคยซอยเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคั่นเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทางโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้ให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่นนี่

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่นะครับมีทําพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู้นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทําการเกษตรดูนะครับเพื่อเติบโตมาก็มาทําการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ําถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: ี่ยนน้ำไอโอดีนทุกวันค่ะไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกค่ะ
1: ชูแวบ
0: ชูแวบอะไรตอนนี้เนี่ย
2: หนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ
3: ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับเพราะว่าผมไม่น่าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
4: หนูชอบกินผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวบุคค

0: คนโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่1อันที่2เมนูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่สองผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามินเอผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามินเอที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมะพร้าวอยู่ในแกงเขียวหวานแล้วมาเจอโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรเด็กกินแล้วสุขภาพดีผัดผักรวมไม่ต้องพูดถึงวิตามินแร่ธาตุเพียบและชื่นชมว่าเอากล้วยว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ
1: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้างโครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆนักเรียนนะครับเพราะคุณครูทุกคนถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
2: โอ้โหครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
3: ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
3: ค่ะ
2: มีครูน้อยชื่อเล็ก
3: ค่ะ
2: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
3: ่ค่ะ
2: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
3: ค่ะใช่
2: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
3: ใช่ค่ะ
2: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่ง
3: ค่ะ
2: มีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
3: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการที่เราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
2: ครับผมก็คือจริงๆในมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไปเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แหมชื่นใจครับอย่างนี้ครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
1: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
0: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่กับการมีลูกเนี่ยก่อนอื่นอยากจะเรียนถามคงจะเป็นคำถามสำหรับสองท่านนะฮะจะถามว่าความหมายของการมีลูกเนี่ยนะหรือฟังดูแห้งไปกว่านั้นก็คือฟังก์ชันของลูกนะหรือว่าบทบาทหน้าที่ของลูกในครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะในสมมุติคนในเจเนอเรชันนี้เนี่ยนะฮะว่าลูกมีความหมายยังไงต่อครอบครัวผมจะขออนุญาตถามคุณแม่ก่อนดีไหมครับคุณแม่ปอลูกสาวหนึ่ง
3: ลูกสาวหนึ่ง
2: น้อง
3: แพรพัฒน์ค่ะ
2: ครับ
3: กว่าจะได้มานี่ยากมากนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคะก็เดินท้องไม่พร้อมแต่เนี่ยพร้อมไม่ท้องค่ะทำมานานมาก
2: ทำมานานมาก
3: มานานมาก
2: ทำทุกอย่าง
3: ทำทุกอย่างจริงๆค่ะเจ็บตัวทุกอย่างเลยความหมายของการมีลูกของปอล่ะคะปอคือจริงๆปอมีทัศนคติที่ดีของการมีลูกคือปอคิดตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะมันเหมือนคนแก่แดดนะตั้งแต่ปอเด็กๆเนี่ยจริงๆแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยปอคิดว่าโตขึ้นปอจะต้องแต่งงานแล้วจะต้องมีลูกเพราะว่าครอบครัวตั้งแต่คุณยายหรือว่าครอบครัวเราเองเนี่ย คุณยายมีลูกน้าๆพี่น้องรักกันในครอบครัวเรารักกันเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นอะเราอบอุ่นเรามีทัศนคติที่ดีในการมีลูกแล้วก็รู้สึกว่าคุณยายก็เลี้ยงแม่เราดีนะเรานี้คุณแม่ก็เลี้ยงพวกเราคือเรารู้สึกว่าการมีลูกคือความสุขเรามองอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นเนี่ยนะคะพอเราโตขึ้นผ่านอะไรหลายๆอย่างเราคิดว่าการมีลูกคือการสร้างคนคนหนึ่งที่จะคืออาจจะไม่รู้ว่ามองเป้าหมายสูงไปไหมนะคะพอเห็นสังคมที่มันหลายๆอย่างเราจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนสังคมได้โดยลูกของเราน่าจะมีส่วนช่วยได้บ้าง
2: คนนี้อันนี้เอาจริง
3: ๆอันนี้จริงๆ
2: ไม่ใช่โลกสวยใช่ไหม
3: ไม่โลกสวย
2: คือบอกว่าต้องคือคิดว่าอยากจะสร้างประชากร
3: แต่ก็ไม่ได้มองว่าจะต้องลูกจะต้องเครียดคือไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคาดหวังว่าแบบที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันว่าเอ้ยลูกจะต้องเป็นหมอเป็นไม่เคยคาดหวังเลยอยากให้ลูกช่วยอะไรก็ได้ในสังคมนี้หรือถ้าโตขึ้นลูกช่วยไม่ได้ลูกก็อย่าเป็นภาระให้กับสังคมนี
2: ้
3: คือพอได้อะไรบ้างเงี้ยค่ะก็จะสอนลูกแล้วคือบ้านเราเป็นคนที่รักพระบรมวงศานุวงศ์รักพระเจ้าอยู่หัวเราก็บอกว่าคือตั้งแต่ลูกเล็กๆ เลยก็ไม่ใช่ลูกนะต้องพูดเลยเพราะว่าแม่ก็สอนมาว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านก็จะมีรูปในหลวงที่บอกมีทุกบ้านทุกคนก็จะสอนปลูกฝังมาให้รักแล้วก็บอกลูกคือแพรพัดนี่นะคะเขาเห็นแบบเห็นในหลวงในเพลงเคารพธงชาติหรือก็ตามตั้งแต่เล็กๆ เขาจะก้มลงกราบคือเราจะสอนเขาแล้วก็บอกว่าถ้าลูกโตขึ้นลูกมีโอกาสตอบแทนท่านพระองค์ได้เนี่ยนะหรือว่าแผ่นดินของพระองค์ได้ลูกต้องทำคือบางทีเราอาจจะเห็นว่าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วพูดเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ปอไม่รู้สิปอรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายแล้วพูดเขาถึงวันนึงเขาจะช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีโดยเขาไม่เป็นภาระให้สังคมรู้สึกเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้สังคมคือเป็นคนดีอ่ะดำรงตนให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับลูกปอไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรคือปอไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดของปอขอให้ลูกมีความเป็นเลิศในด้านความสุขอ่ะปอไม่อยากให้วันนึงถ้าลูกเก่งมากๆแต่ลูกไม่มี EQ ไม่มีคนรักลูกเลย
2: ไม่มีเพื่อน
3: ใช่ปอรู้สึกว่าลูกปอมันมีลูกตอนอายุเยอะ
2: ครับ
3: ปอไม่รู้ว่าวันหนึ่งปอจะไปเร็วแค่ไหนคือให้ลูกอยู
2: ่ไปถึง
3: หมายความว่าอาจจะตายไปนี่นะฮะเรื่องนี้เราคุยเราพูดได
2: ้
3: จะไม่อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ทันเห็นเขาที่เจริญเติบโตไปเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าอยากให้คนเห็นลูกเรารู้สึกเอ็นดูเอ็นดูเอื้อเฟื้อนี่นะมันลูกไอ้ปอเนี่ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็มีคนให้ข้าวลูกเรากินอุ๊ยตายแล้วพูดเหมือนน่าสงสารแล้วแบบคือแบบคือเอ็นดูลูกเราด้วยความน่ารักด้วยความกตัญญูด้วยความเป็นแบบไทยๆของเรานี่แหละ
2: ค
3: ือปอแค่นั้นเองแล้วผมก็ไปคุยกับน้องดาวที่เป็นพิธีกรด้วยกันเขาบอกพี่บางทีเราถามว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาได้คำตอบว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะคือเหมือนพองถ่ายอ่ะเหมือนแบบเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนสืบทอดแบบคือเหมือนส่งต่ออ่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็นการส่งต่ออะไรเงี้ย
2: คือในรุ่นมนุษยชาติส่งต่ออ
3: ะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีเขาบอกตัวเราตอนนี้เราอาจจะทำอะไรไม่ทันแต่ลูกเราเนี่ยพี่เราสามารถที่จะแบบให้เขาเนี่ยสร้างเขาเพื่อที่จะให้ช่วยอะไรก็ได้ที่มันดีขึ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเราก็มาคิดคุยด้วยกันคิดเหมือนกันแฮะก็เลยบอกคิดเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีมากกว่า1คนแต่มันยากปอก็เจ็บตัวมาเยอะ
2: นี่เป็นคำตอบอาจจะเป็นคำตอบแรกที่ผมได้ยินนะบอกว่ามีลูกเพื่อที่จะแบบเหมือนกับส่งถ่ายอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกอยากจะมีในตัวเอง
3: หรือบางทีเราทำไม่ได้แล้วเราไม่ทันแล้วตอนเด็กๆแม่เราอาจจะไม่ได้แบบปลูกฝังอะไรบางอย่างเราไม่ได้ว่าพ่อแม่เราเลี้ยงไม่ดีแต่ก็จะเป็นตามยุคตามสมัยแต่ตอนนี้เราคิดอะไรได้ถ้าเรายังทำไม่ทันลูกเรานี่แหละ
2: ที่จะทำได้
3: ที่จะทำได้อาจจะนะเราไม่ได้คาดหวังอะไรลูกก็ไม่ใช่สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาแต่บางสิ่งบางอย่างเราน่าจะช่วยสอดแทรกและให้อะไรเขาได้ก็เหมือนคนโบราณอาจจะเลี้ยงลูกเพื่อที่สืบทอดกิจการมีลูกเยอะๆให้ทำธุรกิจอะไรเงี้ยส่วนพวกปอหรือว่าปอหรือว่าน้องดาวหรือที่เป็นเพื่อนกันในที่บอกก็จะอาจจะแบบผ่องถ่ายในเรื่องของความดีเรื่องอะไรที่จะช่วยสังคมได้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในภาพรวม
2: แม้เป็นส่วนเล็กๆ
3: แม้เป็นส่วนเล็กๆเราอาจจะเนี่ยแหละสอดแทรกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอีกสักคนสองคนโหปอก็จะดีใจมาก
2: จะดีใจมากตั้ง
3: ม
2: าครับว่าสัก
3: กี่คนคือ
2: แม็กซิมัมของตัวเองเนี่ย
3: คือด้วยวัยอะค่ะด็อกเตอร์ตอนนี้
2: สมมติว่าเราไม่มีลิมิตอะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: ปอเหรอคะ
2: สมมตินะฮะสมมติว่าไหว้พระพรหมแล้วจะได้เลยอันลิมิเต็ดเนี่ยฮะ
3: ปออยากได้สัก4คนน่ะแต่ปอก็ okay. แต่ตอนนี้มาอีกสักคนก็ดีใจแล
2: ้
3: ว
2: okay.
3: ใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็จะบอกคนรุ่นใหม่ หรือเพื่อนหรือรุ่นน้องที่แต่งงานซึ่งสมัยนี้เห็นแล้วแบบว่าเยอะมากที่เขาบอกไม่เอาดีกว่าหนูไม่มีลูกดีกว่าแล้วเสียดายแบบศักยภาพของเขาสามีเป็นวิศวกรหรือว่าตัวเขาคือทำงานดีแต่เขาไม่แต่เขาพร้อมมากแต่เขาบอกเขาไม่มีดีกว่า
2: เดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองของคุณแม่นะครับคุณแม่ที่คือเวลาสุภาพสตรีเนี่ยเขาก็จะมีถ้าภาษาทั่วภาษาอังกฤษเหมือนมี motherhood นะมีความเป็นมารดาที่อาจจะตอนเด็กๆชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงลูกอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะพอโตมาก็เลย
3: อยากมีลูกแต่เล็ก
2: คราวนี้ลองถาม
3: คนอื่นก็ใฝ่ฝันโตขึ้นอยากเป็นนางงามที่อยากมีลูกอ
2: ยากมีลูก
3: ถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
2: นึกก่อนไหมครับว่าก่อนมีลูกจะต้องมีท้องโตอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่รู้ว่าตอนนั้นเด็กๆไม่รู้จริงๆคิดว่าอยากมีลูกอาจจะเป็นไปได้อย่างที่ดร.บอกเราเล่นตุ๊กตาแล้วนู่นนี่เรารู้สึกว่าเราอยากมีเด็กเลี้ยงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ปล่อยซะเลยเนิ่นนานไปเลย
2: อันนี้เป็นความรู้สึกของฝั่งผู้หญิงเนี่ยฮะลองดูฝั่งผู้ชายอย่างคุณอัศวินเนี่ยฮะว่าความหมายของลูกที่คุณอัศวินวางไว้เนี่ยลูกมีความหมายอย่างไรในครอบครัวของอัศวิน
4: ผมเองนี่ก็ลูก3คนนะครับคนโตเนี่ยเป็นลูกสาวอายุ6ขวบชื่อแววนะคร
2: ับ 6ขวบนะ
4: 6ขวบฮะแล้วคนกลางนี่ชื่อภูลนะครับก็เป็นผู้ชายนะครับอายุ3ขวบแล้วคนเล็กนี่เพิ่ง3เดือนนะครับก็ชื่อพาผู้หญิงนะครับก็3คนลูกไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ตอนที่จะมีนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยมีความหมายคือตอนที่มีแล้วนะครับในสิ่งที่เป็นความหมายคือเป็นส่วนที่เติมเต็มชีวิตคู่จริงๆนะครับคือเติมเต็มผมเนี่ยเป็นมิติที่เป็นทางคุณพ่อซึ่งผมเองไม่ต้องเหมือนพี่ปอคือไม่ต้องแบกท้องนะครับไม่ต้องให้นมนะครับอย่างภรรยาเนี่ยแต่ละลูกแต่ละคนเนี่ยดูแลเองหมดนะครับแล้วตอนนี้3คนก็ยังนอนเรียงแถวอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วก็
2: เห็นภาพ
4: แต่ละคนนี่ให้นมเนี่ยก็ให้ถึงเกือบ2ขวบ นะครับซึ่งเป็นนมแม่ซึ่งผลิตเขาทำอย่างเต็มที่ขึ้นมาทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งเหนื่อยมากทั้งต้องมีการเป็นวินัยในการปั๊มนะครับการเก็บนมวิธีการเก็บนมเนี่ยเราก็มีการเอาตู้เย็นมานะครับมาเป็นตู้ไอติมนะครับก็เก็บนมไว
2: ้ขอเพิ่มเรื่องการเก็บนมสักนิดนึงนะครับมีเพื่อนของผมนะครับเป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ซีเรียสกับเรื่องการเก็บนมนี่นะฮะปรากฏมีวันหนึ่งแม่บ้านทำนมหกไปถ้วยหนึ่งโอ้โหนั่งร้องไห้
3: โอ้โหถามสิ
2: เขาเป็นคนดีนม
3: ถามสิให้ลูกถึงขวบกว่ามันเนี่ยนั่งปั๊มนมกว่าจะได้คือเป็นคนที่นมน้อยแต่พยายามมากเก็บทีละเล็กน้อยมือไปชนเองค่ะนั่งร้องไห้แบบว่าต้องบอกเลยว่ามันกว่าจะได้ค่ะ
2: แต่นี่ไม่มีปัญหา
4: อันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเรียนมาคือว่าจะหนึ่งเนี่ยที่เติมเต็มในชีวิตคู่เพราะว่าหนึ่งเราเห็นความเหนื่อยของภรรยา
2: ครับ
4: นะครับเพราะว่าแต่ละอันที่เขาเข้าใจความทุ่มเทที่เขามีเนี่ยแล้วก
2: ็
4: มันเป็นสิ่งทุกอย่างที่ทางที่ภรรยาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเขาเลือกที่จะไม่ทำก็ได้ใช่ไหมครับแต่เขาเลือกทำในสิ่งนี้เนี่ยมันอย่างแรกเนี่ยมันเติมเต็มในเรื่องชีวิตคู่คืออย่างน้อยเนี่ยคือเราเห็นใจมันมีความเห็นใจขึ้นมานะครับซึ่งความเห็นใจเนี่ยทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะเดินต่อกันได้เพราะว่าพอเราเปลี่ยนบทบาทจากการที่ในช่วงที่แต่งงานกันแล้วมาใหม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งทุกอย่างหอมหวนเป็นความรักเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นความเป็นเพื่อนนะครับเป็นคู่คิดคู่ชีวิตเนี่ยก็ต้องอาศัยในเรื่องความเห็นใจเพื่อทำให้ความสัมพันธ์มันอยู่ได้การมีลูกเนี่ยการเห็นการเข้าที่เขาประพฤติปฏิบัติเพื่อลูกเนี่ยนะครับก็สร้างความเห็นใจอย่างมากที่มาทีเดียวนะครับตอนนี้เขาไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอลูกเนี่ยมันจะเติมเต็มบทบาทเขาก็จะมีนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือชีวิตคู่ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับเสือลูกแต่ละบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมกับภรรยาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ใช้ลูกไปเชื่อมอีกฝั่งได้พอดีลูก2คนโตเขาค่อนข้างที่จะมีวาทศิลป์นะครับ
2: ก็
4: จะ6ขวบนี่ก็ให้เราให้เรียนภาษาหลายๆภาษาอยู่เหมือนกันนะครับก็พูดจีนพูดอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับ
2: แต่ว่าก็ผมนึกว่าเลี้ยงในยุโรป
4: ไม่นะครับ
2: คือคนในยุโรปจะพูดหลายๆภาษาได้
4: ไม่นะครับแต่ว่าจริงแล้วความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยก่อน6ขวบเรื่องภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆนะครับ
2: ครับ
4: สิ่งเราทดลองมาแล้วแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นนะครับจากการเล่นคือเรามีครูแต่ละภาษาเนี่ยมาให้เขาเล่นในแต่ละภาษาเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยลูกสาวจะสามารถใช้ภาษาจีนเนี่ยแบบไม่ต้องคิดนะครับแล้วถามว่าไวยากรณ์คืออะไรก็ไม่ต้องรู้เพราะว่ามันก็เหมือนเราเรียนภาษาไทยนะครับใช่ไหมครับแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปนบางทีปนจีนปนญี่ปุ่นอยู่ในประโยคเดียวกันมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนไปคือว่านอกจากเห็นใจภรรยาแล้วเนี่ยลูกก็จะมาเติมเต็มมาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สุดขั้วเพราะว่าผู้ใหญ่ทะเลาะกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยลูกเข้ามาตรงนี้ก็จะทำให้สิ่งความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เนี่ยเป็นไปได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเรียนอาจารย์ตอบคำถามอาจารย์ว่ามันมีความหมาย
2: ม
4: คือทำให้ชีวิตคู่เนี่ยเติมเต็มนะครับ
2: คือตอนนี้อย่างนี้ผมเรียนถามทั้งสองท่านก่อนความหมายอย่างอื่นเช่นในอนาคตแก่ตัวไปเขาจะกลับมาดูแลกับเราหรือว่าเราจะไม่เหงามากเกินไปหรือว่าถ้าเป็นอย่างของคุณอัศวินเนี่ยก็เรื่องการสืบทอดกิจการไม่มีความหมายเหล่านี้อยู่เหรอฮะ
4: จริงไม่มีนะครับเราไม่ได้มองกันถึงขนาดนั้นแล้วนะครับว่าเขาต้องมาดูแลเรานะครับว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ว่าเราดูแลเขาให้ดีเนี่ยนะครับให้เขามีเราในใจเขามีเราในใจเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยคุณแม่ดูแลมายังไงตอนนี้เนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นเจน X ปลายๆเนี่ยนะครับปลายๆคือใกล้ไปทาง Y นะฮะไม่ใช่ใกล้ไปทางเบบี้บูมเมอร์นะครับก็ใกล้ไปทาง Y เนี่ยก็จะยังไงก็ตามก็จะมีคุณแม่อยู่ในใจอยู่นะครับเพราะว่าความใกล้ชิดต่างๆที่มีจะนึกถึงและลึกถึงตลอดนะครับอย่างลูกเองเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือว่าเราปูสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าดีนะครับให้เขาเต็มที่แล้วก็อีกหน่อยเขาจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาละเราอาจจะมีการในธุรกิจถ้าเขาไม่ทำมันก็ถือว่าธุรกิจมันไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้วละครับมันเป็นของคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะงั้นก็ไม่ได้มีความคาดหวังที่จะต้องส่งต่อนะครับ
2: โอเคคราวนี้ความหมายอย่างอื่นอย่างคุณปอนี่ยิ่งแปลกไปใหญ่ค
3: ือ
2: ไปสืบทอด
3: ใช่ปอยิ่งไม่ได้คาดหวังเลยเพราะปอมีลูกตอนอายุเยอะแล้วปอมีลูกตอนไอ้เนี่ยน้องแพรพัฒน์เนี่ยปอมีตอนประมาณ40-41ถ้าแพรพัฒน์10ขวบปอก็50แล้วนะแพรพัฒน์20ปอก็60มันก็แก่แล้วเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะไปหวังแบบ
2: ตอนนั้นผมเดา
3: คือตอนนั้นลูกอาจจะยังเลี้ยงเราไม่ได้หรอกอาจจะตายก
2: ่
3: อนไม่หรอกคือตอนมีลูกปอไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะต้องลูกมาเลี้ยงเราจริงๆเลยแล้วแบบว่าคิดเลยว่าเราจะดูแลเขาแบบว่า กลับกลายว่าพอมีลูกเนี่ยทำให้เราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยออกกำลังกายทานอาหารอะไรไม่สนใจพอมีลูกเนี่ยโอ้โหออกกำลังกายบางคนบอกเฮ้ยออกกำลังกายเราทำงานหน้าจอเพื่อต้องหุ่นไหมเลยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังอาหารไม่ได้แบบสนใจเรื่องสุขภาพเท่าไหร่พอมีลูกกับมีแรงที่จะตื่นทุกวันนี้นะคะก็ตื่นตีห้าเพื่อที่จะเผื่อเวลาออกกำลังกายก่อนที่จะไปทำงานทุกคนบอกไม่ได้หรอกเขาออกกำลังกายตอนเย็นบอกไม่ได้ตอนเย็นเป็นเวลาที่ต้องอยู่กับลูกคือเล่นกับเขาอย่างงู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเคยตื่นไปทำงาน6 โมงก็ยังทันก็ตื่นเผื่อเว

0: ลาตีห้าเพื่อที่จะออกกำลังกายวิ่งแบบที่ที่บ้านมีนะคะเครื่องออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงทุกวัน
1: ก่
0: อน
1: ออก
0: เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อจะได้อยู่กับเขานานๆพอเราไปหาคุณหมอมาอุ้ยคุณปอสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรรู้สึกเราดีใจเพื่อสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบว่าดูแลเขาไป

0: คือจะสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ได้ให้คนแบบดูแลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าอย่างที่ย้ำอยู่เสมอว่าคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะทุกอย่างใช้ชีวิตหรือการสอนให้เขาใช้ชีวิตเนี่ยที่ปอบอกบางคนแบบอุ้ยพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องแต่จริงไม่ใช่เด็กอ่ะเขารู้เรื่องทุกอย่างเขาเหมือนแบบผู้ใหญ่แค่ตัวเล็กๆเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ภายนอกที่เห็นอะไรมากมายเท่านั้นเองแต่พูดอะไรเขาเข้าใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นปอก็จะใส่ให้ลูกแต่ไม่ได้แบบเครียดๆนะคะลูกปอเป็นเด็กที่ชอบมีจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนของปอก็จะต้องแบบโอ้โหใช้จิตวิทยามากเช่นอารมณ์ของเด็กบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะชอบไปเล่นกับเพื่อนแบบอยู่ๆเขาก็เผลอไปตีหัวกับพี่เลี้ยงหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาอย่าตีเขาก็ยิ่งทำเขาก็ยิ่งทำปอก็เอายังไงดีพอตกกลางคืนปุ๊บเขาเป็นเด็กที่ชอบฟังนิทานมากก็ชอบสมมติตัวเองเป็นนู่นนี่ปอก็แต่งนิทานของปอขึ้นมาเรื่องนึงโดยคิดแต่งเองเลยว่าสมมติว่าจะเจ้ามีหมีน้อยตัวนึงเนี่ยนะอยากไปเล่นกับเพื่อนแต่ก็ไปตีเพื่อนไปหาคนนู้นนี่แต่เรื่องของปอจะยาวมากเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังสอนหรือดุเขาอยู่ไปเล่นกับคนนั้นก็ไปตีหัวเขาไปเล่นกับคนนึงก็ตีหัวจนวันนึงมานั่งเศร้าเพราะไม่มีเพื่อนเล่นด้วย
1: ได้ผลไหมฮะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ได้ผลคือมันได้ผลเลยค่ะพอลุงช้างเดินมาถามทำไมไม่มีใครเล่นกับหนูเลยไม่มีใครเล่นกับหมีน้อยเลยเพราะอะไรล่ะเพราะหมีน้อยไปเล่นอะไรหรอหมีน้อยไปตีเพื่อนออกไปตีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็ไม่ชอบเชื่อไหมคะเขาตีหัวพี่เลี้ยงเงี้ย2วันที่ปอสอนเขาอย่าลูกเขายิ่งทำเพราะใช้วิธีการแบบเขาเรียกว่าสอดแทรกเรื่องนิทานเรื่องอะไรไปเขาไม่ทำอีกเลยเพราะเขากลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนหมีน้อยที่ไปตีเพื่อนแล้วไม่มีเพื่อนเล่นด้วยคือทุกอย่างการเลี้ยงลูกมันเหมือนแบบเนี่ยฮะพอถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นไม่เรียวแบบสมัยก่อนก็ได
1: ้
0: เด็กบาง
1: ที
0: มันมีวิธีเหมือนจิตวิทยาค่ะพอก็เลยรู้สึกว่าพอมีลูกอ่ะมันเหมือนได้ฝึกสมองนะได้พัฒนาสมองได้กลับไปเล่นอะไรที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆแล้วเราไม่ได้เล่นอ่ะก็มันสนุกอ่ะลูกเนี่ยในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน
1: ในคำถามที่จะถามโบ๊ทนี่นะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องขณะนี้เนี่ยใกล้จะเรียนจบปี4เนี่ยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีลูกกันไม่รู้กี่คนแล้วแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็การวางแผนชีวิตของเด็กรุ่นนี้นะฮะซึ่งอยากให้2รุ่นนี้นะฮะซึ่งจริงๆเขารุ่นใกล้ๆกันฟังว่าการวางแผนชีวิตทั้งเรื่องการมีคู่และเรื่องการมีลูกในวัยของโบ๊ทในกลุ่มเพื่อนของโบ๊ทตอนนี้เขาคิดยังไงมีความเห็นยังไง
2: ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากที่ฟังมาตะกี้ก็นั่งทบทวนชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าพ่อแม่เราคิดยังไงก่อนมีเราแล้วก็เราก็ในฐานะที่ก็อายุ22ก็อาจจะต้องไปทำงานแล้วก็คิดถึงอนาคตของตัวเองว่าจะเป็นไงเป็นเรื่องที่เหมือนกับวัยรุ่นทุกคนก็จะเรียนรู้ประวัติของพ่อแม่ตัวเองแล้วก็มานั่งคิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าไม่อยากให้ความลำบากนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นจากที่ถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนๆก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะคิดเหมือนกันหมดเลยว่าการที่เราจะมีลูกได้มันก็จะมีสเต็ปซึ่งเมื่อคืนแม่ก็เหมือนพูดอะไรให้ฟังอย่างนึงก็เลยคิดได้ว่ามันตรงกับสเต็ปที่ทุกคนพูดมาแม่ก็บอกว่าแม่เปิดแม่เล่น Facebook แม่เล่น LINE แม่ก็เห็นโค้ดใน LINE ก็เลยแบบเนี่ยนะแม่ว่ามันตรงกับชีวิตลูกเหมือนกันแม่บอกว่าเขาบอกว่าคนเราเกิดมา10ปีแรกหมดไปกับความรักษา10ปีต่อมาหมดกับการศึกษา10ปีถัดมาหมดกับการหางานมีครอบครัว10ปีต่อมาสร้างฐานะ10ปีต่อมาดูแลรักษาสุขภาพที่เสียไปก่อนหน้านี้และ10ปีสุดท้ายก็ต้องปรงหมดทุกอย่างที่เคยหามาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้ง เรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูก

0: ลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังหลายๆคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาเลยแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่นั่งมานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุขสบายแก้ไขยาก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนี
1: ้อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะฮะเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้ไหมว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร
0: ่
1: สมมติ
0: คำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับส่วนตัวแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อแม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีแม่ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีล
1: ู
0: ก
1: แต่ไม่เป็นใช่ไหม
0: ไม่เป็นครับไม่งั้นคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได้ครับ
1: ไม่25
0: 25คิดว่า
1: สมมติว่า30งานนี่ออกมาเยอะมาก30เนี่ยนะที่คนที่จะวางทำไมมันเป็น30มันทำไมไม่เป็น25อะไรเงี้ยสมมติ
0: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสำหรับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือเราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่า
1: โอเค
0: มันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่ไอ้มีภรรยาอาจจะพร้อมแต่เรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมันก็ค่อนข้างสูงกับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
1: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
0: ใช่
1: โอเคอันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ X นะฮะ Gen X อันนี้ Gen Y เนี่ยลองมาดู Gen X ทางเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่วิทยาที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาถึงเรื่องนี้ไหมฮะว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยวางกำหนดเวลาไว้ให้มา
2: ผมเองเนี่ยกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมนี่มันเปลี่ยนไป
1: ครับ
2: นะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะไม่จำเป็นเท่านะครับตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยเขายังต้องการต่อโทต่อเอกต่างๆนะครับยังต้องพอต่อโทต่อเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนนี่ก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับพอมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับ ในสิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นนี่ฝั่งน้องพูดนี่ก็มีหลายประเด็นเหมือนกันสะท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาดูแก้วว่าแก้วน้ำไม่มี

0: อยู่น้ำอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่เต็มนะครับมันในส่วนมันคือ half empty ละแต่ของเราเนี่ยเรามองจะบอกว่า half full ละ half full ก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่ามันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนถึงจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาช่วยมาแก้กันครับแต่อะไรตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะครับ
1: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ settle หยุดเตรียมมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกตอนไหนช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัย
0: ผมคิดว่ามันไปตามจังหวะชีวิตของผมเองอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการวางแผนแล้วคือถึงวางไปเนี่ยอย่างพี่ปอบอกมันก็จะลำบากอย่างผมเองคนแรกเนี่ยแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยนะครับเคยยิน
1: เฟิร์สไว้ถ่ายมาก
0: เฟิร์สถ่ายมาก
1: เจริญพันธ
2: ุ์แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
0: ผมแต่ง32ครับพี่ป
2: อโอ้ย32
0: 32นะครับ
2: เชื้อยังแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงครับแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แทงไปนะครับ
2: อ๋อนะฮะคบกัน18ปี
3: ขอเสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
2: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
3: ไม่คือสามีตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ไม่เปลี่ยน
2: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ก็ได้ทีนี้เรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ยังไม่แต่งบอก
1: แต่เขาเป็นคนรีเควสต์
2: ใช่ค่ะเขาบอกว่าจะมั่นตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาก็แบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่า no ถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อนจากตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราก็ทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองเขาออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่ามาแต่งเธอเขาบอกยังไม่แต่ง
1: อ้
2: าวแปล
1: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปล
2: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำแหละก็เวลาก็ผ่านไปอาจได้เวลาที่แบบสมควรน่าจะแต่งแล้วก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี
1: ้โอ้โห
2: อุ้ยเป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานอ่ะมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจีจ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะคือพร้อมอะไรก็แต่งวันที่แต่งงานนี่นะคะแบบธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกแต่งก็แต่ง
1: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่างอ
2: ะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอเอาเหรอแล้วมีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะปิดจดก็ได้จด
1: จด
2: คือไม่ได
1: ้ถ้าเขาไม่ทักก็ยังจะไม่จด
2: อะไรอย่างนั้นประมาณนี้เลยก็เลยสูว่า
1: ครับผม
2: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ้ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าพึ่งก่อนนะอยากกันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานเที่ยวไป
1: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆ
2: ใช่ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38นี่ทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
1: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
2: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่าทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5เดือนครึ่งแล้ว

0: ก็เสียเขาทั้งคู่เนี่ยนะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเองหลังจาก
1: ได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
0: ใช่ไหมเริ่มต้นนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้าน
1: อ
0: ่ะจะกล
1: ัว
0: ก
1: ็คือไม่กลัว
0: ใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาสามีก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอะค่ะคือถ้ากลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะน้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้กี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้และเสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขานั้นเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่ทนกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหมอคือดูจากสภาพร่างกายเราแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือสามีมีเชื้อน้อยมากคือเรามัวแต่ไปมังงุมมางาหลาคือไปให้คุณหมอตรวจขึ้นขาอย่างตรวจสารพัดตรวจมาลูกจนวันนึงเป็นคนแนะนำหมอคะลองตรวจฝั่งผู้ชายมั่งไหมคะเหนื่อยมากเลยเจอคุณหมอเปลี่ยนคนนี้ขึ้นขาอย่างไปฉีดสีไปขูดมดลูกไปผ่าเหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชว่าเชื้อเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันถึงใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายมันต้อง 30-40 ล้านตัวหรือมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ 6-7 ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงเออดูสิเราไปลองผิดลองถูกเออจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จะมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแพรพาร์ทนั่นเลยค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกคุณปอรู้ไหมว่ามีคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีลูกมีลูกยากเยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
1: เพราะนั้นนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเหลียวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
0: ใช่ค่ะ
1: เยอะโอเคเยอะอยู่นะฮะ
0: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงานใช่ไหมฮะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำให้คุณไปเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสมเป็นตัวอ่อนแล้วฟรีซไว
1: ้
0: ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีซไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคนคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่าใช้ยากระตุ้นเนี่ยได้ถึง 20-30 ใบพอวัยปอนเนี่ย 38-39 กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว4 5คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ
1: ์
0: ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจะเหลือแบบ2หรือ3ใช่
1: นี่เป็น expire หล่นหายไปหรือที่หมดอายุไขไปได้แบบแผนกันแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยถ้าในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะฮะอันนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำให้วัยเจริญพันธุ์นะฮะมันไปเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของคนในเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะมีลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยหลังนี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชัน Y มันลดลงครับ
2: พฤติกรรมของลูกในปัจจุบันหรือพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันโบ๊ทคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหมงี้ลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: ก็คิดว่าค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบ เป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำ

0: อะไรก็ทําไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าอาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงหรืออะไรแบบนี้ก็ทําให้การอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเรื่องเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมเนี้ยปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สําคัญที่จะต้องประเทศจะต้องมีนโยบายที่เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทําอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมก็ค่อนข้างสําคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกแต่ผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้เอาตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
1: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
2: อันนี้เป็น
0: อาจจะแบบเป็นเอ็กซิสหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
1: ไม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
3: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
1: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอยู่นี้เนี่ยอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
2: นี่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
4: ครับจริงๆก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยมาสัก75ปีใช่ไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็20,000กว่าวันนะครับ20,000กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
2: น
4: ะคร
2: ับ
4: ต้องตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจบตรีนี่ก็21 22ถูกไหมครับทำงานก่อน 2-3 ปีแล้วเรียนโทอีกใบหนึ่งนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26 27นะครับที่จบโทมานะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งกันทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่นี่โดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนเนี่ยในการที่จะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ28-30นะครับเพื่อจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยละนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เรียกสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านั่นนะครับ
2: ใช่
4: เพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงแล้ววัยเจริญพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ยมันก็ไปอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอยู
2: ่
4: อาจจะเป็นมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือออปติมัมพอยต์ไป
2: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
4: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติแล้วครับ
2: ครับผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับมาเนี่ยนะฮะพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้เหรอฮะ
4: ครับ
2: หรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างเงี้ยไม่ได้
4: อ๋อทำได้ครับทำได้ครับ
2: คือโดยส่วนใหญ่ของคน

0: ได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
1: ส่วนใหญ่เนี่ยครับ
0: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
2: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนนึงนะฮะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบเฮ้ย
1: อันนี้จะไม่เอาสามีคุณภาพ
2: ใช่คือเรียนจบเราทำงานเราเจอผู้ชายดีๆโอ้ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่งแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมาหาเราก็มี
1: ฮะ
2: เยอะด้วย
1: เยอะขึ้นไหมฮะ
2: เยอะด้วยนะฮะหรือบางทีมาจีบโอ้โหผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันก่อแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็เอาแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่บางทีจะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30 40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนจบใหม่ๆ
1: ทุกท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะ การศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3เลยนะ
2: นะ
1: ไม่ต้องไม่ใช่บัตรมาหลอกก่อนเลย
2: อะไรอย่างนี้นะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับหนึ่งเพราะหลังๆไม่ต้องหลอกก็ได้อะสัก30กว่าไม่ต้องหลอกก็ได้
1: เริ่มหาเหตุผลให้โอเคมีการ
2: รวยๆนี่ยังเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อย
1: รวยเก็บไว้หน่อย
2: พอเลยไปเลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า35 40
1: ฉันเลี้ยงเอง
2: ฉันเลี้ยงเองดูแลได้
1: ฐานะยังไงก็ได
2: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือโสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องแบบฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงๆผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฟอดพอดีไง
1: พอดีกันเลยเราไปไม่สอดรับกันเลย
2: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
1: ผมคิดว่ามันฝ่อตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
2: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกไงลูกคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ยอาจารย์อะไรมาสนับสนุนให้เด็กมีแฟนเราเรียนม.3มาสิคุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดูกันไปก่อน
1: ให้ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทำอย่างอื่น
2: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าเพิ่งทำอย่างอื่นอย่าจิ้งสุกก่อนหาไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าตอบอาจจะแยกกันไปทำงานดีช่วยกันเก็บตังค์อะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอกผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
1: โอเคโอเคอันนี้
2: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงอะ
1: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่านมาน
2: ะฮะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มาเขาไปจีบเพื่อนเรา
1: สังคมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
2: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
1: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มแอคทีฟไม่แพสซีฟแล้ว
2: อย่างที่บอกแล้วพอไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกค
1: ่
2: ะก็มีลูกยากแล้วแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
1: ื
2: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขาดขาดหายเลยอุ้ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่ menopause แล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช่ค่ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรน่ะคือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้นๆ คือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
1: ครับท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
2: ุ
1: ์อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
2: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่าง

0: มมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะกระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
1: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆแบบคุยกันสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายอยากจะถามสั้นๆเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ในการสนทนาคราวนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะฮะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในคราวนี้เนี่ยผมขอเริ่มจากน้องโบ๊ทคิดว่าทำยังไง
2: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายๆรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่าไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมีสเปซพอสำหรับลูกคุณนะมีสเปซพอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลดแท็กเหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
1: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
3: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีเป็น public policy เนี่ยมันก็เป็นวิธีการ2อันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำนะครับจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดึงพยายามตอบพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได
1: ้ okay.
3: นะครับก็ผมไม่มีคำตอบในที่นี้แต่จะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องของการดันเข้ามาในการเพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมานะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
1: บังคับให้มีลูก
3: คงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
0: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรลดลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นเนี่ยแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
1: ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอบพระคุณวิ

0: วิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็นแล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: เฮ้ยพี่
1: ขับรถไงอะน้อง
0: ก็พี่แช่ขวามันเป็นซ้ายมันว่างมันก็แซงสิครับ
1: รีบเหรอแล้วแซงแบบนี้มันจะถึงไหมบ้านอะ
2: เดี๋ยวนะใครผิด
0: ก็พี่เขามัวแต่คุยโทรศัพท์อะ
1: กำลังจะหลบให้นี่ไง
2: เย็นสิครับพี่เคยถามคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับพี่ไหมครับว่าเขารู้สึกยังไง
3: พวกแช่ขวาขับไม่ห่วงคนอื่นถือแต่โทรศัพท์ทำไมไม่จอดคุยข้างทางครับไม่เข้าใจเลย
4: ผมว่าเขาคิดไปเองนะครับว่าจะแซงยังไงก็ได้น่าจะรู้ด้วยนะว่ารถช้าต้องอยู่ทางซ้ายส่วนรถเร็วต้องแซงขวา
0: ก็ผมแซงซ้ายผิดเหรอ
5: ผิดกฎหมาย 100% ครับ
6: ก็คุยโทรศัพท์อยู่อะครับ
5: ผิดครับ
0: ก็ผมรีบ
5: ผิดครับ
6: ผมอะ
5: พี่ครับมีวินัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนกันบ้าง
2: คงจะดีนะครับถ้าทุกคนรู้ว่าช้าชิดซ้ายเร็ววิ่งขวาจะ8เลน4เลนหรือว่าเลนเดียวมันก็ถึงเหมือนกันทุกคนก่อนจะออกถนนคิดสิครับคิดเยอะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ว่ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้า

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ใช่ครับ
1: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะและวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: ครับผม
1: แล้ววันนี้หมออ้อยค่ะหนูมาดูอะไรคะ
0: แน่นอนสิครับบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆเนี่ยเราก็ต้องมาเดินป่ากันถ้าอยากรู้นะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงอะไรบ้างป่าสุสัตว์บนดอยมีอะไรบ้างตามผมกับน้องคนดีมาเลยครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
3: สวัสดีครับคุณหมอตึง
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับอันนี้น้องคนดีนะครับแล้วก็ผมอ้อย
4: วันนี้ก
3: ็มาเยี่ยมคุณหมอตึงถึงที่เลยครับ
4: โอ้ยินดีมากเลยครับ
3: จะพาน้องคนดีมาดูว่าบนดอยเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง
4: มีตัวอะไรทายซิเนี่ยน้องคนดีรู้จักไหมฮะเนี่ย
3: รู้จักไหมตัวอะไรนี่รู้จักไหม
4: ไม่รู้งง
3: เคยเห็นเปล่า
1: เคยเห็นค่ะ
3: ชื่ออะไร
1: มันมีชื่อว่าแกะ
3: แกะหรือใช่เหรอ
1: แพะ
3: แพะ
4: มาเดินดูใกล้ๆสิ
3: แพะหมอตึงครับที่นี่ทำไมเขาถึงเลี้ยงแพะกันนะครับ
4: จริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี
3: ้ครับ
4: เกษตรกรเขาปลูกยางพาราเยอะเข้ามาในพื้นที่ก็เห็นว่าสัตว์ที่น่าสนใจที่จะสามารถที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ได้มาดูแล้วแพะน่าจะเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแกะอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจคือเหมือนกับเป็นเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา
3: อ๋ออันนี้เขาเลี้ยงมากันได้นานขนาดไหนแล้วครับแถวนี
4: ้ตอนนี้นี่ชุดนี้ประมาณสักปีกว่านะครับ
3: แพะนี่
4: สีขาวนี่พันนม
3: พันนมนะฮะ
4: ครับกะว่าอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยจะรีดนมส่งออกได
3: ้อ๋อนมแพะนี่ดีนะคนดีรู้ไหมอย่างลูกสัตว์เนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยหานมอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็เอานมแพะให้ลูกสัตว์กินได้อย่างลูกสุนัขเนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยไปหานมลูกสุนัขให้ไม่ได้ไปหานมทดแทนอย่างอื่นไม่ได้เขาก็ใช้นมแพะนี่แหละป้อนให้กับลูกสัตว์กินคือถ้าเป็นนมวัวเนี่ยบางทีทำให้ท้องเสียได้ถ้าให้นมแพะเนี่ยจะปลอดภัยกับเรื่องท้องเสียมากกว่านี
1: ่แล้วแพะเวลาเขาเลี้ยงกันเขาปล่อยกันแบบนี้ได้เหรอคะไม่ต้องมีกรงก็ได้เหรอคะ
4: เลี้ยงมันมีหลายแบบค่ะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งแบบนี้ก็
1: ได้เลี้ยงในกรงก็ได้
4: เลี้ยงในกรงก็ได้
3: ในกรงเนี่ยเราไม่ค่อยเลี้ยงเท่าไหร่พวกนี้ส่วนใหญ่
4: จะได้ออกกำลัง
3: สัตว์ปศุสัตว์เนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยมากกว่า
4: เหมือนกับส่งเสริมให้มันสุขภาพดีอารมณ์ดีผลผลิตที่ได้มันก็จะดีอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดโรคคือเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดเลย
1: หญ้าที่เขากินนี่มันขึ้นเองที่บนดอยหรือยังไงคะ
4: ปลูกค่ะตรงนี้เป็นหญ้าปลูกถ้าหญ้าไอ้นี่เป็นหญ้าลูซี่ค่ะลูซี่ขึ้นได้ปุ๊บหญ้าอื่นไม่ขึ้นละ
3: เพราะว่ามันรากมัน
4: คุม
3: หมดใช่ไหม
4: ดินครับแต่ก่อนที่จะลงลูซี่เราต้องไถ
3: ไถเตี้ยเลยฮะ
4: ใช่ครับไถแล้วก็ไม่งั้นหญ้าเดิมที่มันมีอยู่มันก็จะขึ้นนะคร
3: ับ
4: อ๋อ
3: แล้วเลี้ยงปล่อยอย่างนี้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เจอบ้างไหมครับ
4: ในส่วนของแพะที่บ่อยที่สุดหรือมีปัญหาที่สุดก็คือในส่วนของพยาธิต้อง

0: ถ่ายพยาธิเป็นประจำ
1: ก็ต้องมีโปรแกรมถ่ายพยาธิใช่ไหมฮะ
0: มีโปรแกรมครับ
1: ก็ทุกๆ3เดือน4เดือนอย่างนี้ป่ะฮะหรือว่า6เดือนครับ
0: ในส่วนแพทย์เราตอนนี้เราจะใช้ทุกเดือน
1: ทุกเดือนเลยฮะ
0: ทุกเดือนแต่สลับยา
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าเราปล่อยแปลงเลยต้องถ่ายบ่อย
1: ถ่ายบ่อยฮะ
0: ทีละครั้งแต่ถ้าอยู่ในโรงเรือนหรือว่าเลี้ยงแบ
1: บ
0: ยืนโรงนี่อาจจะ3หรือ4เดือนก็ได้นะครับ
1: แล้วอย่างนี้มันมีทำวัคซีนอะไรด้วยป่ะฮะที่นี่ทำป่ะฮะ
0: มีครับวัคซีนที่เราทำตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเฉพาะปากและเท้าเปื่อย
2: แล้วการดูแพะเนี่ยค่ะตัวผู้ตัวเมียต้องดูยังไงคะดูที่เคลามันหรือเปล่าคะ
0: เคลาแพะเหรออ๋อไม่จำเป็นนะคะเพราะบางครั้งตัวเมียก็มีเคลาได
1: ้
0: เราก็ต้องดูที
1: ่เต้านม
0: เต้านมบ้าง
1: ดูอะไรง่ายๆพวกแพะที่ดูง่ายอยู่ละ
2: วันนี้พี่หมอตึงมาที่นี่จะมาดูแลน้องแพะเนี่ยค่ะคุณหมอตึงจะทำยังไงกับน้องแพะบ้างคะ
0: อ๋อวันนี้ว่าจะมาถ่ายพยาธิน้องแพะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้องแพะมันจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคนะคะ
1: เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้พอด
0: ีใช่ครับ
1: วันนี้คุณหมอตึงก็ครบกำหนดที่เข้ามาตรวจเยี่ยมฟาร์มพอดี
0: เดี๋ยวดีไม่ดีไอตัวที่มันคลอดลูกไปใหม่ๆนี่เดี๋ยวจะรีดนมให้ดูให้น้องคนดีชิมนมแพะดู
1: โอ้โหนมจากเต้าของจริงเลยนี่นมจากเต้า
0: คลองนี้ผ่านการตรวจโรคมาละ
1: เป็นหมดทุกโรคไม่ใช่ ปลอดโรคทุกอัน
3: ไป
1: ตัวท้ายละ
3: ขึ้น
1: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวท้ายละขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเร็ว
0: รบกวนคุณหมอไอ้คัดมาสักตัว
1: ตัวไหนฮะ
0: ครับเรียกมาสักตัวนะครับ
1: ตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าไหมนี่น้องคนนี้รู้ป่ะเขาเรียกอะไรอยู่นี่เห็นป่ะนี่เขาเรียกอะไรอยู่ป่ะรู้ไหมอะไรอันนี้เป็นก้อนเกลือแร่มีกี่แบบครับมี2แบบอะที่น
0: ี่มี2แบบครับ
1: ครับสีแดงกับสีขาวต่างไงฮะ
0: อันนั้นจะเน้นแพะกับแกะตรงๆเลย
1: ครับ
0: อันนี้สำหรับวัวแต่ก็เสริมไปถ้าให้กินสำหรับตัวสีแดงตรงๆเลยมันก็จะมีสารบางตัวอย่างพวกคอปเปอร์มากเกินอะไรพวกน
1: ี
0: ้ก็เลยต้องให้สลับกัน
1: แต่ผมรู้สึกเขาชอบกินสีแดงนะเนี่ยแหว่งไว้มากกว่านั้นเนี่ย
2: ถ้าทำไมโรงเรือนแพะต้องมีไอ้สีดำๆคุมไว้ด้วย
0: โรงเรียนเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงลมมันแรงแล้วแสงแดดก็ร้อนจัดเราก็เลยเอาสแลนสีดำเนี่ยมาคุมไว้กันทั้งลมกันทั้งแดดเพื่อไม่ให้แพะเรามีปัญหาหรือว่าป่วยไม่สบายค่ะก็เลยต้องคุมไว
1: ้กินกิน
0: ไหนตัวไหนที่จะโชคดี
1: ตัวนี้ละกัน
0: มา
1: ตัวนี้ละกัน
4: ไหนไหนมาถึงที่ทั้งทีก็ต้องดูแลกันให้ครบครับทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยป้อนยาถ่ายพยาธิตรวจร่างกายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการรีดนมแพะครับ
2: โอ้ยเหนื่อย
0: เหนื่อยละ
1: เดินขึ้นดอยมาเหนื่อยได้แค่นี้เองผ่านมา5ดอยเอง
0: ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนตัวเมื่อกี้ป่ะทันไงเจ้าของสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสด
1: ีครับ
0: อันนี้คุณเนครับ
1: คุณหมอครับ
0: อันนี้
2: น้องคดีคร
0: ับ น้องคดี
1: ครับ
5: เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยหรือเปล่า
2: เหนื่อยค่ะ
1: เหนื่อย
5: เดี๋ยวไปดูสัตว์ที่พี่เลี้ยงกันดีกว่าถึงเวลาให้อาหารพอดี
1: อันนี้ก็มีเลี้ยงแกะ
0: ครับผม
1: ผมเห็นอาหารด้วยมีหลายอย่างมีกี่อย่างที่นี
5: ่ที่นี่แกะเป็นหลักเลยครับ
1: แกะเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะ
5: อย่างอื่นก็เป็นสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน
1: อันนี้มีแกะกี่ตัวครับเนี่ยผมเห็นเยอะเหมือนกัน
5: ประมาณเกือบ200ตัวครับหลักๆก็จะมีซานต้าอินเนสครับซึ่งเป็นแกะเนื้อครับซึ่งแกะเนื้อเนี่ยเขาจะไม่มีขน
1: ครับ
5: คนที่จะไม่ทราบเนี่ยบางทีก็จะนึกว่าเป็นแพะ
1: อ๋อครับ
5: ตอนนี้ก็ถึงเวลาให้อาหารพอดีเรามาให้อาหารแกะกันก่อนเลยดีไหมครับ
1: ดีฮะ
5: โอ
1: ้ยมากันเพียบทำไมคุณเนถึงสนใจมาเลี้ยง
5: ตอนแรกผมเลี้ยงไว้อยู่ประมาณ20ตัวครับ
1: เลี้ยง
5: ให้มันกินหญ้าในสวนผลไม
1: ้อ๋อคือกะว่า
5: ก็คือว่า
1: เราจัดวัชพืช
5: ใช่ครับพอเลี้ยงไประยะนึงเริ่มศึกษาก็เริ่มพบว่าการเลี้ยงแกะเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากเขาได้หลายส่วนเลย
1: ครับ
5: ไม่ว่าจะเป็นเนื้
1: อ
5: จะเป็นขนของเขาจะเป็นหนัง
1: ครับ
5: แล้วก็รวมทั้งมูลเขาด้วยก็เลยเป็นที่มาทีนี้ก็เลยขยายฝูง100 200ตัวผมว่าก็ถือว่าเป็นระดับครัวเรือนนะครับ
1: ยังเป็นระดับครัวเรือนที่ดูแลได้เอง
5: ดูแลได้เองเพราะว่าถ้าเทียบในระบบแบบอุตสาหกรรมจริงๆก็ต้องเป็นพันตัวหรือเป็นหมื่นตัวขึ้นไปในขณะที่ข่าวนะฮะเราจะเห็นว่าความต้องการบริโภคเนื้อวัวก็เยอะทีนี้เนี่ยวัวเนี่ยเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราต้องใช้เวลาตั้ง1ปีในขณะที่แกะเนี่ยปีนึงเนี่ยเราสามารถได้ผลผลิตจากเขา2ครั้งก็คือเขามีลูกได้2ครั้งต่อปีแล้วก็อายุเขาประมาณ5เดือน ถึง6เดือนแล้วก็สามารถทำเนื้อได้ละในขณะที่วัวเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นทางเลือกนึงในการทดแทนภาวะขาดแคลนเนื
1: ้
5: อคนหลายๆคนยังไม่เคยทานเนื้อแกะก็จะมีกลิ่นอะไรอย่างเนี้ยนะครับส่วนนึงที่ทำให้เนื้อของแกะหรือแพะมีกลิ่นมีปัจจัยอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือกรรมวิธีการผลิตเนื้อก็คือการชำแหละข้อที่2ก็คืออาหารที่ใช้เลี้ยงอย่างในต่างประเทศเขาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมก็มีการใช้อาหารข้นในการขุนเยอะทำให้เกิดไขมันสะสมเยอะเพราะฉะนั้น
1: กลิ่นอาจจะเยอะ
5: กลิ่นก็อาจจะเยอะก็คือถ้าเราควบคุมตัวแปร 2-3 ตัวนี
1: ้
5: จริงๆเนื้อแกะเป็นอะไรที่วิเศษมาก
1: แกะขนนี่เอาขนอย่างนี้เลยฮะเนี่ยอย่างเงี
5: ้
1: ยฮะ
5: ใช่ครับแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการก่อนเชื่อไหมฮะว่าจากขนแบบนี้มอมแมมแบบนี
1: ้
5: เราสามารถนำไปทำเสื้อที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่หน้าหนาวได้เป็นอย่างดีเสื้อกันหนาวนั่นเองแล้วก็ผ้าพันคอด้วยคุณสมบัติของเขาก็คือว่าถ้าเราทอบางๆนะฮะก็คือเราใส่มันจะเบาในขณะที่อบอุ่น
4: ก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการตัดขนแกะแบบที่ชาวดอยหลวงเขาทำกันผมขอพาคุณผู้ชมบินข้ามทวีปไปถึงประเทศนิวซีแลนด์กันก่อนครับเพื่อชมการตัดขนแกะจากแหล่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คืออากโรโดมครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงแกะมากมายหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงยังเป็นสถานที่โชว์การตัดขนแกะด้วยวิธีที่เรียกว่าโบเวนอีกด้วยครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณกรอตฟี่โบเวนนักตัดขนแกะชื่อดังของนิวซีแลนด์ซึ่งว่ากันว่าวิธีการตัดขนแกะแบบนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งทีเดียวละครับ
2: คือเขาร้อนเหรอคะเขาถึงได้อยากตัดขน
5: ใช่ค่ะโดยปกติแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีของแกะเนี่ยเราควรจะตัดขนให้เขาอย่างน้อยปีละ1ครั้งในช่วงหน้าร้อน
1: ครับเพราะว่าขนนี่มันเก็บความร้อนได้ดีมากฮะไม
5: ่
1: ระบายความร้อนไม่ได้
5: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องความสะอาดด้วย
1: ครับ
5: คือไม่ว่าจะอยู่ในเขตร้อนหรือเขตหนาวก็คือปีนึงเราควรจะตัดขนให้เขา1ครั้งครับ
1: ครับ
5: วิธีการตัดขนที่ถูกต้องนะครับท่านั่งของเขาจะเป็นท่านี้แล้วก็ในการตัดเนี่ยจะต้องใช้เวลาตัดยังไงให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เขาเครียด
1: ครับ
5: ในต่างประเทศนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราจะใช้แบตเตอรี่ตัดไล่ตั้งแต่ด้านข้างนี้มาปุ๊บๆในต่างประเทศเขาจะทำเร็วมากแต่เนื่องจากเมืองไทยเราเนี่ยอุปกรณ์เฉพาะแบตเตอรี่นั้นแพงมากแล้วยังไม่คุ้มทุนกับจำนวนแกะที่น้อยเราเลยจำเป็นต้องใช้กรรไกรก็คือใช้วิธีตัดมือแบบวิธีโบราณถ้าใช้แบตเตอรี่เนี่ยเราจะให้เขานั่งแบบนี
1: ้
5: แต่ว่าถ้าใช้กรรไกรเนี่ยเราจะให้เขานอนตะแคงเราก็จะมีคนช่วยเราจะทีนี้เนี่ยวิธีการตัดเนี่ยเราจะต้องไล่ไปจากที่ท้องการตัดขนให้ดีก็ควรจะตัดให้ได้ออกมาเป็นแผงนะครับนี่นะครับเราก็จะไล่อย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงอีกฟากหนึ่งเนื่องจากเวลาเราตัดอย่างนี้เนี่ยมันใช้เวลานาน
1: ครับ
5: บางทีเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตอาการเขาดีๆบางจังหวะที่เขาเครียดแล้วเขาเหนื่อยมากๆเราจะไม่ต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วจริงๆในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆของขนนะครับเพราะคุณภาพจะไม่เท่ากัน
1: ครับ
5: คุณภาพขนที่ดีที่สุดจะอยู่บริเวณแผงคอครับเพราะว่าเป็นขนที่มีความละเอียดมากที่สุดแล้วก็ขนบริเวณคอเนี่ยจะมีความสกปรกน้อยกว่าบริเวณอื่นเกรดของขนเนี่ยราคาก็จะต่างกันแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ที่ขายกันในเครือข่ายที่แปรรูปขนเนี่ยนะครับ ขนดิบก็อยู่ที่กิโลละประมาณ120บาทแต่หลังที่ไปผ่านกรรมวิธีแล้วก็ปั่นมาเป็นได้แล้วเนี่ยราคาก็อยู่ที่กิโลละ 1,500 บาทตัวหนึ่งจะได้ประมาณ 2-5 กิโลครับความละเอียดของขนวัดกันด้วยหน่วยของไมครอนนะครับก็จะมีค่ามาตรฐานกำหนดอยู่ว่าแกะสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
1: ่
5: ซึ่งเหมาะที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆกันนะครับส่วนที่ละเอียดสูงเนี่ยก็เหมาะที่จะทำพวกเครื่องนุ่งห่มผ้าพันคอขนแกะเนี่ยผืนเล็กๆบางๆเนี่ยแต่ว่าให้ความอบอุ่นมากเลยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
0: นุ่มนะ
5: กับผ้าฝ้ายลองจับดูครับ
1: นุ่มฮะ
2: คือถ้าเราต้องการเสื้อขนแกะเนี่ยค่ะ
5: ค่ะ
2: เราจะต้องใช้แกะกี่ตัวคะ
5: ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของเสื้อครับซึ่งถ้าเราคำนวณคร่าวๆเราคำนวณจากน้ำหนักนะครับอย่างขนแกะ ที่ขนแกะดิบที่เราตัดเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้ประมาณ 2-5 กิโลใช่ไหมฮะแต่เวลาเรามาแปรรูปแล้วเนี่ยส่วนที่เราได้เป็นเส้นใยจริงๆเนี่ยก็จะลดลงประมาณ 50% หรือมากกว่านั้นอย่างเสื้อกั๊กที่ผมทดลองทำเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลกว่าก็อาจจะต้องใช้แกะถึงประมาณ4ตัวขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราตัดขนแกะแล้วเนี่ย
1: ครับ
5: เราก็จะต้องทำความสะอาดสีดำๆที่เราเห็นนี้นะครับก็จะเป็นไขมันคราบไขมันจากผิวหนังของเขาที่ติดนะครับ
1: ครับ
5: เราก็จะต้องต้มให้ไขมันออกก่อนต้มน้ำให้พอเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ขนแกะลงไปเลยนะครับลงไปแป๊บเดียวเนี่ยสิ่งสกปรกที่เป็นไขมันเนี่ยก็จะออกมาทันทีเลยหลังจากที่เราต้มระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปล้างในน้ำสะอาดแล้วก็แช่ผงซักฟอกไว้อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นพอเราซักแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปตากแดดพอแห้งแล้วเราถึงจะนำไปปั่นไปยีแล้วก็ปั่นเส้นต่อไปหลังจากที่เราต้มแล้วนะครับแล้วก็ไปตากแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้ขนดิบเป็นแบบนี
1: ้ครับ
5: เป็นยังไงขาวขึ้นไหมคะ
1: นี่ขาว
2: ขาวขึ้นแล้ว
5: อันนี้คือขนดิบเลยแต่พรุ่งนี้นี่คือเราไปผ่านกระบวนการย้อมสีมาเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแปรงขนแล้วก็ปั่นเส้นใยให้ดูนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็จะต้องใช้ที่แปรงขนต้องใช้2อันอันนี้เรียกว่า wool garter นะครับภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ขนแกะประมาณนึงวางลงไปบนแปรงอย่างนี้แล้วก็เราก็จะต้องยีอย่างนี้ครับสังเกตดูนะครับ
1: จะยีไปเรื่อยสักพักนึง
5: จนไปเรื่อยๆสักพักนึงครับ
1: จนมันฟูได้ที่
5: จนมันฟูได้ที่แล้วก็เราสังเกตดูว่าสิ่งสกปรกเนี่ยหลุดออกไปพอเราได
1: ้ครับ
5: เราได้ขนแบบนี้แล้วใช่มั้ยครับหลังจากที่เรายีเป็นก้อนอย่างงี้แล้ว
1: ครับ
5: ขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะไปปั่นเป็นเส้นก็หลังจากที่เราปั่นเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปทำเป็นเสื้อผ้า
1: ครับ
5: นั่นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราทดลอง
1: โ
5: อ้อันนี้จะเป็นเสื้อกั๊กนะครับก็จะเป็นขนแกะ 100%
1: แล้วมันต้องไปย้อมสีอะไรป่ะครับโดยปกติอ
5: ันนี้ไม่ครับอันนี้คือสีธรรมชาติ
1: แล้วเขาใส่ใช้สีนี้เลยฮะเวลาคนใส่กัน
5: แล้วแต่ฮะว่าเราต้องการสีอะไรแต่คืนนี้ผมต้องการโชว์ให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่ามันเป็นขนแกะจริง
1: ๆธรรมชาตินะฮะ
5: ใช่อันนี้ใช้วิธีการถักเส้นใยจะใหญ่หน่อย
1: ครับ
5: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีน้ำหนักหน่อยแต่คือใส่แล้วมันบางแล้วมันอุ่นอันนี้ใช้ได้ขนแกะประมาณกิโลกว่าๆเกือบ2กิโลอ่ะครับต้นทุนเราก็จะอยู่ที่เกือบ 3,000 ละ
1: โห
5: ยังไม่รวมค่าทอ
1: ครับนี่เฮ้ยเท่ฮะเนี่ยโหอุ่นเลยฮะเนี่ยคราวนี้ผมเห็นหมดแล้วว่าแกะตัวนึงเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
5: ครับ
1: เนื้อเอาไปรับไปทานได้ขนก็มาใช้ได้มูลผมอยากรู้มูลนะคราวนี
5: ้ก็เมื่อกี้ที่เราเจอกันครั้งแรกอันนั้นผมกำลังตากมูลอยู
1: ่เอาผมนึกว่าพรวนดิน
5: ไม่ใช่

0: ที่จะเอาไปเป็นปุ๋ย
1: แล้วก็นอกจากนั้นเรามีระบบแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร
0: ครับ
1: ก็คือพวกวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตรยกตัวอย่างเช่นเปลือกถั่วเหลืองพวกฟางข้าวอย่างเงี้ยเราก็ใช้ระบบแลกเปลี่ยนก็คือผมนำมูลแกะหรือขี้แกะเนี่ยไปแลกกับวัตถุดิบเหล่านั้นแล้ววัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาหารให้แกะดีอีกด้วยมูลแกะเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ว่าในมูลเขาจะมีแอมโมเนียกับยูเรียเยอะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไนโตรเจนจะสูงก
0: ็
1: คือเหมาะกับพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงอย่างพืชไร่พวกข้าวพวกข้าวโพดแล้วก็หลายคนที่เอาไปทดลองดูนะครับก็พบว่าสามารถช่วยไล่หอยเชอรี่ในนาข้าวได้คือชาวบ้านเนี่ยเขาไปได้ข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตม
0: ี
1: คนทดลองแล้วเขาก็เอาไปทดลองใส่สรุปว่าได้ผลจริงๆนอกจากหอยเชอรี่แล้วหนูเนี่ยหนูที่ชอบมากัดต้นปาล์มเนี่ยนะครับหนูก็ไม่อยู่ตอนนี้เนี่ยเรายังขาดข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการยืนยันแต่คือจากที่ชาวบ้านนำไปใช้เนี่ยก็บอกต่อกัน
0: มูลแกะไล่หอยเชอรี่
1: ฮะผมในฐานะคนเลี้ยงแกะเองเรายังไม่ได้พิสูจน์แต่เราก็ตามไปดูอยู่ซึ่งเขายืนยันอย่างนั้นนะฮะ
0: ถ้าเกิดมูลแกะไล่หนูไล่หอยเชอรี่ได้นี่ชาวนายิ้มนะฮะ
1: ครับ
0: ลดการใช้ยาสารฆ่าแมลงไปได้เยอะมาก
1: ครับ
0: ข้าวที่กินเราก็ปลอดภัยโอ้โหแกะตัวเดียวทำประโยชน์ไม่รู้กี่สิบอย่างเนี่ยเล
1: ี้
0: ยงแกะดีกว่าฮะ
2: เดี๋ยวพามาดูอะไรสิ่งที่ผมภูมิใจในพื้นที่นะครับอยากให้คุณหมอได้เห็นว่าม
0: ัน
2: เป็นยังไงบ้างในพื้นที่ของอำเภอดอยหลวงเรา
0: ครับ
2: นอกจากแกะแพะแล้วนะครับ
3: เขาต้องจัดงานอะไรให้คุณหมอแน่ๆเลย
0: จริงเหร
3: อ
2: ดูสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อันนี้พี่น้องชนเผ่าของเราซึ่งจะมีการเลี้ยงปศุสัตว
0: ์ครับ
2: เป็นของตัวเองเป
0: ็
2: นส่วนใหญ่โดยเฉพาะสุกรหรือว่าหมูก่อนอื่นเราต้องมาทักทายกับพี่น้องชนเผ่าของเราก่อนว่าจะทำยังไงนะครับ
0: ทำไงครับ
2: สวัสดีครับแล้วก็จับมือกับพี่น้องชนเผ่าเหมือนสร้างความคุ้นเคยให้พี่น้องเราว่าเขาจะไว้ใจไว้วางใจเราครับว่าเราเป็นพี่น้องกับเขาวันนี้มาเยี่ยมมาเที่ยวหาเนาะ
0: มาเยี่ยมครับผมอยากทราบนิดนึงครับคือเสื้อเห็นมีทั้งสีขาวสีแดงชมพูสีดำอะไรเงี้ยสีม่วงเงี้ยมีความแตกต่างกันไหมครับ
4: แต่อันนี้นั่นเป็นสาวอ่ะ
5: เป็นโซดิว
4: เป็นโซดิวผู้หญิง
5: ขาว
0: เอาผู้หญิงใส่สีขาวผู้ชายไม่ใส่สีขาว
4: ใส่อย่างงี
0: ้ผู้ชายใส่สีแดง
4: ผู้ชาย
6: แม่บ้านใส่อย่าง
0: งี้อ๋อทำไมบ้านสีดำคุณบอกก
2: ็มาดูแล
0: มาดูแลสุขภาพสัตว์ให้กับพี่น้องที่นี่ใช่ไหมครับ
2: เพราะพี่น้องชนเผ่าพูดง่ายๆคือจะเอาหมูตัวเล็กๆนี่พอจะไปได้อยู
0: ่
2: ว
0: ่
2: าม
0: ัน
2: เป็นอะไรไม่สบายยังไงแต่ถ้าตัวโตๆตัวใหญ่นี่คงให้อุ้มไปที่อำเภอไม่ไหวอะครับเราก็ต้องมาบริการถึงที่ให้กับประชาชนหรือให้พี่น้องของเรา
0: ส่วนมากก็มีปัญหา
4: บางทีหมูมันตัวใหญ่แล้วคลอดไม่ได้อะไรไม่ได้ออกลูกไม่ได้เลยต้อง
0: หาหมอคลอดไม่ออกหมอก็มาช่วยทำคลอดให้ฉีดยาเร่งคลอดอะไรอย่างนี้ให้แล้วที่บ้านเลี้ยงกันเยอะไหมครับหมูเน
4: ี่
0: ย
4: จะมีทุกหลังคาเลย
0: ทุกหลังคาเลยก
4: ็
0: จะเลี้ยงอย่างน้อยตัว2ตัว3ตัวอย่างนี้
2: หมูที่พี่น้องชนเผ่าเราเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะมีความทนทานต้านทานโร
0: ค
2: กินอาหารเหลือเศษจากที
0: ่
2: พี่น้องเขากินแล้วเอามาให้หมูพวกนี้กินก็มีความทนทานต่อโรคแต่ก็มันก็ต้องมีการป้องกันโร
0: ค
2: ก็ทำวัคซีนถ่ายพยาธิมันก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะเหมือนแพะเหมือนแกะ
0: ครับแล้วทุกบ้านที่เลี้ยงหมูเนี่ยผมสงสัยว่าเขาจะมีพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับหมูไหมฮะเพราะว่าเห็นทุกบ้านมีหมูหมดเลยฮะ
5: มีประเพณีครับ
0: ประเพณีอะไรบ้างครับ
5: ประเพณีถึงเวลาปีหนึ่งก็เขาจะเลี้ยงหมูคู่หนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่ง
0: ครับ
7: เป็นพระบรมหรือวิญญาณพ่อที่ตายไปแล้ว
0: ครับ
7: มากิน
0: กลับมา
7: ให้มากิน
5: ให้มากิน
7: เลี้ยงให้มากิน
5: เลี้ยงให้มากิน
7: เลี้ยงผีเนี่ย
0: อ๋อครับก็คือเหมือนกับว่าในปีนึงเนี่ยก
7: ็
0: จะม
7: ี
0: พิธีก็คือให้บรรพบุรุษกล
7: ับ
0: มากินอาหารที่เราทำให้อย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนไหว้แหละพิธีไหว
5: ้
0: เหม
5: ือ
0: นไหว้เหมือนคนจีนอ่ะไหว้บรรพบุรุษกินก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามากินต่อเป
7: ็
0: นส
7: ิ
0: ริมงคลกับเราแล้วก
2: ็มีประเพณีที่ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นประเพณีที่ดี
0: ครับ
2: สามารถป้องกันโรคได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่น้องของเราเนี่ยจะไม่เอาหมูจากบ้านอื่นก็คือจากหลังคาอื่นเนี่ยเอาเข้ามาในบ้านของตัวเองถ้ามีการเอาเข้ามาเนี่ยอาจจะมีวิธีการเสียค่าปรับอะไรพวกนี
3: ้หลังคาอื่นนี่ก็คืออย่างเช่นว่าอยู่บ้านหลังนี้ก็คือหลังคานี้
2: ใช่ค่ะ
3: อย่างเช่นถ้าบ้านหลังนู้นจะเอาหมูไว้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยครับ
4: ไม่ได้
0: ทำไมครับ
4: แต่ผิดประเพณีหนึ่ง
0: ผิดประเพณีเลย
4: ครับ
0: แล้วเรามีวิธีถ้าเกิดจะต้องเอาเข้ามาสมมติบ้านหลังนี้
4: ถ้าจะเอาเข้ามาเจ้าของบ้านนี่แหละ
8: เจ้าของมันรับมาเอง
5: คนอื่น
4: มาได้เข้ามาไม่ได้
5: คนอื่นเอามาไม่ได
8: ้แบบ2บาท
0: แบบ2บาท
8: แล้วก็ปกตินี่ทําไม่ดี
5: ไปซื้อหมูมาไปซื้อหมูมา

0: อีกมาเลี้ยง
1: อ๋อก็คือทั้งเสียค่าปรับแล้วยังต้องซื้อหมูมาเลี้ยงอีกก็เท่ากับว่ากว่าจะเอาเข้ามาได้ก็
2: ต้องขออนุญาต
1: ขออนุญาตบรรพบุรุษด้วยในการเอาเข้ามาใหม
3: ่เหมือนกับว่าประเพณีเนี้ยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการที่ว่าป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรค
1: ครับก็ดีนะฮะ
3: ซึ่งเป็นประเพณีที่น่าเลื่อมใสน่านับถือเหมือนกัน
1: ครับก็มีเขาคิดกันป้องกันนะโดยใช้กุศโลบายทำให้ปลอดภัยกับโรคที่อื่นวันนี้เนี่ยที่ผมไปดูมาไปกับน้องคนดีมาเนี่ยก็เห็นหลากหลายปศุสัตว์หลากหลายตัวหลากหลายชนิดนะฮะทั้งแพะทั้งแกะทั้งหมูนะฮะสิ่งที่ผมเห็นสังเกตได้คือรอยยิ้มเวลาเราเข้าไปหาเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบพอเพียงพึ่งพาอาศัยกันพูดง่ายนะฮะ
3: มันมีความขัดแย้งกันในชุมชนเขามีความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยชุมชนดูแลชุมชนนะครับเราก็ดูแลสัตว
1: ์
3: สัตว์มีความสุขผู้เลี้ยงก็มีความสุขครับ
1: วันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพบกับปศุสัตว์บนดอย
3: ยินดีมากครับ
1: ได้เห็นชีวิตผู้คนได้เห็นชีวิตของพี่น้องชาวเผ่าปากยอนะฮะที่แต่งชุดเผ่ามาเลยนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ได้เห็นนะฮะโอ้โหต้องขอบคุณพี่น้องชาวปากยอมากนะครับที่ให้โอกาสได้แวะมาเยี่ยมแล้วก็ได้มาเห็นหมูนะฮะหมูดอยเขาเรียกหมูดอยฮะหมูดอยฮะลูกดกมากฮะ
4: แต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วอะค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะติดตามรายการ Animal Speak ได้ในอาทิตย์หน้านะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ
1: งั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ

0: วงประมาณปี2545เราทำแผนแม่บทชุมชนว่าฉันต้องมีต้องเป็นต้องอะไรเมื่อไรยังไงกล่าวปัญหาเอาข้อดีข้ออะไรทั้งหมดหนองสลายมี9หมู่บ้านก็แผนทั้ง9หนูเนี่ยมารวมกันเราได้ความทุกข์ชาวบ้านอยู่7เรื่องความทุกข์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงช่วงปี45เอาใครรู้เรื่องการผิดปุ๋ยหมู่ที่1รับผิดชอบสร้างโรงงานผิดปุ๋ยอินทรีย์เมตตาสาไรทองเอาซื้อน้ำดื่มกินปีนึง5ล้านกลุ่มสตรีหมู่ที่2ผิดน้ำดื่มตาสาไรทองแต่พอเรื่องหนี้หมู่ที่4เนี่ยเป็นหมู่ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถ้างั้นให้หมู่ที่4รับผิดชอบก็แล้วกันดอกเบี้ยไปให้ที่อื่นข้างนอกนะปีนึงประมาณ15ล้านชาวบ้านบอกว่าเราต้องมีธนาคารเองเป็นหนี้86ล้านเนี่ยถ้าเราออมคนละ1บาทต่อวันจะหมดหนี้ได้ในปีชาวบ้านบอกไม่ไหวตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ถ้า3บาทก็20ปีดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินพวกนี้ประมาณเดือนนึง 200,000 300,000 ทุกเดือนใช้เวลาเกือบ5ปีเส้นยากจนไม่เหลือแล้วหมดเราจะมีความสุขมันมีอะไรเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยชาวบ้านคิดคนหนองสลายต้องทำความดี23ข้อ67ตัวชี้วัดสุขภาพดีจริงไหมกตัญญูจริงไหมสัจจะดีจริงไหมลดละเลิกสิ่งอบายมุขจริงไหมมีส่วนร่วมดีใช่ไหมไอ้พวกเราได้ความดีเยอะเราจะเอาไปไหนก็เลยต้องมาตั้งธนาคารความดีขึ้นเพื่อเอาความดีมาฝากตรงทั้ง9หมู่บ้านทุกคนทุกครอบครัวแนวคิดก็คือถ้าใครมีความดี11ข้อกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้า15ข้อนอกจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้ว 10,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3ปีเราสามารถร่วมกันออมเงินแล้วทำเรื่องของแหล่งทุนจากข้างนอกมาแก้ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆของหนองสลายเป็นหนี้ได้แต่หนี้ต้องให้มีความสุขกระบวนการช่วยชุมชนช่วยส่วนรวมช่วยสถาบันการเงินช่วยทั้งหมดทำความดีจนยกหนี้ให้เลยคนนึงก็ 50,000 60,000 ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันทำให้เขาภูมิใจ
1: จากเดิมที่เราทำไม่ได้คิดอะไรแต่ความดีเป็นคนทั้งตำบลที่เขามองเราว่าเออนี่เขามันช่วยงานชุมชนนะมีงานวัดที่โรงเรียนมีงานที่หนึ่งมันก็ไปอย่างเงี้ยคือสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณเป็นดินของคนตำบลหนองสลายเนาะความดีที่เราทำเราจะไม่จำ

0: เราจะจำในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อมาแก้ไขเพราะสิ่งที่เราทำดีชาวบ้านก็จะจำให้เราเอง
1: เป้าหมายของชุมชนเราเนี่ยเราเคยใช้เงินเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะเราหลงผิดไปแล้วนึกว่าเงินเนี่ยสำคัญที่สุดนึกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่พอเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเงินถึงไม่ต้องเยอะแต่เอาความสุขเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ละคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นครูที่โรงเรียนจะสอนเด็กยังไงก็ได้เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนอสมเหมือนกันต้องให้ชาวบ้านมีความสุขกับสุขภาพที่อสมไปดูแล
2: อยากจะให้เขามาออกกำลังกายอยากจะให้เขามาตรวจสุขภาพที่เขาไม่มาเขาก็ต้องไปทำมาหากินเช้านี้ยังไม่มีตังค์ให้ลูกเลยจะมัวนั่งออกกำลังกายเขาคงจะไม่ใช่เราน่าจะต้องไปร่วมแก้ปัญหากับเขาในทุกมิติเขาทำอาชีพเกษตรกรรมทำยังไงเขาปอดสั่งเขามาเจาะเลือดไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านคือได้ใจอ่ะได้รับรู้ถึงความลำบากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือ
1: น้องสลายทดลองหลักการนี้มา30ปีกล้ายืนยันได้เลยสำเร็จแน่นอนมีความสุขแน่นอนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนเพราะศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่พ้นเส้นยากจนแน่นอนสหประชาชาตินะครับมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นี่ 8-90 ประเทศเนี่ยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโลกทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องใช้แบบนี้แบบที่น้องสลายแบบที่ประเทศไทย
3: คุณตาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเด็กๆหลายคนหนูเชื่อว่าเด็กหลายคนก็คงอยากเป็นแบบคุณตาค่ะหนูก็อยากเป็นค่ะ
1: ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายต้องชัดมากต้องเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากได้ผู้นำต้องเป็นหลักต้องทำต่อเนื่องผู้นำต้องไม่ท้อถอยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นความสุขในตำบลหนองสลายซึ่งเกิดขึ้นได้จริงโดยข้อตกลงเราเองอนาคตของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดเองโดยใช้ความสุขนั่นแหละเป็นการกำหนดอนาคต

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปรงกับเปลือกหอยดูว่าเอ๊ขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณ

ออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพารานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับต่อกันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่โฟลอไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงหนึ่งที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: มาเคียล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ้ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือนิ้วล็อกนิ้วล็อกที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่

0: 1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอ้การทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟัน3ชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่2ก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดิน เก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
1: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
0: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
1: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
0: แปรงไป5วันเหรอครับ
1: แปรงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปรงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
0: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่านี้มาแปรงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
1: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได
0: ้จริงๆ
1: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านๆมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
0: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
1: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
0: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับ ขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่า

0: เหล่านี้กับแรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
0: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำลายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดมันไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีนึง2ครั้งอาจจะเหลือปีนึงครั้งเดียวคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
0: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
1: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
0: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
0: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับ

0: นั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามานาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล้นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
1: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมว่า
0: พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปลง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปลงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าขี้ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีขี้ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบทเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบทเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
2: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นนั่นจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: เฮ้ยขับช้าอะไรขนาดนี้เนี่ยถ้าขับช้าขนาดเนี้ย
1: ลงไปจุงเลยปะ
2: รู
0: ้รู้ไหมว่าคนกำลังจะรีบไปหาผู้อ่ะต้องบีบแตรไล่สักหน่อยละ3-4
3: อะไรจะรีบไปไหนกันเนี่ยถ้ารีบแล้วทำไมไม่ออกมาตั้งแต่5:00เลยล่ะ
0: อุ๊ยอย่างนี้มันต้องแซงซ้ายไปก่อนไม่รอแล้วนะ
3: เมื่อกี้รถชนกันหรอขับรถประสาทอะไรกันเนี่ยอ่อนหันเหลือเกิน
4: โอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
3: นั่นเสียงใครอ่ะ
4: ฉันเองแม่ยานาคแสนสวยพี่เธอไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าทำผิด
3: ผิดอะไรอ่ะ
5: ฮัลโหลครับคุณฮิโรชิครับครับอีกเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีถึงครับตัวเลขที่เซ็นสัญญานี่เท่าไหร่เหรอครับฮะ25ล้านเหรอครับจะรีบไปแบบนี้เหรอครับสวัสดีครับ
6: คือขับช้าไม่ควรแช่ขวานะมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้ต้องตกไฟสูงเตือนสักหน่อยละ
3: ไอ้นี่ก็อีกคนเราจะให้ฉันเร่งได้ไงล่ะในเมื่อฉันขับตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วฉันไม่ผิดนี่ไม่หลบหรอก
4: ไม่เธอกำลังคิดผิดให้เธอขับมาด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าคันหลังขับมาเร็วกว่าเธอต้องหลบให้และรู้ไหมว่าการขับช้าขวางเส้นทางผิดพรบจราจรมาตราที่35
7: A few minutes later
8: ฮัลโหลครับคุณเคนนี่มา15นาทีหรือ15ชั่วโมงครับ
5: เดี๋ยวก่อนครับคุณฮิโรชิคุณฮิโรชิฮัลโหล
8: ซายโยนาระนะครับ
5: โถ่เอ้ย
4: ถึงแม้ฉันจะมีอิทธิฤทธิ์มากมายแค่ไหนแต่ฉันก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกนะมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและการกระทำของเธอ
3: ได้ค
4: ่
3: ะ
4: ไปละบาย
3: โอ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยหวยยังไม่ได้ขอเลยโถ

มนูหมูฮ้องของหลงโถจะมีการดัดแปลงจากหมูฮ้องดั้งเดิมที่มักทานคู่กับข้าวสวยและอาหารอื่นๆที่เป็นสำรับใหญ่ๆนะครับโดยจับคู่ข้าวต้มแห้งซึ่งมีความเป็นอาหารจานเดียวทานง่ายแต่ยังคงรสชาติหมูฮ้องแบบเดิมเอาไว้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับครัวพี่สตางค์วันนี้มีเรื่องราวของขนมหวานชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือขนมครกเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้สตางค์จะปรุงเมนูขนมครกออกมาได้กี่หน้ามาคอยลุ้นกันนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลากหลายคนคงจะเคยมีความทรงจําในครั้งวัยเด็กวัยเยาว์เกี่ยวกับขนมหวานใช่ไหมครับสตางค์ก็เช่นเดียวกันนะครับมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องราวของขนมครกจําได้ว่าตอนนั้นยังเด็กเล็กมากเลยนะครับอายุประมาณ 7-8 ขวบนะครับสตางค์ไปวิ่งเล่นที่บ้านคุณยายของสตางค์ซึ่งตอนนี้คุณยายไม่ได้อยู่แล้วนะครับภาพของคุณยายในการทําขนมครกยังคงติดตาตรึงใจสตางค์อยู่ทุกวันสตางค์เห็นคุณยายนั่งโม้แป้งด้วยเครื่องโม้แบบโบราณเขาเรียกกันว่าเครื่องอัตโนมือก็คือต้องใช้มือในการหมุนแบบนี้นะครับหมุนไปจนกว่าที่เราจะได้แป้งนะครับหลังจากนั้นคุณยายก็เอามาหยอดในเบ้าขนมครกเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานหมดแรงได้ขนมครกเข้าไปอร่อยทั้งหวานทั้งมันคุณผู้ชมครับวันนี้สตางค์ก็เลยอยากจะมาย้อนอดีตวานๆปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าขนมครกแป้งสดสูตรหน้าโบราณครับ
1: หน้าโบราณในวันนี้สตางค์เตรียมไว้ให้คุณผู้ชม4หน้านั่นก็คือหน้ากะทิสดหน้าขี้มันหน้าหมูและหน้ากุ้งเริ่มด้วยการเตรียมปอกกุ้งจัดการผ่าหลังดึงเส้นหลังออกแล้วนำไปล้างให้สะอาดลงคมซอยใบมะกรูดรากผักชีแกะกระเทียมเตรียมไว้ตามไปจึงสับกุ้ง
0: หลังจากที่เราสับกุ้งให้พอหยาบๆแล้วเราก็จะนำมะพร้าวขูดขาวลงไปสับพร้อมกับกุ้งเลยนะครับ
1: ต่อจากนั้นจึงสับเนื้อหมู
0: ได้เวลาพา3เกลือมาเจอกับเกลือนะครับ
1: นำพาไปผัดในน้ำมันให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือกุ้งสับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลมะพร้าวโรยเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดในส่วนของหน้าหมูสับเราก็ผัดรวนเช่นเดียวกันนะครับนำน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มให้พออุ่นร้อน
0: ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการล้างข้าวเจ้าเนี่ยหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับข้าวเจ้าที่เราใช้นะครับควรจะเป็นข้าวหอมมะลิและควรจะเป็นข้าวเก่าด้วยนะครับและนี่คือข้าวสวยหรือว่าข้าวหอมมะลิที่เราหุงสุกใหม่นะครับจะช่วยทำให้เวลาที่เราหยอดแป้งขนมครกนะครับเมื่อสุกเนี่ยจะช่วยทำให้แคะออกได้ง่ายแล้วก็ได้รูปทรงที่สวยด้วยครับ
1: เติมตามด้วยมะพร้าวขูดขาวน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
0: วันนี้สตังภูมิใจนำเสนออุปกรณ์ชนิดนี้เพราะว่ามีความสำคัญมากเลยล่ะครับในการที่เราจะได้แป้งออกมาและในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีแป้งสำเร็จรูปเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคุณย่าคุณยายก็ต้องใช้ข้าวสารนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วนำมาโม่กับเครื่องโม่นี่แหละครับจนกลายมาเป็นแป้งเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่าเครื่องโม่หินหรือว่าเครื่องโม่แบบโบราณนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกสตางค์จะบอกก่อนเลยครับว่ามันหนักมากเดี๋ยวทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะครับ น้ำหนักของเครื่องโม่หินเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก20กิโลกว่านะครับบางอันก็ใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะเป็น30กิโลนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ายกกันแต่ละครั้งเนี่ยก็คือหลังแอนได้เลยนะฮะส่วนประกอบของเครื่องโม่หินหลักๆมีดังนี้นะครับเราสามารถถอดแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะฮะนั่นก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เราใช้ในการหมุนนี่คือส่วนของไม้ที่ใช้เป็นสลักยึดหรือเขาเรียกว่าเป็นเดือยนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องโม่หินไม่มีสลักหรือว่าเดือยอันนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้ครับเครื่องโม่ส่วนใหญ่ทำมาจากหินทรายนะครับในการที่จะสกัดแกะออกมาเป็นร่องแบบนี้นะครับเวลาที่เราโม่ไปแป้งก็จะไหลตามนี้นะครับและคุณผู้ชมจะเห็นหนักครับคุณผู้ชมจะเห็นบริเวณฐานวงกลมตรงนี้นะครับจะมีการเซาะเป็นร่องไว้ บริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรูตรงนี้จะเข้ามายึดกับสลักอันนี้นะครับส่วนอีกรูนึงใช้สำหรับในการหยอดข้าวสารลงมานะครับหลังจากนั้นเราก็ประกบแล้วก็หมุนนะครับอันนี้เราก็จะประกบแบบนี้นะครับ

0: เข้ากันส่วนมือจับหรือมือหมุนนะครับมันก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนมือจับนั้นก็สามารถออกแบบได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะแบบทําด้ามจับอันนี้สตังขอสาธิตด้วยการใช้สากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไม้เราก็สามารถเชื่อมไม้แบบนี้แล้วเราก็จับแบบนี้นะครับเราก็หมุนได้นี่มันก็จะจับได้ง่ายนั่นเองนะฮะแต่วันนี้สตังขอใช้แบบนี้นะครับมันก็สามารถหมุนได้เช่นเดียวกันส่วนตรงนี้คือรูที่เราจะหยอดข้าวสารลงไปหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราหมุนไปแล้วข้าวสารมันหนืดเราก็สามารถหยอดน้ำลงในรูนี้ได้นะครับ
1: ได้เวลาเตรียมจัดการหม้อแป้งจัดแจงตักข้าวสารที่ผสมไว้ลงใส
0: เมล็ดข้าวสารที่เราหยอดลงไปในรูตรงนี้นะครับก็จะตกลงไปเข้าสู่ร่องที่ซ้อไว้หลังจากนั้นก็จะถูกบดนะครับจนแหลกละเอียดกลายออกมาเป็นน้ำแล้วก็ไหลมาสู่เขาเรียกว่าคลองนะครับก็คือร่องที่จะไหลมาสู่ภาชนะที่เรารองรับไว้และนี่แหละครับคือเครื่องโม่อัตโนมือเพราะว่าต้องใช้มือในการหมุนแต่การที่เราทำแบบช้าๆแบบนี้แบบดั้งเดิมแบบยุคโบราณสตังว่ามันก็มีเสน่ห์นะครับที่สำคัญเราจะได้แป้งสดนั่นเองครับการที่สตังจำได้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กๆนะครับอายุตั้งแต่ 7-8 ขวบเนี่ยก็เพราะเห็นคุณยายทำภาพความประทับใจก็เลยตึงตาติดใจมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีลูกมีหลานจะทำขนมหรือว่าทำอาหารนะครับก็ควรที่จะชวนน้องๆลูกหลานเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ฝึกเขาไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งเขาอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้อาจจะกลายไปเป็นพ่อครัวใหญ่เป็นกุ๊กใหญ่หรือว่าเป็นเชฟระดับประเทศก็ได้นะครับและที่สำคัญสำหรับสตังหัวใจของการที่ทำอาหารมันสอนให้เราเป็นคนละเอียดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้ลูกหลานของคุณผู้ชมเป็นคนละเอียดรอบคอบอย่าลืมชวนเข้าครัวนะครับคุณผู้ชมหลากหลายคนบอกว่าถึงแม้ว่าสตังจะหน้าตาทรงโจรแต่ก็มีความอ่อนโยนต่อขนมหวานนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับชวนลูกชวนหลานเข้าครัวเผื่อว่าจะช่วยให้เขามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับ

0: จัดการโม้แป้งไปจนกว่าข้าวสารจะหมดเตรียมตั้งกระทะต้มน้ำ
1: แล้ววันนี้ที่สำคัญครับสตังมีส่วนผสมของมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นลูกแก่ลูกแบบนี้ครับแทบจะหารับประทานได้ยากมากว่าขนมครกที่จะใส่มะพร้าวน้ำหอมรสชาติความอร่อยทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันขนมครกสิ่งที่สำคัญก็คือกะทินี่แหละครับ
0: ออกแรงคั้นบีบกะทิให้คายน้ำหวานมัน
1: ตอนนี้กลิ่นความหอมของมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมครับรู้สึกได้เลยครับว่ามันมีความมันแน่นอนฮะลองไปทำดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่บ้านมีมะพร้าวน้ำหอมลองทำดูนะครับมันจะมันอร่อยกว่ามะพร้าวทั่วไปครับ
0: แล้วเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปเตรียมผสมแป้งเริ่มด้วยน้ำตาลมะพร้าวเกลือและกะทิตีคนให้น้ำตาลละลายตามต่อได้คือน้ำแป้งที่โม่สดใหม่แล้วเทกลองรองพักไว้มาถึงขั้นตอนการผสมน้ำกะทิไว้หยอดหน้านำน้ำตาลทรายขาวลงใส่ตามไปคือเกลือค่อยๆเติมใส่หัวกะทิลงไปให้น้ำตาลละลายแล้วจัดการกลองไว้เช่นกันก่อนจะนำมาเทใส่ไว้ในกานำผ้าขาวบางมาตัดแบ่งแล้วนำเอากากมะพร้าวลงใส่มัดห่อไว้ให้กลายเป็นลูกประคบสำหรับไว้เช็ดเบ้าขนมหลังจากนั้นเตรียมพับกระทงใบตองเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่ขนมครกโดยเราสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบเรือแบบ4มุมและ8มุมนะครับหากคุณผู้ชมซื้อเบ้าขนมครกมาใหม่เราจะต้องทำการเผาเบ้าขนมครกก่อนเพื่อให้สารที่เคลือบอยู่หลุดออกส่วนเบ้าของสตังที่เห็นอยู่นี้ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่จะสาธิตให้คุณผู้ชมดูว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับวิธีที่1เราจะนำเบ้าขนมครกไปตั้งบนเตาไฟเทลงใส่คือน้ำมันพืชเปิดไฟอ่อนๆปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจนน้ำมันร้อนเห็นไอระเหยจากนั้นจึงเทน้ำมันออกแล้วล้างให้สะอาดวิธีที่2เราจะใช้กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิโรยใส่ให้ทั่วเบ้าขนมครกเปิดไฟอ่อนๆเช่นกันแล้วปิดฝาอบไว้ปล่อยทิ้งไว้จนกว่ากากมะพร้าวจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลและเป็นสีดำในที่สุดแล้วนำพาไปล้างน้ำให้สะอาด
1: ในหม้อเล็กใบนี้ก็คือน้ำมันขี้โลที่ได้จากการเคี่ยวกะทิจนแยกตัวจากเนื้อกะทิออกมาเป็นน้ำมันนะครับเราจะเอาไว้ใช้เช็ดเบ้าขนมครกนะครับเพื่อทำให้ขนมครกไม่ติดกระทะและที่สำคัญน้ำมันขี้โลจะช่วยทำให้ขนมครกของเรามีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
0: เตรียมจุดไฟก่อเตาน
1: ี่คือส่วนของเปลือกกะลามะพร้าวน้ำหอมนะครับเมื่อเราคั้นเอากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วกะลาแบบนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำขนมครกนั่นเองครับเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยครับเราจะควบคุมความร้อนให้อยู่ในระดับไฟกลางนะครับโดยการที่โรยกลบด้วยขี้เถ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ไฟแรงขึ้นมาเราก็ค่อยเขี่ยให้ขี้เถ้ามันร่วงไปข้างล่างก็จะได้ไฟแรงขึ้นมานะครับ
0: แล้วนำเอาลูกประคบจุ่มน้ำมันขี้โลเช็ดเบ้าขนมครกให้ทั่วจากนั้นจึงหยอดใส่คือแป้งขนมมีเคล็ดลับที่สำคัญหลังจากที่เราหยอดแป้งลงไปนั้นให้เรารีบหยอดใส่หัวกะทิทันทีนะครับเพื่อให้ประสานเข้ากันต่อจากนั้นจึงตักไส้ที่ผัดไว้ตกแต่งหน้าขนมส่วนที่เห็นไม่ได้ใส่ลงไปนั้นสตังจะทำแบบสูตรโบราณตามแบบฉบับของคุณยายสตังนะครับรอให้ทุกอย่างสุกจึงใช้ช้อนแค่ขนมครกออกมาขอบอกเลยครับว่ากลิ่นมันหอมเย้ายวนชิมลายไหล ไม่ช้าให้รอนานก็ได้การขนมครกสูตรโบราณพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
1: และที่สตางค์บอกว่าในสมัยเด็กที่สตางค์ชอบกินขนมครกของคุณยายก็คือหน้าธรรมดาแบบนี้ครับแล้วก็มากินคู่กับน้ำตาลทรายอย่างนี้เลยนะครับกรอบนอกนุ่มในละลายในปากหอมคุณผู้ชมครับแป้งที่เราโม่สดนะครับเวลาที่นำมาทำขนมครกแล้วเวลาที่โดนความร้อนมันจะเกิดการไม่เกรียมกลิ่นการไม่เกรียมมันหอมมากเลยครับแล้วก็มันตัดรสชาติหวานมันกะทิอร่อยจริงกินแล้วคิดถึงคุณยายเลยครับ
0: รสชาติในส่วนของหน้าหมูและหน้ากุ้งยิ่งพุ่งความอร่อยได้มากโผเนื้อหมูและเนื้อกุ้งก็เด้งแน่นมีรสเค็มหวานประสานกลิ่นหอมจากมะพร้าวและใบมะกรูดหวานมันไม่ต้องพูดคือหัวกะทิที่หยอดใส่กรอบนอกนุ่มในโดนใจจริงๆครับ

0: นมครกในสูตรหน้าผักจัดการเตรียมนำน้ำลอยดอกมะลิไปต้มให้พออุ่นร้อนนำพาแป้งข้าวเจ้าลงใส่กะละมัง
1: ในเมนูต่อไปหลังจากนี้นะครับสตังจะใช้แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเหมือนกับที่คุณผู้ชมเคยซื้อขนมครกรับประทานตามร้านทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วสตังจะทำการผสมแป้งครั้งเดียวเลยนะครับ
0: เติมตามด้วยหัวกะทิตามไปคือน้ำปูนใสน้ำตาลมะพร้าว

0: เกลือและน้ำลอยดอกมะลิจัดการขยำให้แป้งละลายเข้ากันก่อนจะเทกลองรองพักไว
1: ้เดี๋ยวเรามาผสมน้ำกะทิที่ไว้สำหรับใช้หยอดหน้ากันนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำตาลทรายครับ
0: ตามไปคือเกลือและหางกะทิตีผสมให้เข้ากันเติมใส่ลงนั้นคือแป้งข้าวเจ้านำพาหัวกะทิลงใส่ตีคนให้ทุกอย่างประสานเป็นเนื้อเดียวแล้วเทกลองรองพักไว้เช่นกันมาถึงขั้นตอนการเตรียมผักทายทักจัดการลิดปอกผิวเผือกแกะเตรียมไว้คือข้าวโพดล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จัดการฝานข้าวโพดออกจากฝักแล้วนำพาไปนึ่งให้สุกจากนั้นจึงลงคมหั่นไว้คือต้นหอมพร้อมตามมาคือขึ้นช่ายตามต่อได้เด็ดผักชีออกมาเป็นใบๆ

ทิหยอดหน้าแล้วถึงเวลานำผักทุกชนิดลงใส่ปิดฝาอบไว้สักครู่เมื่อแป้งสุกก็ได้เวลาสนุกมาแคะขนมครกกันครับรสชาติขนมครกหน้าผักทักกลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งขึ้นช่ายต้นหอมผักชีอร่อยดีให้ความมันด้วยชิ้นเผือกผสมประสานเนื้อแป้งและน้ำกะทิมิผิดหวังคือข้าวโพดให้รสชาติหวานหวานเลยล่ะครับ

ขั้นตอนต่อไปสตางเตรียมวัตถุดิบสำหรับขนมครกหน้าผลไม้เริ่มต้นได้เตรียมปอกทุเรียนก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆตามไปคือมะม่วงต่อจากนั้นคือขนุนตามมาคือสตรอเบอรี่ปิดท้ายด้วยมะพร้าวอ่อนได้เวลานำพางาดำลงไปคั่วให้พอหอมเมื่อแป้งสุกรุกเติมใส่คือผลไม้ต่างๆเมนูนี้เราจะโรยหน้าตกแต่งด้วยงาดำคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดทานตะวันอบกรอบหน้าตาออกมาก็แลดูน่ากินจังเลยครับรสชาติขนมครกหน้าผลไม้อร่อยได้ด้วยชิ้นเนื้อผลไม้หอมกลิ่นทุเรียนหวานมะม่วงพ่วงขนุนอร่อยไม่ต้องลุ้นคือมะพร้าวอ่อนแถมยังได้รสเปรี้ยวอมหวานจากสตรอเบอรี่งาดำก็เข้าทีให้ความหอมเคียงคู่พร้อมความมันจากเม็ดมะม่วงและเมล็ดทานตะวันรับประกันเมนูนี้สาวๆชอบแน่นอนครับ

ขนมครกหน้าต่อไปนั่นก็คือหน้าขนมหวานจัดการซอยหั่นฝอยทองตามไปคือวุ้นกรอบหลากสีสันต่อจากนั้นคือเฉาก๊วยส่วนนี่คือฟักทองเชื่อมเมนูนี้เรามีหน้าลอดช่องด้วยนะครับเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จสับจึงขยับนำพาแป้งมาหยอดตามด้วยหัวกะทิตกแต่งหน้าด้วยขนมหวานหลากสีสันเห็นแล้วก็น่ากินดีเหมือนกันตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับรสชาติขนมครกหน้าขนมหวานอร่อยประสานด้วยเนื้อฟักทองเชื่อมได้ความกรึบกรึบจากเฉาก๊วยลื่นไหลด้วยคือลอดช่องแถมความหวานหอมจากฝอยทองวุ้นกรอบก็น่าลิ้มลองให้รสหลากหลายเข้ากันได้กับน้ำกะทิให้ความมันเมนูนี้รับประกันหากทำขายในร้านขนมไทยจะโดนใจลูกค้าแน่นอนเลยล่ะครับ

ปิดท้ายวันนี้กับเมนูขนมครกหน้าสมรมโดยจะผสมแกงต่างๆเป็นหน้าขนมครกนะครับเริ่มด้วยการนำแกงทุกอย่างมาซอยหั่นให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจากนั้นก็ได้เวลาหยอดแป้งตามไปคือหัวกะทิก่อนจะตักแกงมาตกแต่งหน้าขนม

0: ปล่อยอบไปให้ทุกอย่างสุกสักพัก
1: นี่ก็เป็นครั้งแรกของสตังเหมือนกันนะครับที่ลองดัดแปลงนำแกงต่างๆมาเป็นหน้าขนมครกนะครับสตังคิดว่ามันน่าจะทดลองทำดูนะครับจะได้รู้ว่าออกมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเวิร์กคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปทำขายได้นะครับก็จะเป็นจุดดึงดูดให้กับลูกค้าใหม่ๆนะครับอยากจะใส่แกงอะไรอยากจะใส่ขนมอะไรผลไม้อะไรนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าคุณผู้ชมก็จะขายของได้นะครับยิ่งในช่วงภาวะโควิดแบบนี้ครับมีการแข่งขันในเรื่องของการขายของกันสูงนะครับถ้าเรามีไอเดียใหม่ๆมานำเสนอให้ลูกค้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมครกอยู่นะครับก็ลองนำไอเดียไปทดลองดูต่อยอดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูรายการในวันนี้ที่ยังว่างงานหรือว่าในช่วงโควิดอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นหรือบางคนอาจจะตกงานการนำเสนอขายขนมครกหน้าต่างๆเป็นการเพิ่มไอเดียใหม่ๆสตังเชื่อว่าลูกค้าก็คงจะสนใจนะครับหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าสตังเห็นนะครับสตังก็คงอยากจะอุดหนุนแน่นอนครับ
0: รสชาติเมนูหน้าแกงสมรมผสมประสานความหลากหลายก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสามารถรับประทานได้สตังการันตีแถมอร่อยดีร้อนแรงเพราะพริกแกงสมุนไพรทั้งคั่วกลิ้งไตปลาแห้งและชูชีตัดรสประสานดีด้วยหมูหวานและไก่กอและขอแนะนำเลยครับว่าให้ลองทำดูแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณเกินเลยจริงๆครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของขนมครกหน้าต่างๆสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเพราะสตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทห่อใบตองมาฝากคุณผู้ชมวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思ってます。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わってる人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของ

0: จิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมกฤตินัยมีชัยครับเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชมดอกสร้อยสยามและพันไม้เมืองหนาวที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านท่วมเกล้าจังหวัดพิษณุโลกเริ่มออกดอกสวยงามรับนักท่องเที่ยวเรือไม้ดีดหนังยางประยุกต์จากเรือยาวใส่กลไกตามภูมิปัญญาดึงเยาวชนหันมาฝึกประดิษฐ์และร่วมแข่งขันจังหวัดหนองคายจุฑามาศบุโพพาชมการเล่นนางสุ่มและนางควายการเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านนาตะกรุดจังหวัดเพชรบูรณ์สร้างความสามัคคีในชุมชนเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวครับกิจกรรมท่องเที่ยวชิมอาหารหน้าหนาวก็ยิ่งคึกคักไปด้วยครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือครับมีงานชิมอาหารถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนนะครับตามวิถีชนเผ่าในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งถือว่ามีพี่น้องชาวไทยหลายชนเผ่าอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดที่นี่ครับหมูฮ่องเต้ผักกาดดองครับที่ต้องใช้เวลานึ่งถึง3ชั่วโมงครับจะได้สัมผัสความอร่อยเนื้อหมู3ชั้นที่นุ่มละมุนในปากครับเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์อิวเมียนที่โดดเด่นมีความพิถีพิถันด้านวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารนะครับทั้งเลือกเนื้อสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารและก็เครื่องเทศต่างๆนี่นำมาสาธิตในกิจกรรมหลงดอยกินเที่ยวเล่นสไตล์อิวเมียนที่ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งในอำเภอคลองลานเนี่ยถือว่ามีพี่น้องชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่าอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดด้วยครับมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบนพื้นฐานบริบทของสังคมเดียวกันและก็มีเมนูอื่นๆนะครับอย่างเช่นหมูฮ่องเต้ไส้กรอกยูน

0: นานหมูห่อใบหม่อนของอิ่วเมี่ยมนะครับที่ขายดิบขายดีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวรับมาซื้อลองกินกันจนทำขายแทบไม่ทันครับกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่พวกเขาใช้อัตลักษณ์ของตัวเองเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวก็นำเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่รับมาเป็นจุดขายได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจครับ
1: ต้องใช้มือกอกใช้มือกอกสับเนาะสับหมูมาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงพริกกระเทียมขิงเกลือแค่นั้นค่ะไม่ได้ใส่ข้าวได้ใส่หวาน
2: พอได้เสร็จคุณต้องไปทำอะไรต่อ
1: ไปตากต่างกลางคืนก็ปล่อยมันเป็นน้ำค้างเนาะได้น้ำค้างด้วยกลางวันก
3: ็จ
1: ้ามาทอดได้รสชาติมันก็จะออกเค็มนิดๆเผ็ดนิดๆค่ะ
0: ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์ม้งนะครับที่นำสินค้าของพื้นถิ่นที่หลากหลายครับโดยเฉพาะภูมิปัญญาการสานเก้าอี้หวายที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานนะครับเป็นสินค้าสร้างชื่อและก็สามารถส่งขายถึงต่างประเทศด้วยก็มาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงเครื่องเงินผ้าปักชุดประจำชนเผ่าสินค้าทางการเกษตรและอาหารประจำถิ่นครับ
4: เราต้องการที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเราต้องการสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาให้กับชาวชุมชนในละแวกนี้วันนี้ยินดีมากครับที่มีชาวหลงดอยเข้ามาร่วมงานกับเราเยอะมากวันนี้เราประกอบด้วยชาติพันธุ์อิ่วเมี่ยนของเราเองแล้วก็มีชาติพันธุ์พี่น้องม้งของเราที่เข้ามาร่วมกับเรามีทั้งข้าวใหม่แล้วก็การแสดงวัฒนธรรมที่เป็นสไตล์ของพี่น้องม้งเรา
0: การอยู่ร่วมกันของชนเผ่าสร้างความสมานสามัคคีกันนะครับจนเป็นการแสดงออกถึงจารีตที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของชาวไทยภูเขาที่นำมาถ่ายทอดผ่านการทำกิจกรรมต่างๆสร้างการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับตอนนี้นอกจากอาหารที่ขายดีแล้วกระเป๋าย่ามใบเล็กๆนะครับก็ขายดีไปด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันแล้วก็อยากได้กระเป๋าใบเล็กๆนะครับสีสันสดใสเป็นของฝากแล้วก็ของใช้ส่วนตัวกันด้วยครับสินค้าจากชาวบ้านที่หากินได้ยากทั้งคนทำก็อายุมากขึ้นคนปลูกก็น้อยลงนะครับนั่นคืออาชีพตำข้าวเม่าขายครับเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดตรังตอนนี้ทั้งคนทำนาทำไร่ก็น้อยลงข้าวเม่าก็หากินยากนะครับชาวบ้านก็ยังพยายามยึดอาชีพนี้ไว้ครับโดยเขาเปลี่ยนจากการตำมือเนี่ยมาใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับมีรายได้นับแสนบาทต่อปีครับดัดแปลงครกกระเดื่องด้วยการติดมอเตอร์เพื่อให้ครกนะครับได้ทำงานตำข้าวเม่าในครกสามารถทุ่นแรงคนอย่างมากแล้วก็คนที่อายุมากก็ยังมาทำข้าวเม่าขายได้ครับนี่เป็นการปรับวิถีชีวิตอาชีพตำข้าวเม่าจากที่เคยตำมือครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าราคาก็มักจะสุกไวจนตำไม่ทันนะครับอยู่ที่บ้านของป้ายวนใจพัดศรีอายุ63ปีครับหมู่5ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังที่ยังยึดอาชีพตำข้าวเม่าขายด้วยวิธีการปลูกข้าวไร่ด้วยตัวเองแล้วก็เก็บเกี่ยวในระยะหนุ่มข้าวป้ายวนใจบอกว่าทำข้าวไร่ด้วยการปลูกเพียงข้าวเหนียวครับเพื่อเอาไว้ทำข้าวเม่าขายโดยเฉพาะเลยครับปลูกไว้ทั้งหมด20ไร่แล้วก็ทยอยปลูกเป็นรุ่นนะครับจะได้ข้าวระยะน้ำนมข้าวแล้วก็การเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกันนะครับจะได้สามารถเก็บมาตำข้าวเม่าได้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยครับจากเดิมเนี่ยนำมาตำด้วยมือในครกตำข้าวแบบโบราณนะครับซึ่งตำได้แค่วันละ 4-5 กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็ขายได้เงินสัก 2-3 หมื่นบาทต่อมามีโอกาสไปศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เห็นโอกาสช่องทางทำกินเพราะว่าที่นั่นเขาใช้เป็นมอเตอร์เข้ามาช่วยทำงานก็มีนวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงแบบนี้จนตำข้าวเม่าได้วันละไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมนะครับแถมได้หอมเหนียวนุ่มเหมือนกับตำมือครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีเกือบ 100,000 บาทเลยครับ
5: นี้อยู่ในประมาณ5รุ่นได้ค่ะปีนี้น่าจะไปถึงเดือนมกราคมปลาได
6: ้โอ้เราสามารถเก็บข้าวเม่าได้ไปจนถึง
5: จ้ะค่ะ
6: ทำมาแบบนี้ทุกปีเหรอคะ
5: ทุกปีค่ะ
6: คือปลูกข้าวไร่เอาไว้โดยเฉพาะ
5: ค่ะ
6: ยายปลูกอันนี้เป็นข้าวไร
5: ่เป็นข้าวไร่ข้าวเหนียวเอาไว้ตำข้าวเม่าโดยเฉพาะ
6: ปีที่แล้วได้ประมาณกี่ตันยังไง
5: วิปีที่แล้ว
6: เออได้เงินเป็นหมื่นได้กี่ตัน
5: ปีหนึ่งประมาณเกือบแสนนะ
0: ข้าวเม่านี้ถือเป็นสินค้าที่คนต้องการจำนวนมากครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกข้าวทั้งการทำนาแล้วก็ทำไร่เหลือน้อยข้าวเม่าก็เลยเป็นที่ต้องการมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับทำให้ชาวบ้านเขามีรายได้เสริมเป็นกอบเป็นกำทุกปีครับส่วนข้าวเวลาไปเก็บเนี่ยก็จ้างลูกหลานหรือว่าคนที่ว่างงานไปช่วยกันเก็บนะครับก็จะให้ค่าจ้างกันมัดละ10บาทนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาก็ออกไปเก็บข้าวไร่แบบนี้เองครับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับที่ชอบชมดอกไม้งามๆช่วงปลายปีแบบนี้นะครับเป็นช่วงที่ดอกไม้เมืองหนาวนั้นสวยที่สุดเลยครับพาไปชมดอกสร้อยสยามแล้วก็พันไม้เมืองหนาวกันที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่วมเกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เริ่มออกดอกสวยงามรอรับนักท่องเที่ยวแล้วครับดอกสร้อยสยามพันไม้เด่นประจำสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกราชดำริตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตราการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่เป็นไม้เถาเนื้อแข็งตระกูลชงโคพบในป่าเบญจพรรณผสมป่าไผ่ออกดอกทั้งปีครับแต่จะมีดอกมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกปีและปัจจุบันนี้ยังพบพันนะครับเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกถือว่าหายากแล้วก็ไม่เจอที่อื่นเลยครับและยังไปชมพันไม้ดอกไม้อีกนานาพันธุ์ภายในโรงเรือนจัดแสดงพันธุ์กล้วยไม้กว่า300ชนิดนะครับรวมถึงสวนดอกกุหลาบอีกมากกว่า70สายพันธุ์นะครับบนพื้นที่ประมาณ2ไร่ช่วงเวลาที่ตัดแต่งก็เพื่อให้กุหลาบออกดอกก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมและมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบสวยที่สุดเลยนะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักค้างคืนกลางเต็นท์กันได้ครับมีที่พักให้บริการได้ชมวิวเขาค้อเดียวดายท่ามกลางสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งวันเลยครับ
3: ช่วงนี้สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าก็อากาศหนาวแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้สร้อยสยามก็ออกดอกสะพรั่งอยู่ช่วงนี้รวมทั้งมีสวนกุหลาบและกล้วยไม้ป่าของไทยซึ่งเป็นกล้วยไม้หายากอย่างเช่นกล้วยไม้ดงแล้วก็กระเล็ดกระล่อนพันธุ์แท้ทั้งหลายก็ออกดอกเยอะอยู่ครับช่วงนี้สามารถมากางเต็นท์ได้นะครับมีที่พักให้บริการครับผมบ้านพักก็มีครับสามารถติดต่อล่วงหน้ามาได้เลยครับผม
0: สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริตั้งอยู่ที่บริเวณปลายบนเทือกเขาภูสอยดาวรับมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,250 เมตรช่วงนี้ถ้าไปท่องเที่ยวกันนะครับอากาศเย็นทุกวันแล้วก็เงียบสงบด้วยครับนอกจากดอกสร้อยสยามที่ขึ้นชื่อของที่นี่ครับดอกกุหลาบก็งามไม่แพ้กันนะครับหลายพันเนี่ยเป็นการเอามาปลูกแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เพื่อได้สีสันใหม่แล้วก็มีดอกที่ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยครับไปชมฝีมือเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ครับปลูกเมลอน2สายพันธุ์รวมอยู่ในโรงเรือนเดียวกันเลยครับตอนนี้เปิดจองส่งขายออนไลน์ครับผลผลิตนั้นต้องบอกว่าถูกจองเต็มทุกรอบนะครับอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับมีป้ายจองผลผลิตไว้เลยครับหลังลูกค้าติดใจแล้วก็บอกต่อกันถึงรสชาติเมลอนนะครับที่อรพันธ์เมลอนฟาร์มนี่อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุรัตน์การฟาร์มนะครับที่หมู่5ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีครับซึ่งปลูกเมลอนอยู่2สายพันธุ์ภายในโรงเรือนเดียวกันเลยครับคือสายพันธุ์แสนหวานเป็นเมลอนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผลสีเขียวลายตะไคร้เนื้อสีส้มหวานหอมนุ่มนะครับแล้วก็มีเมลอนสายพันธุ์ไทเฮาครับอันนี้มาจากประเทศจีนจะมีผิวที่มีรอยแตกสีทองครับเนื้อสีส้มฟูกรอบรสชาติหวานกรอบครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยตอนนี้มีอยู่3โรงปลูกนะครับแต่ละโรงเรือนเนี่ยวางแผนการเพาะปลูกให้หมุนเวียนกันนะครับจะได้ดูแลง่ายแล้วก็มีผลผลิตทุก2เดือนเลยครับตอนนี้มีความหวานเนี่ยทะลุ19บริกซ์เข้าไปแล้วครับผู้ปลูกนะครับคืออรพันธ์แก้วพวงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าดูแลเมลอนที่นี่แบบไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใดๆครับเพราะว่าปลูกในโรงเรือนระบบไฮโดรโปนิกนะครับก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 3-5 วันเนี่ยก็จะงดให้ปุ๋ยโดยให้น้ำเปล่าแทนเพื่อไม่ให้มีสารตกค้างด้วยครับและทำให้เมลอนเนี่ยสร้างความหวานตามธรรมชาติออกมาครับทุกรอบการผลิตนี้มีคนเข้ามาสั่งจองไว้หมดนะครับตั้งแต่เมลอนติดเป็นลูกอ่อนก็คัดลูกกันแล้วครับตอนนี้ราคาขายรับสายพันธุ์แสนหวานในกิโลละ100บาทส่วนสายพันธุ์ไทเฮาก็กิโลกรัมละ120บาทครับ
7: นี้กรณีที่เราพยายามที่จะส่งเสริมนะคะเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยินดีที่จะให้มาอยู่ในพื้นที่ของเราเราก็จะแบ่งพื้นที่นี้ให้ทำนะคะอย่างเช่นอรพันธ์เมลอนฟาร์มซึ่งเขามีประสบการณ์จากจังหวัดอุตรดิตถ์มาปรึกษาแม่เข้ามาเลยแม่ต้องการคนที่ทำเกษตรเพื่อใ ตำบลป่าตานของเราหรือลพบุรีของเรามีเกษตรที่ครบวงจรไม่ว่าอะไรใครต้องการทำอะไรก็บอก
6: ถ้าเป็นอย่างเช่นพวกลูกอ่อนด้วยนะคะลูกอ่อนก็สามารถเราไปทำอาหารได
8: ้
6: ค่ะไปกินไปทานดิบเป็นจิ้มน้ำพริกหรือว่าแกงส้มหรือว่าต้มจืดเมลอนยัดไส้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ชอบกินส้มตำก็ไปตำแตงได้
0: แต่ละรอบการผลิตส่งจำหน่ายครับมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยเนี่ยมาให้บริการรับไปส่งต่อให้กับลูกค้าเรียกว่าแบบส่งตรงจากต้นทางในฟาร์มนะครับถึงมือผู้บริโภคปลายทางแล้วก็ทำ MOU ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีครับในการพัฒนาด้านอาหารจากผลผลิตเมลอนเพราะว่าต้องการต่อยอดเมลอนไปทำอาหารได้อีกหลายเมนูครับตอนนี้เมลอนที่นี่เนี่ยปลูกได้ทุกฤดูกาลนะครับคุณผู้ชมมีผลผลิตตลอดทั้งปีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาก็มาจากทั่วประเทศเลยครับปีใหม่นี้ครับยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวการแข่งขันเรือยาวไปชมกันได้อีกนะครับแต่ว่าเรือยาวที่ว่านี้เป็นเรือจำลองนะครับเรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางนะครับที่เกิดจากการประยุกต์จากเรือยาวขนาดใหญ่ก็เอามาใส่กลไกตามภูมิปัญญานะครับเป็นที่นิยมเล่นกันในภาคอีสานแล้วก็ยังดึงเยาวชนเนี่ยให้มาฝึกประดิษฐ์แล้วก็ร่วมแข่งขันด้วยกันที่จังหวัดหนองคายครับจะเรียกว่าเป็นการจำลองแข่งขันเรือยาวก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าทรงคล้ายๆกันเด็กๆก็พากเสียงเชียร์เหมือนแข่งเรือยาวครับแต่ว่าเรือลำน้อยนี้เรียกกันว่าเรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดที่นายณัฐวัฒน์ช่วยสมอายุ30ปีชาวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายผู้หลงใหลแล้วก็ชื่นชอบเรือยาวเป็นชีวิตจิตใจครับวันไหนว่างๆก็นำไม้ไผ่มาเหลามาตัดแต่งประดิษฐ์ติดกาวทาสีติดสติ๊กเกอร์ครับทำเรือยาวจำลองแล้วก็เรือไม้ดีดหนังยางอย่างสวยงามครับจนเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มทำให้เด็กๆในชุมชนละแวกบ้านนะครับก็สนใจเริ่มรวมตัวมาเรียนรู้ครับแล้วก็ช่วยกันประดิษฐ์แล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับโดยนำเรือมาท้าประลองความเร็วกันนะครับสร้างสีสันสนุกสนานกันตลอดรัฐวัฒน์ไล่ฟังว่าเริ่มประดิษฐ์เรือไม้ดีดหนังยางนะครับตอนปี2550ตอนนั้นเนี่ยไปอาศัยดูแล้วก็หัดทำจากชาวบ้านในหมู่บ้านที่ไม่ไกลกันนักนะครับพอเริ่มมีความรู้ความเข้าใจก็มาดัดแปลงวิธีการทำเป็นสูตรของตัวเองครับทั้งการตกแต่งแล้วก็กลไกตามสูตรตัวเองที่ใช้แรงดีดของหนังยางหมุนใบพัดด้านท้ายครับก็ทำให้เรือไม้เนี่ยจะพุ่งไปตามระยะทางแล้วก็แข่งกันว่าลำไหนของใครจะไปได้ไกลกว่ากันแล้วก็เร็วกว่ากันนะครับรวมทั้งยังทำเรือหางยาวจำลองหลายขนาดโดยอาศัยประสบการณ์ที่เขาเป็นฝีพายเรือมาก่อนกว่า20ปีครับลงแข่งขันมาหลายสนามเหมือนกันรวมทั้งยังเป็นนักพากเรือยาวด้วยครับตั้งแต่ตอนปี2556จนถึงปัจจุบันนานกว่า11ปีก็รู้สึกดีใจครับและมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้กันได้ส่งเสริมให้เด็กๆในพื้นที่ครับหันมาสนใจประเพณีแข่งเรือหางยาวแม้จะเป็นในรูปแบบจำลองแต่ว่าก็ถือเป็นการต่อยอดไปตามยุคสมัยครับแถมยังมีรายได้จากการขายเรือจำลองพวกนี้ด้วยครับ
9: ไม้ที่ใช้ทำนะครับจะเป็นไม้กระแตะนะครับกระแตะยานะครับเป็นไม้ไผ่นี่แหละครับเป็นไม้ไผ่ข้าวหลามครับที่ไม่ใช้ทำข้าวหลามครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเหลาจนได้รูปทรงของแต่ละลำของแต่ละขนาดนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นแบบนี้ไม้ห้าแผ่นก็จะประกอบไปด้วยชิ้นเลื่อยมีขี้เลื่อยนะครับมีกาวร้อนนะครับที่ใช้ทำ
10: ก็ติด
9: ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เทียนเป็นน้ำตาเทียนหยดใส่ไม้ไผ่จะมีมันจะแตกง่ายครับถ้าแบบนั้น
0: เรือไม้ดีดหนังยางแบบท้ายตัดนะครับที่เห็นลำนี้เนี่ยราคา750บาทต่อลำนะครับลงสีลงลายให้พร้อมเสร็จสับส่วนเรือจำลอง30ฝีพายความยาว1เมตรนะครับราคา 2,000 บาทถ้าเรือจำลอง40ฝีพายราคา 2,200 บาทเรือจำลอง55ฝีพายราคา 2,500 บาทนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เชิญชวนมาชมมาเชียร์กิจกรรมการแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางท้ายตัดกันในวันที่31ธันวาคมนี้ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่ท่าน้ำริมห้วยมงชุมชนป่างิ้วตำบลท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับไปจนถึงช่วงกลางปีเนี่ยเขาก็จะมีการเชิญเพื่อนบ้านจากประเทศลาวเนี่ยมาแข่งขันเรือไม้ดีดหนังยางกันแบบนี้เป็นที่สนุกสนานแล้วก็นิยมของชาวบ้านแถบนั้นกันเลยครับพาไปดูการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุด ตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เขาสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะครับนั่นคือการละเล่นนางสุ่ม

0: ็คือเป็นการละเล่นนางสุ่มนางควายค่ะแต่ที่อยู่ด้านหลังเรานี้เป็นการละเล่นแบบไหน
1: นางควายค่ะ
0: เป็นนางควายมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะพี่ต้อย
1: นางควายมันจะเป็นการละเล่นในสมัยโบราณนะคะเพราะว่าสมัยก่อนหลังจากสงกรานต์นะคะช่วงสงกรานต์เขาจะเล่นกันเพราะช่วงที่แบบว่าพอจะเล่นเนี่ยไอ้เราไม่มีหนังมีละครให้เราดูเราก็เลยเอาการละเล่นเนี้ยค่ะมาเล่นเป็นความสนุกสนานหลังจากช่วงสงกรานต์นะคะจะเป็นตุ๊ดสงกรานต์เขาจะเล่นกัน
0: อันนี้คือเราสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้ยาวมาก
1: ตั้งแต่ค่ะตั้งแต่พี่เกิดมาก็เห็นแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นแม่พี่อย่างนี้ค่ะ
2: การละเล่นนางควายเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ชาวบ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและอนุรักษ์ไว้โดยชาวบ้านจะจับหัวกะโหลกควายเล่นชนกันอย่างสนุกสนานซึ่งนิยมเล่นหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยกันและสร้างความสามัคคีภายในชุมชนค่ะ
1: เหมือนกับความเชื่อค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านของพี่เนี่ยจะเชื่อพวกเรื่องผีอันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เจ้าพ่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจ้าพ่อมาเข้าทรงในเขาควายแล้วเงี้ยค่ะคนทรงอะไรเรียบร้อยแล้วเงี้ยเขาก็จะถามสารทุกข์สุขดิบเป็นการทํานายว่าเออปีนี้ข้าวปลาจะดีมั้ยมีโรคมั้ยอะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: ค
1: ่ะเขาเป็นการทํานายค่ะก็จะมีโทนที่เห็นที่แม่ๆเขาตีนะคะเป็นโทนที่ทำจากหนังมันจะมีหนังตัวเงินตัวทองแล้วก็หนังงูเหลือมถ้าหนังตัวเงินตัวทองเนี่ยก็จะโทนแล้วก็เสียงมันจะดีกว่าแล้วก็จะมีเขาควายเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกควายไตห่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าควายที่เป็นโรคตายเขาจะไม่ฆ่าแล้วเขาก็จะไปทำบางที่เนี่ยเอาไปแช่น้ำให้มันเปื่อยให้มันจะไอ้นั่นเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วก็เอามาทำเป็นการเล่นแบบนี้ค่ะอุปกรณ์การเล่นค่ะควายก็จะเป็นการมันจะมีเพลงตลอดพอเราดันได้ไหมคะจะมีเทียนมีทำพิธีแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการเชิญเหมือนเชิญอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีเพลงเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาเขามาเหมือนชูสู้กันอะไรค่ะต่อสู้กันแต่ถ้าแบบขึ้นถ้าเขาขึ้นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเออเนี่ยเริ่มถ้าหัวเคียวขึ้นนะคะก็แสดงว่าเจ้าพ่อเริ่มจะเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะใช้เหมือนการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เชื่อกันว่าการละเล่นนางควายมีวิญญาณอยู่ในหัวกะโหลกควายและจะเข้าผู้ที่จับหัวกะโหลกจากนั้นชาวบ้านที่อยู่รอบๆจะถามถึงสิ่งที่อยากรู้ทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรค่ะ
3: เห็นเขาเล่นก็อยากมาเลย
4: สนุกชอบสนุก
2: หรือเรียกสตินางควายที่ถูกวิญญาณเข้าตามความเชื่อให้ตื่นก็เป็นอันจบการละเล่นนางควายค่ะ

0: Phúc hậu kiều khi tai vẫn đều lắng ơi lục nói cho ta
1: หลังจากจบการละเล่นนางควายไปแล้วนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นการละเล่นนางสุ่ม
2: ใช่ค่ะ
1: พี่พ้อยคะการละเล่นนางสุ่มต้องเล่นยังไงบ้างคะ
2: การละเล่นนางสุ่มวิธีการอะไรคล้ายๆเหมือนนางควายค่ะเป็นการเสี่ยงทายเหมือนกันเป็นการถามจะถามเหมือนคล้ายๆนางควายเลยอะค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้คือจากเขาควายก็จะมาเป็นสุ่มดักปลาค่ะก็เป็นการละเล่นที่แบบใช้สุ่มเป็นอุปกรณ์เวลาสุ่ม

0: ใช่ไหมคะเขาก็จะสุ่มเหมือนเราสุ่มปลาอย่างเงี้ยค่ะแต่พอร้านน้ำพุกับเราก็คือเข้าไปเปลี่ยนได้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเหมือนคล้ายๆเปลี่ยนเหมือนนั่งควายเลยค่ะ
1: การละเล่นนางสุ่มเป็นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมกึ่งความเชื่อมีอุปกรณ์การเล่นคือสุ่มจับปลาโดยใช้กิ่งไม้และดอกไม้แทนปลานางสุ่มจะวิ่งใช้สุ่มไล่จับขณะที่นางรำจะรำประกอบจังหวะดนตรีสร้างความสนุกสนานค่ะ
2: สังเกตได้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นการเล่นของคนผู้สูงวัยนะครับผมเองก็ห่วงใยเรื่องของกลัวจะไม่มีคนสืบทอดนะครับจึงมีคนรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้เรียนรู้นะครับปัจจุบันก็ได้เรียนรู้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีแนวทางส่งเสริมต่อเนื่องนะครับไม่ว่ามีกิจกรรมอะไรเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้มาพยายามฝึกการเล่นแล้วก็เอาไปแสดงให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต
3: ์เป็นการเล่นแบบเหมือนการสมัครสมานสามัคคีหลังจากการเก็บเกี่ยวในชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านนาตะกุดทั้ง5หมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันที่วัดโพทองก็จะเล่นคนก็เป็น100-200แต่ก่อนนะครับ
1: การละเล่นนางสุ่มและนางควายจะใช้ผู้หญิงเล่นทั้งหมดเนื่องจากสมัยก่อนผู้หญิงและผู้ชายจะไม่นิยมร่วมการละเล่นเดียวกันส่วนการละเล่นของผู้ชายจะเป็นการละเล่นลิงลมและสาบ้าค่ะ
4: จะไปดูนางเลยหยุ
5: ดการละเล่นนางสุ่มนางควายแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านกันนะครับพอมีการเข้าทรงชาวบ้านก็จะมาถามไถ่ในสิ่งที่พวกเขาอยากรู้กันนะครับนิยมเล่นในพื้นที่เปิดโล่งกว้างๆอย่างเช่นลานวัดเป็นต้นครับปิดท้ายกันด้วยชวนรับลมหนาวที่จุดชมวิวลับเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไปทานข้าวหลามฝีมือของชาวบ้านเขาแก่งเรียงและมีงานพิเศษนะครับวันที่20-22ธันวาคมนะครับกิจกรรมฟรีได้ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 15:30 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดี

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากบัตรการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทรงฤทธิ์ยาทรงให้แสงแห่งความรู้ทรงอุปถัมภ์คำชูเหมือนอรุณชายโรงเรียนทชรพ่อขุมเหล็กไทยก็เกิดประกายสว่างฟ้าแสงเทียนเมื่อพระเสด็จสู่ยันชั้นฟ้าเราหลั่งน้ำตาด้วยแสงอะไรโอ้ต่อตอนนี้จะเป็นชั้นใดวันวาดนใจเมื่อภาพดับเทียนสมเด็จพระเทพพารักสมสืบสารสมบรรดาลโครงการถือทุนหลากหลายความหวังชายรังอาทิตย์อุทัยพวกเราน้อมใจด้วยรักและภักดี
1: ที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับก็คือเพลงประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับใช่แล้วครับรายการอาหารจานสุกสัปดาห์นี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดจังหวัดเลยครับที่นี่อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24นั่นเองนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีดเนี่ยนะครับเขามีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับแถมยังมีเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หลายๆท่านรวมถึงตัวผมเองยังไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากมายเลยล่ะครับโดยก่อนจะเข้าเรื่องราวของอาหารกันเนี่ยผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีอยู่222โรงด้วยกันครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนี่นะครับเกิดขึ้นมาจากความต้องการที่จะสอนหนังสือเด็กๆชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดนครับอีกทั้งยังเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่างจากโรงเรียนอื่นๆอีกนะครับแต่ผมว่าให้คุณครูใหญ่ของโรงเรียนเล่าจะละเอียดกว่าให้ผมเล่าเองนะครับใช่ไหมครับครูใหญ่ครับสวัสดีครับครูใหญ่นะครับครูใหญ่กิติกานะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าครูน้อย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: เป็นครูใหญ่แต่ชื่อน้องที่โรงเรียนตชด.ก็จะไม่ได้เรียกพ่ออ๋อ
2: ค่ะ
1: น้อ
2: แต่ว่าเรียกครูใหญ่ค่ะ
1: ครูใหญ่ทั้งนั้นก็ดูอบอุ่นใกล้ชิดดีเนาะ
2: ค่ะ
1: ต้องถามจะเรียกครูใหญ่หรือครูน้อยดีเรียกคุณครูก่อนแล้วกันนะรวมๆนะครับ
2: ได้ค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกครับที่รายการของเรามาที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับโรงเรียนตชด.เนาะเรียกง่ายๆมันต่างกับโรงเรียนที่สังกัดกับกระทรวงศึกษายังไงอ่ะครับ
2: ค่ะในบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะคะจะแตกต่างจากโรงเรียนสพฐก็คือโรงเรียนเราจะดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
1: คือท่านได้ทรงวางนโยบายต่างๆที่ตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องปฏิบัติเอาไว้อยู่พอสมควรอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: นโยบายเหล่านั้นผมถามเลยฮะไหนๆก็เป็นรายการอาหารจานสุกแล้วนะครับมันมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
2: ก็จะมี1โครงการค่ะก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะในส่วนนี้ก็คือทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็เราจะมีการแผนการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วมีกิจกรรมประมงด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคือโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะต้องมีการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันถ้ามีพื้นที่มากก็คือเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงทั้งไก่ทั้งหมูอะไรแล้วแต่พื้นที่ที่แต่ละที่จะม
2: ีใช่ค่ะทุกโรงต้องดำเนินการค่ะ
1: นั่นหมายความว่าโรงเรียนตชด.ทุกโรงเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านโภชนาการในระดับหนึ่งอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้เรื่องของอาหารกลางวันนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องของเกษตร
1: ะ
0: นะครับเพื่ออาหารกลางวันอยู่แล้วเนี่ยนะครับใครเป็นคนดูแลครับของที่นี
1: ่คือคุณครูทุกคนจะได้รับผิดชอบในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพราะว่าเราจะแบ่งออกไปเป็นการเลี้ยงสัตว์ประมงแล้วก็ปลูกผักแล้วก็การเพาะเห็ดนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบ่งหรือมอบหมายให้คุณครูทุกคนได้รับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดท้ายผลผลิตที่เราได้ทำทุกวันเราก็จะมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก
0: แล้วคุณครูที่ดูแลโภชนาการเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็จะเป็นคุณครูอีกท่านนึงค่ะที่รับผิดชอบในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะ
0: ให้กับเด็กๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทุกฝ่ายมีคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับแม่ฟังมาขนาดนี้ครับมันต้องไปดูกันหน่อยครับว่าโรงเรียนตชด.ที่ได้รางวัลและส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
1: ค่ะ
0: เขามีวิธีกระบวนการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันผมจะไปดูถ้าครูใหญ่โกหกผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีครับขอไปดูก่อนนะครับผมไปเจอกันครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนไหนเป็นยังไงครับคุณครูใหญ่ชุดเท่ไหมล่ะครับแต่ก็แม่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยได้รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเลยนะครับการันตีเลยว่าโรงเรียนและบุคลากรของที่นี่ดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีแน่นอนครับแต่การจะได้รางวัลระดับนี้ต้องอาศัยความสามัคคีของคนทั้งโรงเรียนครับเพราะไหนจะเรื่องการจัดการอาหารการเพาะปลูกที่ได้ผลผลิตคุณภาพและสร้างความเชื่อใจให้กับผู้ปกครองและอีกหลายๆอย่างเลยล่ะครับงั้นตอนนี้เราไปคุยกับคุณครูที่ดูแลอาหารกลางวันกันก่อนเลย

0: สวัสดีครับคุณครูครับ
1: ค
0: ุณครูทัศนีนะครับผมชื่อเล่นคุณครู
1: ครูเล็กค่ะ
0: ครูเล็กเป็นครูเล็กนะครับตะกี้เราคุยกับครูใหญ่แล้วครูใหญ่ชื่อน้อยครูเล็กชื่อเล็กโอเคสมมันดีนะครับตะกี้เนี่ยผมแอบดูอยู่แล้วเห็นว่าอย่างนึงที่ต่างจากที่อื่นก็คือที่นี่ให้เด็กตักอาหารเอง
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะครับ
1: ที่นี่จะให้นักเรียนได้ตักอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะ
0: ครับ
1: อย่างแรกก็คือให้เด็กได้รู้จักประมาณตนเองว่าจะหิว
0: กินเท่าไหร
1: ่ค่ะกินเท่าไหร่นะคะอย่างที่สองก็คือฝึกให้เขาได้มีนิสัยการรู้จักรักการรอคอยแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้เพื่อน
0: ต้องรักการแบ่งปันอันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับตะกี้ผมแอบคุยมาแล้วคือถ้าเด็กๆตักแต่เนื้อสัตว
1: ์
0: คนข้างหลังก็จะไม่มีเนื้อสัตว์กินเพราะว่าจะเหลือแต่ผักฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
1: รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนข้างหลังที่จะมา
0: ที่จะมาตักต่อจากเราด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าแม้ว่าเด็กๆจะตักเองเนี่ยเด็กๆที่นี่ทานผักเก่งกันทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ตักผักกันเยอะมากเลยนะครับต้องถามนะครับว่าแนวคิดในการที่จะเลือกเมนูจัดสรรเมนูเนี่ยเราเลือกเมนูจากไหนยังไงครับ
1: จัดการจัดเมนูของเรานะคะก็จะจัดตามโปรแกรมของไทยสคูลรันค่ะ
0: ไทยสคูลรันเพราะว่ามั่นใจได้ว่าอาหารที่ทำมาปลอดภัยแน่เด็กได้สารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการนะครับเด็กๆที่นี่ชอบทานอะไรฮะหลักๆถ้าเกิดว่า
1: เมนูหลักๆเป็นเมนูโปรดก็คือข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่ที่ผมว่าจะต้องเป็นเมนูแห่งชาติแล้วนะฮะเพราะถ้าไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยข้าวมันไก่ไก่ทอดแล้วก็อะไรบางทีก็เป็นข้าวผัดเป็นส้มอ๋อส้มตามมาแถวนี้ต้องส้มตามวันนี้แน่นอน
1: ของเด็กๆภาคอีสาน
0: อย่าว่าแต่อีสานเลยครับที่บ้านผมก็ชอบครับอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าจัดสรรเมนูแต่ละวันจะจัดอะไรเรื่องวัตถุดิบล่ะครับเราทำยังไงบ้างครับ
1: วัตถุดิบเราจะเน้นใช้ของทางโรงเรียนนะคะก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะ อันดับแรกก็ครูอาหารจัดเมนูแล้วก็จัดแผนประกอบเลี้ยงให้กับเด็กๆนักเรียนได้รับประทานแล้วก็ส่งแผนประกอบเลี้ยงเนี่ยให้กับครูเกษตร
0: ครูเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือบอกเลยว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมีอันนี้ไปปลูกมาซะไปทำมาซะฉันสั่งเธอให้ปลูกสิ่งนี้แล้วครูเกษตรเขาไม่เถียงเราเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่เถียง
0: ทำไมล่ะครับ
1: ครูเกษตรเป็นพ่อบ้าน
0: คือครูเกษตรบอกจ้ะคืออยู่บ้านเนี่ยฉันก็ต้องทำอยู่แล้วฉันก็ต้องฟังเธออยู่แล้วมาโรงเรียนฟังเธออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรนอกเรื่องงานบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยผลัดกันทำไหมชาตินี
1: ้
0: ชาตินี้ให้สามีทำก่อน
1: มีบ้าง
0: ผัดกันทำชาตินี้สามีทำก่อนชาติหน้าเราค่อยทำ
1: ค่อยอาศัยก
0: ันฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับมั่นใจได้ผักของที่นี่เราปลู
1: กเอง
0: หรือต่อให้ไม่ปลูกเองก็เป็นเครือข่ายที่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารพิษนะครับและเมนูทุกเมนูเนี่ยนะครับคุณครูทัศนีก็ได้เลือกจาก Thai School Lunch ที่มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยแน่นอนเหนื่อยไหม
1: ไม่เหนื่อยค่ะ
0: เอาความจริงสิ
1: ไม่เหนื่อยเลย
0: ก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับที่เสียสละขนาดนี้นะครับนี่แหละครับพลตำรวจตรีหญิงนะครับยังนะครับ
1: จ่าค่ะ
0: จ่านะครับจ่าสิบตำรวจหญิงนะครับทัศนีมิ่งบุญนะครับแม่แรงในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กๆครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโรงเรียนนี้อาหารกลางวันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแต่ก็อย่างที่คุณครูเล็กบอกแล้วครับเป็นกุศโลบายในการฝึกเด็กๆให้รู้จักประมาณตนเองกินไหวเท่าไหร่ก็ตักเท่านั้นกินไม่อิ่มค่อยมาตักใหม่อีกเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ก็ต้องดูเพื่อนข้างหลังด้วยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆด้วยให้ได้กินเหมือนแล้วก็เท่ากันครับแม่ไอเดียดีใช่เล่นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปดูพ่อบ้านขวัญใจครูเล็กกันบ้างครับเรื่องการลงแปลงเพาะปลูกขุดดินเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ต้องหน้าที่พ่อบ้านที่ดีอยู่แล้วครับถนัดนักละเรื่องใช้เรี่ยวใช้แรงนี่พ่อบ้านท่านนี้นะครับก็เป็นอีกส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวิบวิบวับวับล่ะครับเพราะถ้าหากขาดเขาไปโรงเรียนก็จะขาดวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารให้น้องๆนักเรียนได้ทานกันไปพบกับเขาเลยครับพ่อบ้านพ่อใจในโรงเรียน
2: อ้าวถากหญ้าเลยใส่บางๆใส่มาบางอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเปื่อยตาย
0: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: นี่ คุณครูใหม่มิ่งบุญครับเขาลือกันนักกันหนาครับว่าครูที่ดูแลเกษตรที่นี่เชื่อฟังครูโภชนาการอย่างดีเยี่ยมจริงไหมครับครู
2: ครับผม
0: เชื่อผมผู้ชายเชื่อฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับ
0: ครูใหม่นี่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับผม
2: 22ปีครับ
0: นานสุดเลยไหม
2: ครับผม
0: ถือเป็นครูเก่า
2: ครับ
0: แต่ชื่อใหม
2: ่ครับผม
0: ที่นี่ผมว่าชักยังไงนะอะไรนะครูเก่าชื่อใหม
2: ่ครับ
0: ครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ครับ
0: ครูน้อยชื่อเล็ก
2: ครับ
0: เออสนุกดีครับที่นี่สนุกดีครูใหม่อยู่นี่มา20ปีแล้ว
2: ครับผม
0: นะครับผมจุดเริ่มต้นที่มาทำเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสงสัยเป็นความคิดเห็นครูใหญ่เพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียว
0: ต้องใช้เรี่ยวใช้แรง
2: ครับผมต้องจับจอบครับ
0: ก็เราก็เลยในฐานะสุภาพบุรุษเนาะ
2: ครับผม
0: ไม่เกี่ยวกับว่าครูโภชนาการสั่งว่าเธอไปทำไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่ครับเป็นหน้าที่ครับ
0: เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอะไรมาเราพร้อมจะตอบสนองนโยบายเสมอ
2: ครับ
0: ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราเอาความรู้ด้านโภชนาการมาจากไหนครับก่อนหน้านี้ปลูกผักอะไรมาก่อนบ้างไหม
2: ก็ปลูกแต่ตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นนักเรียน
0: ก็เหมือนที่นักเรียนทำอยู่ตอนน
2: ี้เพราะว่าก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ครับ
0: อ๋อที่โรงเรียนนี้เลยไหม
2: ครับผม
0: อ๋อเป็นคนพื้นที่โดยตรง
2: ครับผม
0: แล้วยังไงล่ะครับว่าตอนเด็กๆแล้วอยู่ต้องมาทำต้องมาดูนักเรียนเนี่ย
2: ก็ทำเราก็ได้กินนะครับ
0: อืม
2: เราก็เป็นอาชีพครับ
0: เราหาความรู้จากที่ไหนครับผม
2: ก็
0: เกษตรอำเภอมาช่วยเรา
2: ก็ความรู้ไ
0: หมมาหาความรู้แล้วก็ครูพักรักจำฝึกหัดทำไปด้วย
2: ครับผมดูรุ่นพี่ทำนะครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วครับเรื่องเกษตรนี
2: ่ก็ประมาณ 12-13 ปีครับ
0: 12-13 ปีนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โหมันงามมันดีมีอะไรบ้างครับที่เราปลูกกันในโรงเรียนของเราตอนนี้เนี่ยฮะ
2: ตอนนี้ก็มีคะน้าและก
0: ็
2: สลัด
0: ผักสลัด
2: แล้วก็ผักกาดขาวขาว
0: ผักกาดขาวนะครับแถบนู้นก็
2: มีผักบุ้งจีน
0: ผักบุ้งจีน
2: แล้วก็กะหล่ำปี
0: กะหล่ำปีคุณผู้ชมครับเดินนิดทั่วนี่เยอะแยะไปหมดฮะมีไก่
2: ก็มีครับมีไก่ไข่
0: ไก่ไข
2: ่ไก่พันเนื้อ
0: ไก่พันเนื้อไก่พันเนื้อก็สำหรับมาทำอาหาร
2: ครับผม
0: แล้วครูต้องแบบแอชอย่างนี้เองนะ
2: ก็ต้องทำครับเพราะว่าบางก็ครูก็ทำกับเด็กเลยครับ
0: ฉะนั้นเด็กๆก็จะรู้ทักษะชีวิตนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของวัตถุดิบว่า1ชีวิตสละชีวิตเพื่อนมาเป็นอาหารให้กับเรานะครับฉะนั้นกินต้องไม่เหลือ
2: ครับผม
0: ผักทั้งหลายกินต้องกินให้หมดกินอย่างปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกของเราเอง
2: ครับ
0: ไม่มียาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ
2: ผม
0: นี่แหละครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนตชด.บ้านนานกปีดแห่งนี้นะครับผมเยี่ยมมากครับเป็นกำลังใจให้คุณครูต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
0: เชื่อผมฟังเมียเจริญทุกคน
2: ครับผม
0: นั่นแหละครับครูใหม่ที่เป็นครูเก่าแล้วครูใหม่ก็ยังเป็นศิษย์เก่าจากนั้นก็สอบมาเป็นครูที่เด็กๆ เรียกครูใหม่แต่ก็สอนที่โรงเรียนมานานแล้วก็เลยเป็นครูคนเก่าแต่ยังใช้ชื่อว่าครูใหม่ผมว่าพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชักจะเริ่มมึนๆเวียนๆกับใหม่ๆเก่าๆแล้วล่ะครับแซวเล่นนะครับครูครับนี่แหละครับคุณครูใหม่ผู้มีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหลากหลายวัตถุดิบของโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเด็กๆผมนี่แหละซูฮกเลยครับพ่อบ้านใจกล้าจริงๆครับนอกเหนือจากจะมีแปลงเกษตรภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีแปลงเกษตรของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
3: ที่แม่เอาไปทางโรงเรียนกับมีขึ้นทรายมีผักแป้นแน่ทั้งเที่ยกับมีผักสลัดแน่เสียนะไปซอยทางโรงเรียนทางโรงเรียนก็เคยซอยเฮาก็เคยซอยโรงเรียนสินะมีงานแน่บ่มีงานแน่สิคันเฮาพร้อมเฮาก็เอาไปทางโรงเรียนสินะมันก็ดีเนาะเพราะว่าเฮามีความสุขเพราะว่าเฮาเป็นคนให้เฮาเป็นคนให้เฮามีความสุขเฮาเป็นคนให้ให้เพิ่นเฮาน่ะก็มีความสุขที่ว่าเฮาได้ให้เพิ่นนี่

จากประสบการณ์นะครับที่ได้ร่ำเรียนมาอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีทําพืชผักเพื่ออาหารกลางวันครับสมัยผมเรียนนะครับแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวการเรียนรู้ตั้งแต่นู้นครับใจรักการเกษตรก็มาลองทําการเกษตรดูครับเพื่อเติบโตมาก็มาทําการเกษตรดูแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็มีกะหล่ําถั่วลันเตาก็แบ่งไปทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะให้เด็กๆน้องๆนะครับลูกหลานก็เรียนอยู่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนนะครับจะให้ได้กินพืชผักที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้มีส่วนร่วมและให้น้องๆได้กินพืชผักที่สะอาดนะครับ

0: กค่ะ
1: ชูแวบ
0: ชูแวบอะไรต้นนี้เนี่ยหนูปลูกผักหลายอย่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูปลูกเองกินเองแล้วก็ให้น้องๆที่โรงเรียนกินด้วยค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยครับเพราะว่าผมไม่น่าที่รดน้ำผักว่าสนุกมากเลยครับ
2: หนูชอบกินแบบผักรวมมากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ปลูกผักให้ตัวเองกินแล้วก็น้องๆกินค่ะหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงโรงเรียนตชด.เรามักจะเห็นภาพเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนที่เด็กกลุ่มเปราะบางเข้ามาเรียนแต่ณวันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปชั้นใดชั้นนั้นโรงเรียนบ้านนานกปีดที่จังหวัดเลยก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันนึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและตัวบุคคลโรงเรียนบ้านนานกปีดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กแค่80คนแต่มีวิธีการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสุขภาพประจักษ์พยานที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือว่าเขาได้รับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรซึ่งน้อยโรงเรียนที่จะได้อันที่1อันที่2เมนูที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเมนูที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบ้านนานกปีบเต็มไปด้วยแม่ครัวและคุณครูที่ใส่ใจด้านอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียนนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักทองคิดได้ยังไงอ่ะปกติแกงเขียวหวานต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอันที่2ผัดผักรวมและมีผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าสะท้อนถึงภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการนั้นแกงเขียวหวานใส่ฟักทองฟักทองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่ามะเขือและที่สำคัญก็คือในฟักทองนั้นมีวิตามิน A ผมจะบอกนะครับว่าแกงเขียวหวานใส่ฟักทองเป็นกุศโลบายของคนไทยยุคโบราณที่มีความรู้เรื่องโภชนาการวิตามินเอที่อยู่ในฟักทองร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ถ้าเผื่อไม่เจอไขมันที่เป็นกะทิมะพร้าวอยู่ในแกงเขียวหวานแล้วมาเจอโปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องแกงที่เป็นสมุนไพรเด็กกินแล้วสุขภาพดีผัดผักรวมไม่ต้องพูดถึงวิตามินแร่ธาตุเพียบและชื่นชมว่าเอากล้วยน้ำว้ามาเป็นผลไม้ซึ่งหาได้ในพื้นบ้านเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าโรงเรียนบ้านนานกปีดนั้นเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะนำพาให้เด็กนั้นกินอาหารอย่างมีความสุขครับ

0: นอกจากครูน้อยครูเล็กครูใหม่แล้วก็ยังมีคุณครูอีกหลายท่านในโรงเรียนที่ร่วมแรงลงใจทุ่มเทสร้างโครงการอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้กับน้องๆ นักเรียนนะครับเพราะคุณครูทุกคนถือว่าโครงการอาหารกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของการสร้างคนสร้างชาติครับก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูตำรวจตระเวนชายแดนทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้อย่างเต็มที่เต็มใจตลอดมาครับ
1: โอ้โหครูใหญ่ครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับที่นี่เรามีครูใหญ่ชื่อน้อย
2: ค่ะ
1: มีครูน้อยชื่อเล็ก
2: ค่ะ
1: และมีครูที่อยู่เก่าชื่อใหม
2: ่ค่ะ
1: และครูที่ชื่อใหม่กับครูชื่อเล็กก็เป็นแฟนกัน
2: ค่ะใช่
1: พันกันชุลมุนชุลเกน่าดูนะครับครูใหญ่ครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าครูใหญ่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นเด็กที่นี่กินผักเก่ง
2: ค่ะ
1: มีความรับผิดชอบมีน้ำใจในการตักอาหารแล้วเหลือส่วนที่สำคัญส่วนเนื้อส่วนโปรตีนให้กับเพื่อนฝูงแล้วก็ยังมีการที่จะร่วมทำงานในด้านการเกษตรอย่างจริงจังด้วยนะครับเรียกว่าทักษะชีวิตนี่พร้อมเลยโรงเรียนตชด.นี่เรามีการเตรียมให้ขนาดนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราคาดหวังที่จะพัฒนาในด้านไหนต่อไปครับครูครับ
2: จากนี้เราก็มีแผนแล้วก็โครงการเราจะพัฒนาด้านวิชาการเด็กค่ะเราจะพัฒนาในเรื่องของการทดสอบแล้วก็การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการต่างๆกับสพท.ค่ะในส่วนต่อไปค่ะ
1: ครับผมก็คือจริงๆในมาตรฐานทางการศึกษาผมว่าโรงเรียนตชด.ไม่ต่างกับโรงเรียนทั่วไป

0: เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะโฟกัสที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไรฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเข้าไปแบบนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับเด็กๆอย่างแน่นอนนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ชื่นใจครับอย่างนี้ครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านมีโรงเรียนตชด.อยู่มั่นใจได้นะครับว่ามาตรฐานโรงเรียนตชด.นั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นเลยที่สำคัญได้ทักษะชีวิตอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณครูใหญ่มากนะครับให้เกียรติเรานะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทํากิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
1: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
0: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่กับการมีลูกเนี่ยก่อนอื่นอยากจะเรียนถามคงจะเป็นคำถามสำหรับสองท่านนะฮะจะถามว่าความหมายของการมีลูกเนี่ยนะฮะหรือฟังดูแห้งไปกว่านั้นก็คือฟังก์ชันของลูกเนี่ยหรือว่าบทบาทหน้าที่ของลูกในครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะในสมมุติคนในเจเนอเรชันนี้เนี่ยนะฮะว่าลูกมีความหมายยังไงต่อครอบครัวผมจะขออนุญาตถามคุณแม่ก่อนดีไหมครับคุณแม่ปอลูกสาวหนึ่ง
3: ลูกสาวหนึ่ง
2: น้อง
3: แพรพัฒน์ค่ะ
2: ครับ
3: กว่าจะได้มานี่ยากมากนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคะคนอื่นท้องไม่พร้อมแต่เนี่ยพร้อมไม่ท้องค่ะทำมานานมากด้วย
2: มานานมากทำทุกอย่าง
3: ทำทุกอย่างจริงๆค่ะเจ็บตัวทุกอย่างเลยความหมายของการมีลูกของปอเหรอคะปอคือจริงๆปอมีทัศนคติที่ดีของการมีลูกคือปอคิดตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะมันเหมือนคนแก่แดดนะตั้งแต่ปอเด็กๆเนี่ยจริงๆแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยปอคิดว่าโตขึ้นปอจะต้องแต่งงานแล้วจะต้องมีลูกเพราะว่าครอบครัวตั้งแต่คุณยายหรือว่าครอบครัวเราเองเนี่ย คุณยายมีลูกน้าๆพี่น้องรักกันในครอบครัวเรารักกันแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นอ่ะเราอบอุ่นเรามีทัศนคติที่ดีในการมีลูกแล้วก็รู้สึกว่าคุณยายก็เลี้ยงแม่เราดีนะเรานี้คุณแม่ก็เลี้ยงพวกเรา

0: คือรู้สึกว่าการมีลูกคือความสุขเรามองอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นเนี่ยนะคะพอเราโตขึ้นผ่านอะไรหลายๆอย่างเราคิดว่าการมีลูกคือการสร้างคนคนหนึ่งที่จะคืออาจจะไม่รู้ว่ามองเป้าหมายสูงไปไหมนะคะพอเห็นสังคมที่มันหลายๆอย่างเราจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนสังคมได้โดยลูกของเราน่าจะมีส่วนช่วยได้บ้าง
1: คราวนี้อันนี้เอาจริงๆ
0: อันนี้จริงๆ
1: ไม่ใช่โลกสวยใช่ไหมฮะ
0: ไม่โลกสวย
1: คือบอกว่าต้องคือคิดว่าอยากจะสร้างประชากร
0: แต่ก็ไม่ได้มองว่าจะต้องลูกจะต้องเครียดคือไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคาดหวังว่าแบบที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันว่าเอ้ยลูกจะต้องเป็นหมอเป็นไม่เคยคาดหวังเลยอยากให้ลูกช่วยอะไรก็ได้ในสังคมนี้หรือถ้าโตขึ้นลูกช่วยไม่ได้ลูกก็อย่าเป็นภาระให้กับสังคมนี
1: ้
0: คือพอได้อะไรบ้างเงี้ยฮะก็จะสอนลูกแล้วคือบ้านเราเป็นคนที่รักพระบรมวงศานุวงศ์รักพระเจ้าอยู่หัวเราก็บอกว่าคือตั้งแต่ลูกเล็กๆ เลยก็ไม่ใช่โลกสวยนะคะต้องพูดเลยเพราะว่าแม่ก็สอนมาว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านก็จะมีรูปในหลวงที่บอกมีทุกบ้านทุกคนก็จะสอนปลูกฝังมาให้รักแล้วก็บอกลูกคือแพรพัดนี่นะคะเขาเห็นแบบเห็นในหลวงในเพลงเคารพธงชาติหรือก็ตามตั้งแต่เล็กๆเขาจะก้มลงกราบคือเราจะสอนเขาแล้วก็บอกว่าถ้าลูกโตขึ้นลูกมีโอกาสตอบแทนท่านพระองค์ได้เนี่ยนะหรือว่าแผ่นดินของพระองค์ได้ลูกต้องทำคือบางทีเราอาจจะเห็นว่าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วพูดเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ปอไม่รู้สิปอรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายแล้วพูดเขาถึงวันนึงเขาจะช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีโดยเขาไม่เป็นภาระให้สังคมรู้สึกเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้สังคมคือเป็นคนดีอ่ะดำรงตนให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับลูกปอไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรคือปอไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดของปอขอให้ลูกมีความเป็นเลิศมีความสุขอ่ะปอไม่อยากให้วันนึงถ้าลูกเก่งมากๆแต่ลูกไม่มี EQ ไม่มีคนรักลูกเลย
1: ก็พอ
0: ล
1: ู
0: กใช่ปอรู้สึกว่าลูกปอมันมีลูกตอนอายุเยอะ
1: ครับ
0: ปอไม่รู้ว่าวันนึงปอจะไปเร็วแค่ไหนคือให้ลูกอยู
1: ่ไปถึง
0: หมายความว่าอาจจะตายไปนี่นะฮะเรื่องนี้เราคุยเราพูดได
1: ้
0: อาจจะไม่อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ทันเห็นเขาที่เจริญเติบโตไปเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าอยากให้คนเห็นลูกเรารู้สึกเอ็นดูเอื้อเฟื้อนี่นะมันลูกไอ้ปอเนี่ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็มีคนให้ข้าวลูกเรากินอุ๊ยตายแล้วพูดเหมือนน่าสงสารเลยแบบคือแบบคือเอ็นดูลูกเราด้วยความน่ารักด้วยความกตัญญูด้วยความเป็นแบบไทยๆของเรานี่แหละ
1: ค
0: ือปอแค่นั้นเองแล้วผมก็ไปคุยกับน้องดาวที่เป็นพิธีกรด้วยกันเขาบอกพี่บางทีเราถามว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาได้คำตอบว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะคือเหมือนพองถ่ายอ่ะเหมือนแบบเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนสืบทอดแบบคือเหมือนส่งต่อเขาบอกว่าเหมือนเป็นการส่งต่ออะไรเงี้ย
1: คือในรุ่นมนุษยชาติส่งต่ออ
0: ะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีเขาบอกตัวเราตอนนี้เราอาจจะทำอะไรไม่ทันแต่ลูกเราเนี่ยพี่เราสามารถที่จะแบบให้เขาเนี่ยสร
1: ้
0: างเขาเพื่อที่จะให้ช่วยอะไรก็ได้ที่มันดีขึ้นอะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเราก็มาคิดคุยด้วยกันคิดเหมือนกันแฮะก็เลยบอกคิดเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีมากกว่าหนึ่งคนแต่มันยากปอก็เจ็บตัวมาเยอะ
1: นี่เป็นคำตอบอาจจะเป็นคำตอบแรกที่ผมได้ยินนะบอกว่ามีลูกเพื่อที่จะแบบเหมือนกับส่งถ่ายอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกอยากจะมีในตัวเอง
0: หรือบางทีเราทำไม่ได้แล้วเราไม่ทันแล้วตอนเด็กๆแม่เราอาจจะไม่ได้แบบปลูกฝังอะไรบางอย่างเราไม่ได้ว่าพ่อแม่เราเลี้ยงไม่ดีแต่ก็จะเป็นตามยุคตามสมัยแต่ตอนนี้เราคิดอะไรได้ถ้าเรายังทำไม่ทันลูกเรานี่แหละ
1: ที่จะทำได้
0: ที่จะทำได้อาจจะนะเราไม่ได้คาดหวังอะไรลูกก็ไม่ใช่สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาแต่บางสิ่งบางอย่างเราน่าจะช่วยสอดแทรกและให้อะไรเขาได้ก็เหมือนคนโบราณอาจจะเลี้ยงลูกเพื่อที่สืบทอดกิจการมีลูกเยอะๆให้ทำธุรกิจอะไรเงี้ยส่วนพวกปอหรือว่าน้องดาวหรือที่เป็นเพื่อนกันในที่บอกเราก็จะอาจจะแบบผ่องถ่ายในเรื่องของความดีเรื่องอะไรที่จะช่วยสังคมได้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในภาพรวม
1: แม้เป็นส่วนเล็ก
0: ๆแม้เป็นส่วนเล็กๆเราอาจจะเนี่ยแหละสอดแทรกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอีกสักคน2คนโหปอก็จะดีใจมาก
1: จะดีใจมากตั้ง
0: ไ
1: ว้ครับว่าสักกี่
0: คนเนี่ยให้มี
1: คือแม็กซิมัมของตัวเองเนี่ย
0: คือด้วยวัยอะค่ะด็อกเตอร์ตอนนี้
1: สมมติว่าเราไม่มีลิมิตอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ปอเหรอคะ
1: สมมตินะฮะสมมติว่าไหว้พระพรหมแล้วจะได้เลยอันลิมิเต็ดเนี่ยฮะ
0: ปออยากได้สัก4คนน่ะแต่ปอก็แต่ตอนเนี้ยมาอีกสักคนก็ดีใจแล
1: ้
0: วใช
1: ่
0: ไหมคะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็จะบอกคนรุ่นใหม่หรือเพื่อนหรือรุ่นน้องที่แต่งงานซึ่งสมัยนี้เห็นแล้วแบบว่าเยอะมากที่เขาบอก ไม่เอาดีกว่าหนูไม่มีลูกดีกว่าแล้วเสียดายแบบศักยภาพของเขาบางทีสามีเป็นวิศวกรหรือว่าตัวเขาคือทำงานดีแต่เขาไม่แต่เขาพร้อมมากแต่เขาบอกเขาไม่มีดีกว่า
1: เดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองของคุณแม่นะครับคุณแม่ที่คือเวลาสุภาพสตรีเนี่ยเขาก็จะมีถ้าภาษาทั่วภาษาอังกฤษเหมือนมี motherhood นะมีความเป็นมารดาที่อาจจะตอนเด็กๆชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงลูกอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะพอโตมาก็เลย
0: อยากมีลูกแต่เล็ก
1: คราวนี้ลองถาม
0: คนอื่นก็ใฝ่ฝันโตขึ้นอยากเป็นนางงามที่อยากมีลูก
1: อยากมีลูก
0: ถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
1: นึกก่อนไหมครับว่าก่อนมีลูกจะต้องมีท้องโตอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าตอนนั้นเด็กๆไม่รู้จริงๆคิดว่าอยากมีลูกอาจจะเป็นไปได้อย่างที่ดร.บอกเราเล่นตุ๊กตาแล้วนู่นนี่เรารู้สึกว่าเราอยากมีเด็กเลี้ยงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ปล่อยซะเลยเนิ่นนานไป
1: อันนี้เป็นความรู้สึกของฝั่งผู้หญิงเนี่ยฮะลองดูฝั่งผู้ชายอย่างคุณอัศวินเนี่ยฮะว่าความหมายของลูกที่คุณอัศวินวางไว้เนี่ยลูกมีความหมายอย่างไรในครอบครัวของอัศวิน
2: ผมเองนี่ก็ลูก3คนนะครับคนโตเนี่ยเป็นลูกสาวอายุ6ขวบชื่อแววนะคร
1: ับ 6ขวบนะ
2: 6ขวบฮะแล้วคนกลางที่ชื่อภูลนะครับก็เป็นผู้ชายนะครับอายุ3ขวบแล้วคนเล็กนี่เพิ่ง3เดือนนะครับก็ชื่อพาผู้หญิงนะครับก็3คนลูกไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ตอนที่จะมีนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยมีความหมายคือตอนที่มีแล้วนะครับในสิ่งที่เป็นความหมายคือเป็นส่วนที่เติมเต็มชีวิตคู่จริงๆนะครับคือเติมเต็มผมเนี่ยเป็นมิติที่เป็นทางคุณพ่อซึ่งผมเองไม่ต้องเหมือนพี่ปอคือไม่ต้องแบกท้องนะครับไม่ต้องให้นมนะครับอย่างภรรยาเนี่ยแต่ละลูกแต่ละคนเนี่ยดูแลเองหมดนะครับแล้วตอนนี้3คนก็ยังนอนเรียงแถวอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วก็
1: เห็นภาพ
2: แต่ละคนนี่ให้นมเนี่ยก็ให้ถึงเกือบ2ขวบนะครับซึ่งเป็นนมแม่ซึ่งเขาทำอย่างเต็มที่ขึ้นมาทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งเหนื่อยมากทั้งต้องมีการเป็นวินัยในการปั๊มนะครับการเก็บนมวิธีการเก็บนมเนี่ยเราก็มีการเอาตู้เย็นมานะครับเป็นตู้ไอติมนะครับก็เก็บนมไว้
1: ขอเพิ่มเรื่องการเก็บนมสักนิดหนึ่งนะครับมีเพื่อนของผมเนี่ยนะเป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ซีเรียสกับเรื่องการเก็บนมเนี่ยนะฮะปรากฏมีวันหนึ่งแม่บ้านทำนมหกไปถ้วยหนึ่งโอ้โหนั่งร้องไห
0: ้โอ้โหถามสิ
1: เขาเป็นคนที่นม
0: ถามสิให้ลูกถึงขวบกว่ามันเนี่ยนั่งปั๊มนมกว่าจะได้คือเป็นคนที่นมน้อยแต่พยายามมากเก็บทีละเล็กน้อยมือไปชนเองค่ะนั่งร้องไห้แบบว่าต้องบอกเลยว่ามันกว่าจะได้ค่ะ
1: แต่นี่ไม่มีปัญหา
2: อันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเรียนมาคือว่าจะหนึ่งเนี่ยที่เติมเต็มในชีวิตคู่เพราะว่าหนึ่งเราเห็นความเหนื่อยของภรรยา
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าแต่ละอันที่เขาเข้าใจความทุ่มเทที่เขามีเนี่ยแล้วก
1: ็
2: มันเป็นสิ่งทุกอย่างที่ทางที่ภรรยาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเขาเลือกที่จะไม่ทำก็ได้ใช่ไหมครับแต่เขาเลือกทำในสิ่งนี้เนี่ยมันอย่างแรกเนี่ยมันเติมเต็มในเรื่องชีวิตคู่คืออย่างน้อยเนี่ยคือเราเห็นใจมันมีความเห็นใจขึ้นมานะครับซึ่งความเห็นใจเนี่ยทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะเดินต่อกันได้เพราะว่าพอเราเปลี่ยนบทบาทจากการที่ในช่วงที่แต่งงานกันแล้วมาใหม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งทุกอย่างหอมหวนเป็นความรักเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นความเป็นเพื่อนนะครับเป็นคู่คิดคู่ชีวิตเนี่ยก็ต้องอาศัยในเรื่องความเห็นใจเพื่อทำให้ความสัมพันธ์มันอยู่ได้การมีลูกเนี่ยการเห็นการเข้าที่เขาประพฤติปฏิบัติเพื่อลูกเนี่ยนะครับก็สร้างความเห็นใจอย่างมากที่มาทีเดียวนะครับตอนนี้เขาไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอลูกเนี่ยมันจะเติมเต็มบทบาทเขาก็จะมีนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือชีวิตคู่ทุกครั้งเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับเสือลูกแต่ละบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมกับภรรยาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ใช้ลูกไปเชื่อมอีกฝั่งได้พอดีลูก2คนโตเขาค่อนข้างที่จะมีวาทศิลป์นะครับ
1: ก็
2: จะ6ขวบนี่ก็ให้เราให้เรียนภาษาหลายๆภาษาอยู่เหมือนกันนะครับก็พูดจีนพูดอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็
1: ผมนึกว่าเลี้ยงในยุโรป
2: ไม่นะครับ
1: คือคนในยุโรปจะพูดหลายๆภาษาได้
2: ไม่นะครับแต่ว่าจริงแล้วความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยก่อน6ขวบเรื่องภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งเราทดลองมาแล้วแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นนะครับจากการเล่นคือเรามีครูแต่ละภาษาเนี่ยมาให้เขาเล่นในแต่ละภาษาเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยลูกสาวจะสามารถใช้ภาษาจีนเนี่ยแบบไม่ต้องคิดนะครับแล้วถามว่าไวยากรณ์คืออะไรก็ไม่ต้องรู้เพราะว่ามันก็เหมือนเราเรียนภาษาไทยนะครับใช่ไหมครับแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะปนบางทีปนจีนปนญี่ปุ่นอยู่ในประโยคเดียวกันมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนไปคือว่านอกจากเห็นใจภรรยาแล้วเนี่ยลูกก็จะมาเติมเต็มมาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สุดขั้วเพราะว่าผู้ใหญ่ทะเลาะกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยลูกเข้ามาตรงนี้ก็จะทำให้สิ่งความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เนี่ยเป็นไปได้นานขึ้นนะครับ แล้วก็นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเรียนอาจารย์ตอบคำถามอาจารย์ว่ามันมีความหมาย
1: มี
2: ทำให้ชีวิตคู่เนี่ยเติมเต็มนะครับ
1: คือตอนนี้อย่างนี้ผมเรียนถามทั้งสองท่านก่อนความหมายอย่างอื่นเช่นในอนาคตแก่ตัวไปเขาจะกลับมาดูแลเราหรือว่าเราจะไม่เหงามากเกินไปหรือว่าถ้าเป็นอย่างของคุณอัศวินเนี่ยก็เรื่องการสืบทอดกิจการไม่มีความหมายเหล่านี้อยู่เหรอฮะ
2: จริงไม่มีนะครับเราไม่ได้มองกันถึงขนาดนั้นแล้วนะครับว่าเขาต้องมาดูแลเรานะครับว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ว่าเราดูแลเขาให้ดีเนี่ยนะครับให้เขามีเราในใจเขามีเราในใจเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยคุณแม่ดูแลมายังไงตอนนี้เนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นเจน X ปลายๆเนี่ยนะครับปลายคือใกล้ไปทาง Y นะฮะไม่ใช่ใกล้ไปทาง Baby Boomer นะครับก็ใกล้ไปทาง Y เนี่ยก็จะยังไงก็ตามก็จะมีคุณแม่อยู่ในใจอยู่นะครับเพราะว่าความใกล้ชิดต่างๆที่มีจะนึกถึงและลึกถึงตลอดนะครับอย่างลูกเองเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือว่าเราปูสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าดีนะครับให้เขาเต็มที่แล้วก็อีกหน่อยเขาจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาละเราอาจจะมีการในเรื่องธุรกิจถ้าเขาไม่ทำมันก็ถือว่าธุรกิจมันไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้วล่ะครับมันเป็นของคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะงั้นก็ไม่ได้มีความคาดหวังที่จะต้องส่งต่อนะครับ
1: โอเคคราวนี้ความหมายอย่างอื่นอย่างคุณปอนี่ยิ่งแปลกไปใหญ่คือไปสืบทอด
0: ใช่ปอยิ่งไม่ได้คาดหวังเลยเพราะปอมีลูกตอนอายุเยอะแล้วปอมีลูกตอนไอเนี่ยน้องแพรพัฒน์เนี่ยปอมีตอนประมาณ40-41ถ้าแพรพัฒน์10ขวบปอก็50แล้วนะแพรพัฒน์20ปอก็60มันก็แก่แล้วเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะไปหวังแบบ
1: ตอนนั้นผมเดา
0: คือตอนนั้นลูกอาจจะยังเลี้ยงเราไม่ได้หรอกอาจจะตายก
1: ่
0: อนไม่หรอกคือตอนมีลูกปอไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะต้องลูกมาเลี้ยงเราจริงๆเลยแล้วแบบว่าคิดเลยว่าเราจะดูแลเขาแบบว่ากลับกลายว่าพอมีลูกเนี่ยทำให้เราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยออกกำลังกายทานอาหารอะไรไม่สนใจพอมีลูกเนี่ยโอ้โหออกกำลังกายบางคนบอกเฮ้ยออกกำลังกายเราทำงานหน้าจอเพื่อต้องหุ่นไหมเลยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังอาหารไม่ได้แบบสนใจเรื่องสุขภาพเท่าไหร่พอมีลูกกับมีแรงที่จะตื่นทุกวันนี้นะคะก็ตื่นตีห้าเพื่อที่จะเผื่อเวลาออกกำลังกายก่อนที่จะไปทำงานทุกคนบอกไม่ได้หรอกเขาออกกำลังกายตอนเย็นบอกไม่ได้ตอนเย็นเป็นเวลาที่ต้องอยู่กับลูกคือเล่นกับเขาอย่างงู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเคยตื่นไปทำงาน6โมงก็ยังทันก็ตื่นเผื่อเวลาตีห้าเพื่อที่จะออกกำลังกายวิ่งแบบที่บ้านมีนะคะเครื่องออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงทุกวัน
1: ก่อนลูก
0: เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
1: ใช่ค่ะเ
0: พื่อจะได้อยู่กับเขานานๆพอเราไปหาคุณหมอบอกอุ้ยคุณปอสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรรู้สึกเราดีใจเพื่อสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบว่าดูแลเขาไปให้นานที่สุดอะค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้เขาดูแลตัวเองทุกอย่างคือปอจะสอนให้เขาทำอะไรเองทุกอย่างลูกปอเนี่ยสองสามขวบเนี่ยแม้กระทั่งแกะกระดุมใส่กระดุมเสื้อคือจะสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ได้ให้คนแบบดูแลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าอย่างที่ย้ำอยู่เสมอว่าคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะทุกอย่างการใช้ชีวิตหรือการสอนให้เขาใช้ชีวิตเนี่ยที่ปอบอกบางคนแบบอุ้ยพูดกับเด็กๆไม่รู้เรื่องแต่จริงไม่ใช่เด็กอ่ะเขารู้เรื่องทุกอย่างเขาเหมือนแบบผู้ใหญ่แค่ตัวเล็กๆเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ภายนอกที่เห็นอะไรมากมายเท่านั้นเองแต่พูดอะไรเขาเข้าใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นปอก็จะใส่ให้ลูกแต่ไม่ได้แบบเครียดๆนะคะลูกปอเป็นเด็กที่ชอบมีจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนของปอก็จะต้องแบบโอ้โหใช้จิตวิทยามากเช่นอารมณ์ของเด็กบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะชอบไปเล่นกับเพื่อนแบบอยู่ๆเขาก็เผลอไปตีหัวกับพี่เลี้ยงหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาอย่าตีเขาก็ยิ่งทำบอกว่าเอายังไงดีพอตกกลางคืนปุ๊บเขาเป็นเด็กที่ชอบฟังนิทานมากก็ชอบสมมติตัวเองเป็นนู่นนี่ปอก็แต่งนิทานของปอขึ้นมาเรื่องหนึ่งโดยคิดแต่งเองเลยว่าสมมติว่าจะเจ้ามีหมีน้อยตัวนึงเนี่ยนะอยากไปเล่นกับเพื่อนแต่ก็ไปตีเพื่อนไปหาคนนู้นนี่แต่เรื่องของปอจะยาวมากเพื่อไม่ให้ว่าเนี่ยเรากำลังสอนหรือดุเขาอยู
1: ่
0: ไปเล่นกับคนนั้นก็ไปตีหัวเขาไปเล่นกับคนนั้นก็ตีหัวจนวันนึงมานั่งเศร้าเพราะไม่มีเพื่อนเล่นด้วย
1: ได้ผลไหมฮะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ได้ผลคือมันได้ผลเลยค่ะพอลุงช้างเดินมาถามทำไมไม่มีใครเล่นกับหนูเลยไม่มีใครเล่นกับหมีน้อยเลยเพราะอะไรล่ะเพราะหมีน้อยไปเล่นอะไรเหรอหมีน้อยไปตีเพื่อนออกไปตีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็ไม่ชอบเชื่อไหมคะเขาตีหัวพี่เลี้ยงเงี้ย2วันที่ปอสอนเขาอย่าลูกเขายิ่งทำเพราะใช้วิธีการแบบเขาเรียกว่าสอดแทรกเรื่องนิทานเรื่องอะไรไปเขาไม่ทำอีกเลยเพราะเขากลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนหมีน้อยที่ไปตีเพื่อนแล้วไม่มีเพื่อนเล่นด้วยคือทุกอย่างการเลี้ยงลูกมันเหมือนแบบเนี่ยฮะปอถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นไม่เรียวแบบสมัยก่อนก็ได
1: ้
0: เด็กบางท
1: ี
0: มันมีวิธีเหมือนจิตวิทยาค่ะปอก็เลยรู้สึกว่าพอมีลูกอะมันเหมือนได้ฝึกสมองนะได้พัฒนาสมองได้กลับไปเล่นอะไรที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเราไม่ได้เล่นอะ แล้วมันสนุกอ่ะลูกเนี่ยในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน
1: ในคำถามที่จะถามโบ๊ทนี่นะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องขณะนี้เนี่ยใกล้จะเรียนจบปี4เนี่ยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีลูกกันไม่รู้กี่คนแล้วแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็การวางแผนชีวิตของเด็กรุ่นนี้นะฮะซึ่งอยากให้2รุ่นนี้นะฮะซึ่งจริงๆเขารุ่นใกล้ๆกันฟังว่าการวางแผนชีวิตทั้งเรื่องการมีคู่และเรื่องการมีลูกในวัยของโบ๊ทในกลุ่มเพื่อนของโบ๊ทตอนนี้เขาคิดยังไงมีความเห็นยังไง
3: ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากที่ฟังมาตะกี้ก็นั่งทบทวนชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าพ่อแม่เราคิดยังไงก่อนมีเราแล้วก็เราก็ในฐานะที่ก็อายุ22ก็อาจจะต้องไปทำงานแล้วก็คิดถึงอนาคตของตัวเองว่าจะเป็นไงเป็นเรื่องที่เหมือนกับวัยรุ่นทุกคนก็จะเรียนรู้ประวัติของพ่อแม่ตัวเองแล้วก็มานั่งคิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าไม่อยากให้ความลำบากนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นจากที่ถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนๆก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะคิดเหมือนกันหมดเลยว่าการที่เราจะมีลูกได้มันก็จะมีสเต็ปซึ่งเมื่อคืนแม่ก็เหมือนพูดอะไรให้ฟังอย่างนึงก็เลยคิดได้ว่ามันตรงกับสเต็ปที่ทุกคนพูดมาแม่ก็บอกว่าแม่เปิดแม่เล่น Facebook แม่เล่น LINE แม่ก็เห็นโค้ดใน LINE ก็เลยแบบเนี่ยนะแม่ว่ามันตรงกับชีวิตลูกเหมือนกันแม่บอกว่าเขาบอกว่าคนเราเกิดมา10ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา10ปีต่อมาหมดกับการศึกษา10ปีถัดมาหมดกับการหางานมีครอบครัว10ปีต่อมาสร้างฐานะ10ปีต่อมาดูแลรักษาสุขภาพที่เสียไปก่อนหน้านี้และ10ปีสุดท้ายก็ต้องปรงหมดทุกอย่างที่เคยหามาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังหลายๆคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาเลยแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่นั่งมานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุขสบายแก้ไขยาก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนี้
1: อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อยังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะฮะเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้ไหมว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร
3: ่
1: สมมติ
3: คำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับส่วนตัวแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40 ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อแม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีนะ

0: ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีลูก
1: แต่ไม่เป็นใช่ไหม
0: ไม่เป็นครับไม่งั้นคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได้ครับ
1: ไม่25
0: 25คิดว่า
1: สมมติว่า30งานนี่ออกมาเยอะมาก30เนี่ยนะที่คนที่จะวางทำไมมันเป็น30มันทำไมไม่เป็น25อะไรเงี้ยสมมติ
0: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสำหรับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือเราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่ามันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พร้อมที่ไอ้มีภรรยาอาจจะพร้อมแต่เรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมันก็ค่อนข้างสูงกับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
1: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
0: ใช่
1: โอเคอันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ X นะฮะ Gen X อันนี้ Gen Y เนี่ยลองมาดู Gen X ทางเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่ที่วิทยาที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาเรื่องนี้ไหมครับว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยวางกำหนดเวลาไว้ให้มา
2: ผมเองเนี่ยกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมนี่มันเปลี่ยนไป
1: ครับ
2: นะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะไม่จำเป็นเท่านะครับตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยก็ยังต้องการต่อโทต่อเอกต่างๆนะครับต้องพอต่อโทเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับพอมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับ ในสิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นนี่ฟังน้องพูดนี่ก็มีหลายประเด็นเหมือนกันสะท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาดูแก้วว่าแก้วน้ำที่มีอยู่น้ำอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่เต็มนะครับมันในส่วนมันคือ half empty ละแต่ของเราเนี่ยเรามองจะบอกว่า half full ละ half full ก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่ามันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนถึงจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาช่วยมาแก้กันนะครับแต่ก็เลยตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะครับ
1: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ settle หยุดเตรียมมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกตอนไหนช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัย
2: ผมเชื่อว่ามันไปตามจังหวะชีวิตของผมเองอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการวางแผนแล้วถึงวางไปเนี่ยอย่างพี่ปอบอกมันก็จะลำบากอย่างผมเองคนแรกเนี่ยแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยนะครับคือยิน
1: เฟิร์สถือไว้ทายมาก
2: เคยทายมาก
1: เจริญพันธ
3: ุ์แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
2: ผมแต่ง32ครับพี่ป
3: อโอ้ย32
2: 32นะครับ
3: เชื้อยังแข็งแรงมาก
2: แข็งแรงครับแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แทงไปนะครับแทงไปภรรยาก็ต้องขูดมดลูกเนี่ยก็มันเหมือนกับอันแพลนอยู่แล้วนะครับ
1: เขาให้ตอนนั้นภรรยาอายุสัก
2: เท่ากันฮะภรรยาอายุเท่ากันนะครับเจอที่อเมริกาที่มาอะไรเดียวกันก็กลับมาก็เนี่ยครับอย่างที่เรียนอาจารย์ไปคือมันแพลนไม่ได้หรอกครับแล้วก็ถึงแพลนไปมันก็ไม่มา
1: ครับ
2: นะครับ
1: โอเคอันนี้เป็นทางมุมของผู้ชายมาดูฝั่งของผู้หญิงฝันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะใส่ชุดนั้น
3: แต่งงาน
1: ใส่ชุดแต่งงานดีไซน์ช
3: ุ
1: ด
3: แต่งงานตั้งแต่ปฐมไงคะปฐมที่บอกไงฮะต้องแต่งงาน
1: แต่ปฐมนี่จะแบบประมาณแบบว่าอารมณ์เล่นตุ๊กตาบาร์บี้
3: ใช่ก็คงอย่างนั้นนะคงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าไอ้แต่งงานจริงๆมันคืออะไร

0: เอามาซีเรียสจริงๆเลย
1: ใช่นะคะจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแฟนเร็วนะคะจบม.6เจอแฟนคนนี้คือสามีคนปัจจุบันนะคะคบกัน18ปี
0: ขอเสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
1: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
0: ไม่คือสามีตั้งแต่คนนั้นมาจนถึงคนนี้ไม่เปลี่ยน
1: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ก็ได้ทีนี้เรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ยังไม่แต่งบอก
0: แต่เขาเป็นคนรีเควสต์
1: ใช่ค่ะ okay. เขาบอกว่าจะมั่นตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาก็แบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่าหนู
0: อ้าวเหรอฮะ
1: โอ้พอตอนนี้ไปตาม
0: ตอน
1: เรื่องจากตอนเรา28เขาจากทำงานออฟฟิศเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีค่ะเขาเริ่มไปทำกิจการตัวเองเขาก็เริ่มคิดเหมือนน้องอ่ะบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อนจากตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราก็ทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองเขาออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่าเออมาแต่งเธอเขาบอกยังไม่แต่ง
0: อ
1: ้าวแปลว
0: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปลว
1: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำนะก็เวลาก็ผ่านไปอาจได้เวลาที่แบบสมควรน่าจะแต่งแล้วก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี
0: ้โอ้โห
1: เป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานอ่ะมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจีจ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะคือพร้อมอะไรก็แต่งวันที่แต่งงานนี่นะคะแบบธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกเอาจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกแต่งก็แต่ง
0: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่างอ
1: ะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอเอาเหรอแล้วมีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะไปจดก็ได้จดคือไม่
0: ที่ถ้าเขาไม่ทักก็ยังจะไม่จด
1: อะไรอย่างนั้นประมาณนี้เลยก็รู้สึกว่า
0: ครับผม
1: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ้ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าเพิ่งก่อนนะอย่ากันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานเที่ยวไป
0: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆ
1: ใช่ใช่ใช่ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38นี่ทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
0: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
1: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้เลยนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่าทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5เดือนครึ่งแล้วก็เสียเขาทั้งคู่นี่นะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเอง
0: ได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
1: ใช่ไหมเริ่มต้นนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้านอ่ะจะกลัวก็ค
0: ือไม่ตัวเอง
1: ใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาสามีก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอ่ะค่ะคือถ้ากลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะน้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้กี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้และเสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขานั้นเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่

0: นกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหมอคือดูจากสภาพร่างกายเราแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือสามีมีเชื้อน้อยมากคือเรามัวแต่ไปมังงุมมาหลาคือไปให้คุณหมอตรวจขึ้นขาอย่างตรวจสารพัดตรวจมาลูกจนวันนึงเป็นคนแนะนำหมอคะลองตรวจฝั่งผู้ชายมั่งไหมคะเหนื่อยมากเลยเจอคุณหมอเปลี่ยนคนนี้ขึ้นขาอย่างไปฉีดสีไปขูดมดลูกไปผ่าเหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชว่าเชื้อเขาน้อยเพราะฉะนั้นมันถึงใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายมันต้อง30 40ล้านตัวหรือมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ6 7ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงเออดูสิเราไปลองผิดลองถูกเออจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จะมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแพรพัดนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกคุณปอรู้มั้ยว่ามีคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีลูกมีลูกยากเนี่ยเยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
1: เพราะนั้นนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเหลียวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
0: ใช่ค่ะ
1: เยอะโอเคเยอะอยู่นะฮะ
0: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงานใช่ไหมฮะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำให้คุณไปเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสมเป็นตัวอ่อนแล้วฟรีซไว้ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีซไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคนคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่าใช้ยากระตุ้นเนี่ยได้ถึง 20-30 ใบพอวัยปอเนี่ย 38-39 กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว 4-5 คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ
1: ์
0: ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจะเหลือแบบ2หรือ3ใช่
1: นี่เป็น expert
0: มันยากมากมาก
2: ส่วนตัวแล้วเรื่องการมีบุตรใช่ไหมครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่านั่นเมื่อถ้าเรามีเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปโยนทิ้งได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีความเห็นในมุมมองเดียวกันว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะมีบุตรไม่ได้อยากให้เข้าใจในมุมมองของว่าบุตรนั้นเป็นภาระแต่ว่าอยากให้มองในแง่ดีว่าการที่มีบุตรเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้ขึ้นมาให้เป็นคนดีได้ในสังคมหรือประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีทรัพยากรเยอะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางความมั่นคงทางสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบุคคลนั้นจะต้องหาเงินให้ได้เพียงพอต่อการใช้ของตัวเองและก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าลูกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่พอเพียงพอกับการศึกษาค่ากินอยู่ในสังคมที่เพิ่มขึ้นไหม
1: คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรที่อยู่ในเจเนอเรชั่น Y ซึ่งจะมีอายุประมาณ11ถึง32ปีซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เขามีโอกาสในการที่จะสามารถผลิตประชากรขึ้นมาทดแทนประชากรที่หล่นหายไปหรือที่หมดอายุขัยไปได้แบบแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยถ้าในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะฮะอันนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำให้วัยเจริญพันธุ์นะฮะมันไปเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของคนในเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชั่น Y มันลดลงครับพฤติกรรมของลูกในปัจจุบันหรือพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันโบ๊ทคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหมงี้ลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็คิดว่า

0: ค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าอาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงหรืออะไรแบบนี้ก็ทำให้การอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเรื่องเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมนี้ปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สำคัญที่จะต้องประเทศจะต้องมีนโยบายที่เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโลกมันประเทศค่อนข้างจะปลอดภัยต่อเด็กเพราะว่าเหมือนกับก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมก็ค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกแล้วผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้เอาตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
1: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่เราเกิดมา
2: อ
0: าจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
1: ไม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
2: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
1: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอยู่นี้เนี่ยอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
2: นี่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
3: ครับจริงๆก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณสัก75ปีถูกไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็ 20,000 กว่าวันนะครับ 20,000 กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
2: นะครับ
3: ตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจะจบตรีนี่ก็21 22ถูกไหมครับทำงานก่อน 2-3 ปีแล้วเรียนโทอีกใบหนึ่งนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26 27นะครับที่จบโทมานะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งกันทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่นี่โดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนเนี่ยในการที่จะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 28-30 นะครับเพื่อจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับ นั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยละนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เลือกสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านั่นนะครับเพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงแล้ววัยเจริญพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ยมันก็ไปอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอยู่ อาจจะเป็นมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือ optimum point ไป
2: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
3: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติแล้วครับ
2: ครับผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับมาเนี่ยนะฮะพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้เหรอฮะ
3: ครับ
2: หรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างเงี้ยไม่ได
3: ้อ๋อทำได้ครับทำได้ครับ
2: คือโดยส่วนใหญ่ของคน
3: ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
2: ส่วนใหญ่เนี่ยครับ
3: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
1: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งนะฮะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบเฮ้ย
2: อันนี้จะไม่เอาสามีคุณภาพ
1: ใช่คือเรียนจบเราทำงานเราเจอผู้ชายดีๆโอ้ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่งแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมาหาเราก็มี
2: ฮะ
1: เยอะด้วย
2: เยอะขึ้นไหมฮะ
1: เยอะด้วยนะคะหรือบางทีมาจีบโอ้โหผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันขอแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็เอาแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่บางทีจะไปเลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30 40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนจบใหม่ๆ
2: ทุกท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะการศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3เลยนะ
1: นะ
2: ไม่ต้องไม่ใช่บัตรมาหลอกก่อนเลยนะฮะ
1: อะไรอย่างงี้นะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับ1เพราะหลังๆไม่ต้องหลอกก็ได้อ่ะสัก30กว่าเออไม่ต้องหลอกก็ได
2: ้เริ่มหาเหตุผลให้โอเคมีการ
1: รวยๆนี่ยังเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อย
2: รวยเก็บไว้หน่อย
1: พอเลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า30 50
2: ฉันเลี้ยงเอง
1: ฉันเลี้ยงเองดูแลได
2: ้ฐานะยังไงก็ได
1: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือโสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะแ
2: บบ
1: ฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงสูงผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฟอร์ดพอดีไง
2: พอดีกันเลยเราไม่สอดรับกันเลย
1: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
2: ผมคิดว่ามันฝ่อตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
1: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกว่าไงลูกคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ยอาจารย์อะไรมาสนับสนุนให้เด็กมีแฟนเราเรียนมา3ปีคุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดูกัน
2: ให้ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทําอย่าง
1: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าเพิ่งทําอย่างอื่นอย่าจริงสุขก่อนหาไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าตอบอาจจะแยกกันไปทํางานดีช่วยกันเก็บตังค์อะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทํางานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอกผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
2: โอเคโอเคอันนี้
1: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงอะ
2: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่านมาน
1: ะฮะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มาเขาไปจีบเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ย
2: สังคมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคน
1: ถูก
2: รอมาจีบ
1: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
2: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มแอคทีฟไม่แพสซีฟแล้ว
1: อย่างที่บอกแล้วว่าอ่ะพอไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกอะค
2: ่
1: ะก็มีลูกยากละแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
2: ื
1: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขาดขาดหายเลยอุ้ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่ menopause แล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช่ค่ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรอะ คือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้น
2: ๆ ค
1: ือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
2: ครับท่านท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที
1: ่
2: ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
1: ุ์
2: อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
1: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะ กระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่าง

0: เป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในคราวนี้เนี่ยผมขอเริ่มจากน้องโบ๊ทคิดว่าทำยังไง
1: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับนโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายๆรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายๆด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่าไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมี space พอสำหรับลูกคุณนะมี space พอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลด tax เหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
0: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
2: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีเป็น public policy เนี่ยมันก็มีวิธีการ2อันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำล่ะนะครับจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดึงพยายามตอบพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได้นะครับก็ผมไม่มีคำตอบในที่นี้แต่จะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องของการดันเข้ามาในการเพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมานะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
0: บังคับให้มีลูก
2: คงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
3: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรเราลดลงอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นเนี่ยแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานแล้วเขาไม่มีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
0: ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็นแล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ท่านผู้ชมสามารถสอบเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข 02-441-0201-4

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนไอ้เปี๊ยกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
2: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทําอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
2: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อําเภอเสมิงแล้วก็อําเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟเจี๊ยบนั่นเอง
2: คุณยฤทธิ์ยทัศจักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบลุงฐานลาบขมอยู่ตลาดกระจาวครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ก็เริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

จากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนําลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนําไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเรานึ่งได้สักพักนึงเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ํามันปกตินี่แหละครับเอาเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับ

0: ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แตกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอด1คำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบเนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะส่วนมากนี่เพิ่นจะต้องลาบเพื่อมันเหนียวๆลาบมันจะได้ลำนะจ๊ะอาจจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะแต่มันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะจ๊ะขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานอย่างเงี้ยจะต้องล้มงัวล้มหมูเนี่ยจ๊ะบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่สกปลาเพี้ยเนี่ยจ๊ะปลาที่มีเกล็ดอ่ะจ๊ะเพราะว่าละถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกี๊ยวมาทอดมันจะเป็นเคียงๆที่มันกรอบๆกินด้วยลาบเนี่ยเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นเกิดจากกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจากกินดิบกันถ้าสมมติว่าไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าอย่างสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยเจ้าเนาะสมมติว่าอย่างลาบมังแป๋เนี่ยเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นหมกแขวนลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศนะเจ้าเจ้าแล้วแต่บ้านใต้ไปเหนือจะชอบอย่างใดจะใส่หมกแขวนนักกะบันแลบหมกแขวนเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เฮาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนพอใจก็จะลาบชิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตำน้ำพริกล่ะการที่เฮาจะลาบเนี่ยมันจะลาบคนเดียวบ่ได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยเจ้ากว่าจะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุกค นได้ลองมองลึกๆลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์และก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายๆอย่างเพื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดและก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไลฟ์ฟีดเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุล่าค่ะเกิดการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะ

จริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโตรโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเปียร์ค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเปียร์มาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเปียร์ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเปียร์ค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุล่านะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่ก้างแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะนำเนื้อมาลาบนะคะ

ราลาบเสร็จแล้วก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

แล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

ันนี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็คือในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปล่าปลาที่เราท

ิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจีเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจีเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปลาบปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

0: จุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกันซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าไปที่เป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทํามาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทําให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทางภาคเหนือของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปราบเสฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคเสฟียให้ยังคงรสชาติลาบปลาเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนู เราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบใน

พื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความขาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

0: ถ้าพี่มินิกไม่ได้เข้ารายการพี่มินิกคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่มินิกจะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper g r a s shOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเราลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดเนี่ยมันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน

นะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าเออฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยหนึ่งนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเคลืองนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ
พื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเราคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดเนาะวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นเนาะเต้น TikTok อะไรอย่างเงี้ยทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะ
พาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะ

การรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งนึงที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100 อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น
เราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือ

ระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเออเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

ปัจจุบันเนี่ยค่ะไข่เต่าเนี่ยมันเป็นสัตว์อนุรักษ์เราก็วิธีของไข่ออนเซ็นมาต้มไข่พอมาทานรวมกันกับยำแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงคำว่าแซงว่าเนี่ยก็หมายความว่าทำให้มันคล้ายๆก็เลยเกิดเมนูแซงว่ายำไข่เต่ากับมังคุดค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
2: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่

0: การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่หนึ่งฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper g r a s shOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R Water Spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความรักของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

องการอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

ุรกิจเนี้ยมันมีคำว่าหยุดนิ่งจะเห็นว่าบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอะไรก็ชื่อโลจิสติกถ้าเราผลิตสินค้าแล้วไม่มีการนำจากที่ผลิตไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสิ่งของประชาชนทุกอย่างตอนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

0: โลจิสติกส์อีกหนึ่งอาชีพที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างยิ่งหลายคนยังสงสัยว่าอาชีพนี้คืออะไรไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นนักจัดการโลจิสติกส
1: ์สวัสดีครับผมสุนทรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์เราให้บริการครบวงจรเป็น one stop service นะครับเกี่ยวกับโลจิสติกส์ครบวงจรเลย
0: คุณสุนทรศรีผู้บริหารบริษัทไทยโบฮีเมียนโลจิสติกส์จำกัดจากเด็กใช้แรงงานที่ท่าเรือคลองเตยสู่ผู้บริหารบริษัทด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่เชื่อว่าธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องเติบโตในอนาคตแน่นอน
1: โลจิสติกส์ทุกคนจะมองว่ามันคือการขนส่งแต่จริงๆแล้วโลจิสติกส์เนี่ยมีมากกว่าขนส่งขนส่งคือเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์เท่านั้นเองถ้าถามว่าโลจิสติกส์คืออะไรโลจิสติกส์ก็คือการนำสินค้าหรือว่านำของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปถึงผู้ขายเนี่ยเพื่อให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดจะทำยังไงประหยัดค่าขนส่งจะทำยังไงให้ประหยัดเวลาหรือเราใช้ง่ายๆคือว่าถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่และถูกเงินนี่คือนิยามของโลจิสติกส์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ของในAC ปัจจุบันนี้โลจิสติกส์เนี่ยครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารก็ใช้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้องข้อมูลเอกสารต่างๆต้นทางถึงปลายทางตอนนี้จะทำยังไงให้เอกสารใช้น้อยที่สุดเร็วที่สุดร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ D คือ Distribution Center เพื่อที่นำสินค้ากระจายไปแต่ละภูมิภาคให้ลดราคาได้มากที่สุดอาชีพนี้ผมบอกตรงว่าไม่มีตกงานหรอกเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตอนยังเด็กนะเราไม่มีเงินจบมาม .6 มาปุ๊บหางานทำเพื่อมีเงินใช้ในการเรียนก็พอดีมีคนที่รู้จักท่าเรือคลองเตยผมก็เลยขอไปทำงานกับเขากลางวันก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์กลางคืนก็ไปทำงานข้างเรือถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอทำมันก็ได้เงินตอนที่มาท่าเรือคลองเตยเนี่ยเด็กบ้านนอกเข้ามาโอ้โหไม่เคยเห็นตู้คอนเทนเนอร์มันใหญ่ขนาดนี้เรือมันใหญ่ขนาดนี้มันทำงาน24ชั่วโมงมันได้เงินกันเยอะแยะมากงานด้านนี้มันต้องโตแน่ๆในอนาคตซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ต้องทำยังไงให้เรามาทำงานด้านนี้วันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้บริหารด้านนี้ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือต้องเรียนออกจากบ้านมาตอนที่ม.6มีเงิน500บาทค่ารถ270ที่เหลืออยู่เราจะอยู่ยังไงให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าวันนี้จะต้องมีเงินถึงจะเรียนได้ณตอนนั้นคือเราเป็นแค่กรรมกรคนหนึ่งถ้าเรายังทำแบบนี้เราไม่เรียนหนังสือรับรองเราไม่โตขึ้นแน่นอนมีโอกาสพี่แนฟิตเขาขาดคนไปทำเอกสารผมก็เข้าไปทำเอกสารข้างในเขาให้ทำอะไรทำหมดเลยนะเพื่อเรียนรู้เพื่อหาเงินเอาตัวเองเรียนหนังสือให้ได้ถ้าเรือแหลมฉบังเปิดไม่มีใครมาที่แหลมฉบังเพราะว่าแหลมฉบังเปิดใหม่มันแห้งแล้งกันดานมากผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาที่แหลมฉบังณตอนนั้นถ้าเรือแหลมฉบังใหญ่กว่าถ้าเรือคลองเตยเยอะมากหลังจากนั้นสักพักหนึ่งมหาลัยบูรพาเขาเปิดคณะการจัดการด้านการขนส่งยังไม่ใช่คณะโลจิสติกส์ด้วยเราทำงานด้านนี้ผมไปสมัครสอบพอดีสอบได้อายุมากกว่าเพื่อนประมาณ9ปีแต่เราก็ต้องตรึงล้นเรียนให้ได้ผมเรียนจนจบปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์นะฮะจากที่ทำงานเดิมเราก็ขยับขึ้นตำแหน่งเราขยับขึ้นผมก็เลยว่าเอ๊ะอดทนอีก2ปีเรียนต่อปริญญาโทหน้าที่การงานเราก็สามารถที่จะไปสมัครที่จะโตขึ้นตามระดับผมอยู่สายเรือมาทั้งหมด10ปีนะฮะแล้วก็ไปอยู่บริษัทขนส่ง1ปีแล้วไปอยู่บริษัทด้าน ICD อีก2ปีนะหลังจากนั้นปุ๊บออกมาทำด้าน Warehouse อีก5ปีเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ปีหลังจากนั้นปุ๊บผมออกมาทำเมียวหลังเปิดบริษัทกับเพื่อนแล้วก็มีผู้ใหญ่ชวนมาทำเป็นบริษัทเรือข้ามชาติเลยนะโลจิสติกส์ข้ามชาติเลยอยู่ได้2ปี อายุก็เยอะขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นก็เลยมาหุ้นกันเปิดบริษัทเป็นบริษัทไทยโบฮีเมียนเวลาทำงานหรือว่าเวลาเรียนพยายามศึกษามันให้ละเอียดสมมติว่าเราเก่งด้านนี้โฟกัสไปด้านนี้ให้ทะลุโป่งก่อนอย่าทำว่ารู้อันนี้นิดหนึ่งรู้อันนี้นิดหนึ่งมันจะทำให้เรารู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้านโลจิสติกส์เนี่ยคุณทำแวร์เฮาส์คุณต้องเรียนรู้เรื่องแวร์เฮาส์ให้เก่งพอเก่งปุ๊บเนี่ยคุณมาเรียนรู้เรื่องฮาร์ดสปอร์ตพอเรียนรู้เยอะปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองโลจิสติกส์เป็นภาพรวมเวลาเขาพูดด้านไหนมาปุ๊บเรารู้เราสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้เนี่ยเราจะโตและไปเร็วกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงวันนี้ก็1ต้องอดทนถ้าตั้งใจทำต้องทำจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนอย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ลองทำในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจทำจริงมีโอกาสมาคว้าและทำให้ได้ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้บริหารอย่าหวงความรู้อย่าคิดว่าสอนเขาแล้วเขาจะมาเก่งกว่าเราสร้างคนรุ่นใหม่มาแทนเราประเทศเราก็จะก้าวขึ้นถ้ามีคนที่มีความรู้มากขึ้น

0: เมื่อพูดถึงโลจิสติกหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วโลจิสติกยังเกี่ยวข้องกับอะไรได้อีกหลายอย่างและนี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านโลจิสติกแพ็กเกจจิ้งการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
1: ซึ่งเรายกตัวอย่างณตอนนี้ที่ร้อนลูกค้ามาสมมติเป็นเรื่องของลานตู้ดับแรกเนี่ยคือเราต้องวางแผนว่าสิ่งที่เรามีอยู่เพียงพอกับลูกค้าที่ต้องการไหมใช้เวลาในการทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแบ่งงานเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคุยกันสบงานกันประชุมร่วมกันว่าใครรับผิดชอบตัวไหนงานไหนอะไรต่างผมก็จะเป็นคนคิดแล้วก็ส่งงานมอบงานให้กับหัวหน้างานแต่ละแผนกไปดำเนินการหน้าที่ของตัวเองเมื่อเรารู้คอสทั้งหมดปุ๊บเราก็จะมาทำแล้วว่าคอสที่เราได้กับราคาที่เราเสนอไปมันได้ไหมทำแล้วกำไรหรือขาดทุนทีมงานผมเองก็ต้องมากลุ่มคอสของตัวเองที่มีอยู่ว่าบริหารยังไงก็ได้ให้อยู่ในตัวเลขตรงนั้นสำคัญที่สุดก็คือบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหนถ้าไม่มีทีมตลาดเราอยู่กับเฉยๆลูกค้าวิ่งมาหาบอกเลยว่าหางานยากปัจจุบันเราต้องเข้าหาลูกค้าแข่งขันกันวัดกันตรงไหนเราไม่ใช่ว่าไปเอาราคาต่ำสุดใครราคาต่ำสุดคนนั้นได้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าธุรกิจด้านโลจิสติกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาโซลูชันเอาผลงานเอาอะไรที่ดีสุดไปให้เขาดูการทำราคาต่ำไม่ใช่ว่าในสิ่งที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นทำงานไงก็ได้ให้มันลูกค้าพอใจบริษัทไม่ขาดทุนทำงานไม่เกิดปัญหาพนักงานที่สำคัญสุดพนักงานพอใจด้วยคุณสมบัติของคนที่มาทำงานด้านนี้ขอเพียงอย่างเดียวคือ1รักองค์กรใจในเรื่องของการให้บริการนะฮะลบแอททิจูดในเรื่องของว่าถ้าเราไปทำไปปุ๊บมันจะได้อะไรกลับมาเงินเดือนเราจะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นทั้งหมดถ้าคุณทำดีรับรองเงินเดือนขึ้นงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยขอจริงๆสำคัญที่สุดขอให้ทำเต็มที่ศึกษางานเขาเรียกว่าถ้าเราใส่ใจกับงานนะรับรองไม่ว่าคุณทำงานด้านไหนนะรับรองว่ามันจะดีแน่นอนยิ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาทำงานทุกคนทำงานไม่ถึง 100% หรอก 30% ผมเชื่อเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์กันทำงานด้านโลจิสติกอย่านั่งอยู่กับที่อย่าอยู่กับโต๊ะแล้วนั่งเทียนทำงานต้องออกไปดูหน้างานโลจิสติกคือมันจะมีงานโอเชียนต่างๆที่ต้องแก้ปัญหาตลอดไม่มีหยุดเราจะต้องไม่กลัวปัญหาจะต้องโฟกัสเข้าไปแก้ปัญหาของมันใครจะได้ที่มาทำด้านโลจิสติกขอเพียงศึกษาตั้งใจรับรองผมเชื่อว่าทุกคนทำได้โลจิสติกมันมีหลายแบบมากมีทั้งแวร์เฮาส์ทางสปอร์ตเรื่องบุ๊กกิ้งเรือเรื่องคัสตอมพยายามเรียนรู้ให้เยอะคุณจะเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกในอนาคตตอนนี้ต่างชาติเองเขาให้ความสำคัญด้านนี้มากสิงคโปร์เป็นเบอร์หนึ่งด้านโลจิสติกเพราะอะไรเขาใช้คนในการทำงานเขาใช้สมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานในการใช้สมองให้มากขึ้นเวลาเราแน่นเราความรู้เราแน่นเรารู้เราไปคุยที่ไหนต่างๆลูกค้าเขาเชื่อถือมีโซลูชันทำตอบให้เขาได้ปุ๊บรับรองโลจิสติกที่คุณทำมันก็จะเริ่มประสบความสำเร็จดับแรกที่คำถามที่เยอะที่สุดก็คือจบแล้วไปทำงานอะไรได้บ้างเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบด้านโลจิสติกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีงานทำมีเยอะแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกงานไหมโลจิสติกเนี่ยมันสิ้นสุดไหมณตอนนี้มันไม่มีสิ้นสุดคำว่าตำแหน่งนะครับที่สูงสุดก็คือเจ้าของบริษัทนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยภาษาสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเองผมก็ไม่ได้เรื่องภาษาเลยส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่คุยหรือว่าต่างๆใครเก่งด้านภาษานะฮะจะไปเร็วมากเพราะว่าตอนนี้โลจิสติกเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันออกไปทั่วโลกคือโลจิสติกเองเนี่ย มันไม่มีคำว่ายึดติดว่าจบอยู่ตรงนั้นแต่เวลาทำงานจริงมันเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายเจอปัญหาที่เข้ามาถ้าเรามีหลีดทามเวลาปุ๊บแต่บางอันเราควบคุมไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมรถติดสารพัดพวกนี้เรื่องโลจิสติกเนี่ยพวกนี้มาเกี่ยวข้องกับปัญหาหลักเลยอย่างทางสปอร์ตเนี่ยบางที24ชั่วโมงงานติดปัญหาปุ๊บเราก็ต้องออกมาแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะต้องมีแก้ไขปัญหาให้ได้

0: สวัสดีครับชื่อนายศิวภาสปานสมสวยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมอบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ครับเพราะเป็นสาขาใหม่แล้วก็สายการงานมันกว้างครับเปิดกว้างครับให้เราสามารถหาลู่ทางทำงานได้เยอะครับผมอยากทำงานทางด้านแวร์เฮาส์ครับผมแวร์เฮาส์ก็จะเป็นงานแบบทางด้านจัดสินค้าโครงคลังเช็คสต็อกสินค้าคอยควบคุมสินค้าภายในครับชอบงานที่มันลงมือปฏิบัตินะครับผมเลยคิดว่าแวร์เฮาส์มันเหมาะสมกับผมตอนนี้ประเทศไทยก็กำลังมาแรงนะครับทางด้านโลจิสติกเพราะว่าเราได้มีการใช้เรือขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรพันธ์เอียผาค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกชั้นปีที่3ค่ะหนูเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แปลกใหม่อยากเรียนคณะที่แปลกใหม่สายงานที่แปลกใหม่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือแอดมิชชั่นมาแล้วก็หาดูคณะแล้วมาเอ็ดใจเอ้ยคณะโลจิสติกไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นคณะเดียวในประเทศไทยด้วยนะตอนนั้นนะคะเป็นคณะโลจิสติกเพราะว่าแบบที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยจะอยู่ในสาขามากกว่าแต่คือที่เนี่ยเป็นคณะที่เดียวอยากเป็นแพลนเนอร์ค่ะในเดือนนี้ใช้วัตถุดิบขนาดไหนเยอะแค่ไหนในการทำผลิตเราก็สามารถไปคุยกับซัพพลายเออร์เพื่อขอสั่งซื้อวัตถุดิบมาเข้าลายการผลิตแล้วก็เป็นการหาเซฟตี้สต็อกก็พวกแบบสินค้าคงคลังสำรองไว้ต้องใช้ความคิดอยู่เสมอตลอดเวลาคือค่ะความคิดได้ลดแล่นตลอด
2: สวัสดีครับผมอาจารย์กรลาวังรองคณบดีคณะโลจิสติกปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการนิสิตครับในเชิงของประวัติศาสตร์นะครับโลจิสติกคนที่คิดเอาระบบตรงนี้มาใช้ก็คือกองทัพของอเมริกานะครับเพราะเขามีกองทัพมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนั่นเรื่องของการส่งกำลังบำรุงทั้งหลายนั้นถามว่ามันใหม่ไหมคณะนี้ตั้งมาปีนี้เป็นปีที่17คือถ้า17ปีผมว่ามันก็คงไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าโดยคนทั่วไปก็อาจจะยังรู้จักมันน้อยหน่อยนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือขนส่งเพราะว่าขนส่งมันเห็นค่อนข้างชัดเราเห็นเรือเราเห็นรถยนต์เราเห็นเครื่องบินแต่ขณะที่กระบวนการอื่นๆมันเป็นเหมือนนามธรรมนะครับเช่น warehouse การจัดการคลังสินค้าจริงๆมันมี activity ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ10กว่า activity มันกระบวนการจัดการโลจิสติกถึงค่อนข้างที่จะ popular ขึ้นมาในยุคสัก10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมากเพราะเขาสามารถที่จะลดต้นทุนกระบวนการผลิตลงได้เยอะมากโดยที่เขาไม่ต้องไปลดคุณภาพของสินค้าคณะโลจิสติกนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะครับเรามีระดับปริญญาตรีเนี่ยตอนนี้นะครับ4สาขาอันดับแรกก็เป็นสาขาวิชาวิทยาการเดินเรืออันนี้ก็ซัพพอร์ตเพื่อไปอยู่ทำงานบนเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศนะครับสาขาที่2เป็นสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพณิชย์นาวีก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไปตอบโจทย์ทางด้านของท่าเรือต่างๆนะครับด้านธุรกิจเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศทางด้านธุรกิจของอู่ต่อและซ่อมเรือนะครับสาขาที่3คือสาขาการจัดการโลจิสติกนะครับมีทั้งแวร์เฮาส์มีทั้งจัดซื้อซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างประกันกลุ่มนี้มากนะครับและสาขาที่4น้องใหม่ก็คือสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกเนี่ยเป็นสาขาที่เขาจะเน้นในส่วนของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ
0: ปี1จะเป็นการปูพื้นฐานของมัธยมครับปี2นะครับเราจะเรียนเป็นวิชาของคณะครับผมก็จะเรียนเป็นวิชาพื้นฐานที่ควรเรียนในโลจิสติกครับ
1: ส่วนปี3นี้จะเป็นวิชาคณะทั้งหมดมีวิชาทรานสปอร์ตวิชาเฟรตวิชาแวร์เฮาส์วิชากลยุทธ์ออกแบบกลยุทธ์วิชาการตลาดวิชาการจัดซื้อจัดหาปี4จะฝึกสหกิจค่ะฝึกสหกิจนี้คือเป็นการฝึก4เดือนขึ้นไปแล้วก็จะมีการทำโปรเจกต์จบด้วยสำหรับคนที่ชอบก็น่าจะเป็นคนที่ชอบคิดค้นชอบพยากรณ์แบบมีเหตุผล
0: ก็คิดว่าน้องๆควรฝึกคำนวณเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าวิชาที่เรียนที่นี่ก็มีแต่คำนวณเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ควรฝึกภาษามากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการซื้อขายต่างประเทศนะฮะก็ต้องเอามาใช้ประยุกต์ใช้ครับผม
2: คือเรารับเฉพาะวิทย์คณิตและสิ่งคำนวณนะครับณปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการคือรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพากับแอดมิชชั่นนะครับซึ่งส่วนของเด็กวิทยานิตก็จะเป็นแกตแพท1แพท2นะครับถ้าเป็นสิ่งคำนวณก็แกตกับแพท1อีกสิ่งหนึ่งที่ปวกพลัสเข้ามาก็คือเรื่องของ GPA อันนี้ก็ต้องสะสมกันมาตั้งแต่มาปลายครับว่าสะสมบารมีกันได้มากขนาดไหนครับ
0: สำหรับคณะโลจิสติกผมเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับผมก็เตรียมตัวสอบด้วยการอ่านหนังสือไปเรียนพิเศษนะครับบางทีก็พิมพ์พวกข้อสอบมาฝึกทำครับผมข้อสอบก็แกตแพททั่วไปครับก็แ คล็ดลับเหรอผมก็ฝึกทำมั้งครับฝึกทำบ่อยๆเยอะๆก็น่าจะได้ครับผม
1: เวลาทำข้อสอบแอดมิชชั่นใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยลังเลแบบข้อนี้เฮ้ยไม่มั่นใจว่าจะตอบอะไรดีไปทำข้ออื่นก่อนค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาทำทีหลังก็ได้เพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเป็นการลดต้นทุนเงิน
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านโลจิสติกส์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยบูรพาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com

0: เมื่อเรียนจบแล้วคุณจะไปทางไหนคุณจะไปยังไงคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะหาตัวตนที่ใช่ของคุณเองแล้วก็ไปทางของคุณแล้วก็พัฒนาเองต่อไปนะครับเพราะนั้นก็ถ้าชอบการที่จะได้บริหารจัดการโลจิสติกก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่แนะนำนะครับ
1: อย่าไปยึดติดอยู่กับอาชีพเดิมๆที่ต้องวิศวะอย่างเดียวจะต้องบัญชีจะต้องเป็นอะไรต่างแต่ตอนนี้คือโลจิสติกเนี่ยมีงานแน่นอนส่วนใหญ่ทุกคนกลัวว่าเรียนด้านนี้แล้วไปทำงานอะไรทำงานด้านไหนถ้าน้องๆหรือเยาวชนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรลองเข้ามาศึกษาลองมาเรียนกับมันดูรับรองโลจิสติกจะให้คุณให้อะไรกับคุณเยอะมาก
2: สำหรับตัวออยเองออยคิดว่าออยเลือกถูกมากค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนคือออยเป็นคนชอบคิดรู้สึกว่าได้คิดตลอดเวลาได้ลงพอได้ลงมือทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆค่ะนะสาขานี
0: ้บางทีการที่ใช้การจัดการโลจิสติกที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลามันทั้งลดต้นทุนมันทั้งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมูทขึ้นด้วยการนำหลักการของโลจิสติกมาใช้มันเนี่ยบางครั้งหลายๆเรื่องก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเปิดโลกทัศน์ค่อนข้างเยอะ
1: เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันผูกพันกับผมตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะฮะจนปัจจุบันนี่คือโลจิสติกเต็มตัวแล้วในหัวใจผมในการผมคือเกี่ยวโลจิสติกถามว่าผมรู้เรื่องโลจิสติกเยอะไหมณตอนนี้เองผมยังรู้ไม่เยอะเพราะมันต้องมีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าใจมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วทำงานกับมันแล้วมีความสุขรับรองมันก็จะออกมาดีเองผมชอบงานด้านนี้ครับ

0: ้าวันนี้เป็นวันทำงานที่สดใสอีกวันหนึ่งของจ่าสิบโทเทิดศักดิ์จันไพศลพลขับสังกัดโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลป์หลังจากที่ทีมทูตคุณธรรมหรือมอรัลแมนได้เข้ามาพูดคุยพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิต
1: อาจจะเป็นความไม่ถนัดของเราด้วยครับมันก็เลยมีปัญหาความหมายคือเราไม่ชินกับงานเราไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเองคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนทีมงานก็ให้คำปรึกษาให้กำลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตผมมากที่ได้เจอทีมงานผมว่าโอกาสคนเราอ่ะมันไม่มีมากมายในชีวิตอะครับไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีจะได้รับโอกาสนี
0: ้เช่นเดียวกันกับอุดมปันทึกเจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการและกำลังพลที่กลับมาเป็นคนใหม่มีพลังชีวิตที่สดใสพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
2: มันก็ดีขึ้นการทำงานก็คล่องแคล่วขึ้นครับแบบว่าเราทำงานแล้วก็ไม่เหนื่อยสบายสุขภาพเราก็ดีขึ้นตอนเช้ามาเราจะลุกเนี่ยลุกขึ้นมามันก็ร่างกายก็สบายดีมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะลุกนัดเวลาอันนี้เราจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ทำได้อะไรอย่างหรือสิ่งอย่างวิ่งออกกำลังกายก็ได้เสร็จเช่นดี
0: ทูตคุณธรรมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่เปิดเผยตัวตนทำหน้าที่ดูแลกำลังพลที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปัญหาภายในองค์กรหยิบยื่นกำลังใจให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาช่วยด้วยความรักและความจริงใจทูตคุณธรรมทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องดูแลคนอื่นส่งต่อพลังบวกให้เห็นคุณค่าของตัวเองและแสดงผลออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3: คือตัวคนที่เป็น Moral Man เองเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มพูนความรู้เพราะเขาก็จะต้องไปรับทราบปัญหารับทราบแนวคิดหรือรับทราบว่าทำปัญหาของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขากำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันในกลุ่มของ Moral Man เองเนี่ยเพื่อค้นหาแนวทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยเป็น Moral Man ก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขารับทราบมาจากคนไข้เขาก็จะสามารถช่วยเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้ด้วยครับ
0: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรหลายระดับให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมรับฟังคอยแก้ไขปัญหาจากการทำงานจัดการกับความทุกข์กันแบบรายวันเพื่อจะให้ทุกคนมีความสุขได้ไวที่สุดพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการต่อไป
4: เราก็จะดูแลน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้องๆมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับคนไข้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่สามารถตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้มีปัญหาระหว่างกันเขาจะมาปรึกษาเราแล้วให้เราเป็นคนช่วยอีกทีนึงบางอย่างคือเขาอาจจะความไม่เข้าใจกันค่ะก็ต้องให้เราเป็นหนึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นคนดูว่าอันเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดและอะไรเหมาะสม
5: ในมุมมองของเราคือการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำแล้วมันดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็เรียกว่าคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมได้แล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานของเรามีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขเราก็ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อผู้รับบริการ
6: การที่เรามาทำงานเนี่ยแค่เราคิดว่าทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์แต่คนอื่นเราก็จะดูมีคุณค่าคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันคือสอนกันไม่ได้นอกจากเราฝึกเองเหมือนแค่เรามาทำงานเพื่อช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่นแหละค่ะคือคุณธรรมหรือจริยธรรมที่เราได้ทำต่อไข้วันหนึ่งที่เราได้รู้สึกว่ามีคุณค่าต่อสังคมและต่อตนเอง
7: เราก็มาทบทวนเจ้าที่ในแผนกเราก่อนว่าคือแต่ละคนจะรับผิดชอบคนละสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างชำนาญในแต่ละสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกไหมแล้วตอนนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักการหรือว่ามันมีระเบียบหลักการอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเราเองนะคะ
8: ก็จะมีบ้างเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เรานี่คือมาจากหลากหลายที่นะคะไม่ใช่มาจากโรงพยาบาลทหารอย่างเดียวคือมาจากพลเรือนด้วยมาจากทหารด้วยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหรือความที่ไม่เห็นพ้องต้องการบางอย่างจะมีอยู่นะคะจริงแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันได้เราปรับกันได้เราแก้ไขกันไ เราจะคิดว่าไม่มีใครที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ

ันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: 3อำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะมินนี่ตามพี่บังดีบังฮาบีฟออกเรือกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะที่ที่เราจะไปกันวันนี้คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกาะฮันตูแล้วก็เกาะจาบังค่ะซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในช่วงที่น้ำลดชาวบ้านก็จะออกมาหาของทะเลกันโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เราจะมาหากันวันนี้นั่นก็คือหอยหลอดยักษ์ค่ะ
1: ตอนนี้ถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะมาหาหอยกันคือเมื่อกี้หนูว่าเราเห็นตรงต้นทางยิ่งเข้ามาคนยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแต่ละคนนี่คืออุปกรณ์พร้อมมากอุปกรณ์ของเรานะคะไม่มีอะไรเลยพี่เขาบอกว่ามีถังโฟมนี่แหละเอาไว้ลงแล้วก็เอาไว้ประคองตัวไถ่ไปเนาะเพราะว่าเราจะลุยในโคลนเนาะเรามีเทคนิคคร่าวๆไว้ให้ดี
2: สังเกตพอเราเดินมันจะเป็นรู
1: ค่ะ
2: รูเล็กนิดเดียวแต่แถวนี้เขาว่าเหมือนท้ายไฟเช็ค
1: ท้ายไฟเช็คเดี๋ยวให้พี่ฮาบิบสอนดีกว่าวันนี้เรามากับมืออาชีพปกติหาทีนึงได้เยอะไหมคะพี
2: ่ปกติได้ 5-6 โลเมื่อวานได้9โล
1: เมื่อวานได้9โลเดี๋ยววันนี้จะได้ประมาณ2โลเพราะว่าหารครึ่งไปแล้วว
2: ันนี้คนเยอะหน่อย
1: โอเคไปเดี๋ยวเราลงกันค่ะ
0: การหาหอยหลอดยักษ์นะคะจะทำกันในฤดูแล้งค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็สามารถหาได้ในช่วงที่น้ำลงตั้งแต่14-5ค่ำตอนนี้นะคะเราเดินลงเรือมาไม่ไกลพี่หาบีก็เจอหอยหลอดยักษ์ตัวแรกแล้วค่ะ
1: โอเคเดินมาเบาๆค่ะตอนนี้เจอแล้วรูหอยหลอดยักษ์แต่ว่าเราต้องเดินเบาๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะท่วมแล้วก็มองไม่เห็นโอ้ลึกเหมือนกันนะ
2: นี่ไม่ค่อยใหญ
1: ่ข้อศอกแล้วนะ
2: ปกติบางทีถ้าเอาช้าก็ถึงนี่เลย
1: ถึงหัวไหล่เลยนะ
2: ครับหอยหลอดครับนี่ไม่ค่อยใหญ
1: ่อุ้ยตัวใหญ่มากไหนบอกไม่ค่อยใหญ่นี่มึงขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะหอยหลอดยักษ์หูตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าแบบหอยหลอดที่เคยเห็นอะแบบดอนหอยหลอดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเขามันเป็นหอยสองฝาประกบกันนะคะแล้วก็เปลือกเขาก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆอมน้ำตาลแล้วก็จะมีลายขาวๆแบบนี้นี่แล้วตัวหอยเขาก็จะอยู่ด้านในแล้วเนื้อเขาจะออกแบบสีขาวๆอมเหลืองเงี้ยค่ะข้างบนนี่เขามีแบบตะปุ่มตะป่ำนี่อุ้ยจับแล้วเขาขยับได้เหมือนตรงนี้จะแบบเอาไว้พ่นน้ำ
2: บางทีก็เรียกหอยหลอดยักษ์บางทีก็เรียกหอยไว้ไผ่หอยไว้ไผ่อันนี้ประมาณ10ตัวโล
1: 10ตัวโลถ้าใหญ่จริงๆนี่มันประมาณไหนคะพี
2: ่6 7ตัว
1: 6 7ตัวโล
2: 6ตัวโล5ตัวโล
1: อุ้ยตัวที่2ตัวใหญ่มากหอยหลอดยักษ์มีให้ดูเทียบกันกับตัวแรกอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่สองมันเริ่มเทิมเลยอ่ะดูขนาดตัวเทียบกันใหญ่กว่าเห็นเลยค่ะนี่อุ้ยมันหาไม่ยากแล้วเนี่ยใช่ไหมคะพี่ฮาบีฟ
2: ถ้าคนหาสังเกตรูไม่เก่งก็
1: ยากเหมือนกันตอนนี้มันยังไม่เห็นรูเพราะว่าเมื่อกี้คือไวมากพี่ฮาบีฟเจอแล้วก็คว้าเลย
2: หอยหลอดครับ
1: อ๋อเอ้ยรูมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นไหมคะที่มันพ่นน้ำออกมานี่ใช่ไหมคะบางเพราะว่าอันนี้ตัวใหญ่
2: บางทีมันก็เล็กเล็กนิดเดียวบางทีมันก็ใหญ่นิดนึง
1: แต่สังเกตนะคะถ้ารูที่มีหอยเนี่ยมันจะพ่นน้ำออกมาเนาะ
2: ลองล้วงถ้ามีหอยมันจะพื้นที่มันจะแข็ง
1: เฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงคือจับลงไปข้างล่างนะคะจับโคนที่มันเละๆค่ะตรงที่มันมีหอยข้างๆคือแบบ
2: แข็ง
1: เลยแข็งโป๊กเลยค่ะอุ้ยมันดูดโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวใช่ไหมคะอุ้ยไม่ใ

0: แต่อ๋อนี่แต่อันนี้คือดินรอบๆที่มันแข็งนี่มินให้ดูนะคือดินมันเกาะเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้เลยค่ะ
1: ก็มันลึกแล้วถ้าช้าๆมันลงไปสุดแขนนะครับ
0: เฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วโหโหเฮ้ยมันท่วมน้ำท่วมน้ำ
2: ท่วมเต็มตัวเลย
0: มินให้ดูกว่าจะได
1: ้ถ้าลงช้านิดนึงมันจะสุดแขนนะคร
0: ับ เฮ้ยมันไปเลยหนูหาไม่เจอจริงๆอ่ะแต่เวลาล้วงลงไปอะค่ะสัมผัสได้เลยว่ารอบๆอ่
1: ะ
0: มันแข็งเป๊กเลยเพราะว่าถ้าปกติถ้าเกิดเราล้วงลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือล้วงลงไปคือได้เลยนะคะแต่ว่าตรงที่หอยมันอยู่อ่ะคือมันแข็งมือแทงไม่ลงอ่ะมินว่ามันต้องแบบตะกุยดินแข็งๆออกก่อนแล้วก็ค่อยล้วงเข้าไปอีกทําไมอ่ะคะบางทําไมมันถึง
1: ป้องกันครับ
0: อ๋อมันเป็นแบบการคือเหมือนเค้าสร้างเอาไว้ป้องกัน
1: ป้องกัน
0: อ๋อเหมือนป้องกันตัวเค้า
1: สร้างบ้านนะ
0: ไปตัวต่อไป
3: ลักษณะรูของหอยหลอดยักษ์นั้นจะไม่กลมมากค่ะบริเวณปากรูจะมีขุยที่โคนที่หอยนั้นพ่นออกมาเป็นเม็ดๆอยู่รอบๆในรูนะคะน้ำจะใสถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยตัวหอยก็จะพ่นน้ำออกมานั่นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าในรูนั้นมีหอยหลอดยักษ์อาศัยอยู่แน่นอนค่ะซึ่งเวลาที่เราเดินลุยโคลนไปนะคะน้ำก็จะขุ่นแล้วบางทีโคลนก็จะลงไปในรูด้วยทำให้หอยหลอดยักษ์นั้นรู้ตัวแล้วก็ยิ่งดำลึกลงไปอีกค่ะเวลาเจอก็ต้องรีบล้วงจับกันแบบรวดเร็วด้วยช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมางมหอยหลอดยักษ์กันต่อรับรองว่าได้หอยตัวใหญ่ๆแน่นอนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านเจ๊มีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพื้นที่กลางทะเลระหว่างเกาะฮันตูกับเกาะจาบางเนี่ยนะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านในฤดูแล้งช่วงน้ำลดพื้นที่ตรงนี้ก็จะคึกคักมากค่ะทุกคนนั้นก็จะออกเรือกันมาหาของทะเลไปขายกันโดยเฉพาะหอยหลอดยักษ์ตัวใหญ่ๆช่วงที่แล้วมินนี่ลองงมดูแล้วบอกเลยว่าไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เลยนะคะเพราะว่าเขานั้นฝังตัวลึกอยู่ในโคลนที่เหนียวแล้วก็แข็งแถมแรงอย่างเยอะอีกด้วยค่ะ
1: ต้องเจาะไปข้างแล้วก็
0: ต้องเจาะ
1: กดไปเอาที่ท
0: ้
1: าย
0: ต้องเอามือแบบแซะนะคะเจาะลงไปอ่ะโอ้โหลึกมากคือลึกขนาดไหนนะคะลึกจนแบบเราสัมผัสได้ถึงแบบไอ้แบบรากไม้ข้างใต้เลยอ่ะมันเป็นโพรงเข้าไปข้างในเลยนะคือเขาสร้างโพรงเอาไว้แล้วคือดินรอบๆอะค่ะคือจะแข็งเลยหนูไม่เจอแล้วอ่ะหนูไม่เจอแล้วต้องลึกกว่านั้นอีกเหรอโอ้ยโอ้ตัวใหญ่ด้วยดูนี่เมื่อกี้จะเห็นนะคะตรงเท้าตรงนี้แหละคือเขาจะแบบชัยโคนเข้าไปข้างล่างนะคะคือล้วงเนี่ยไม่ยากแต่ว่าตอนแรกอะที่เราเห็นมันพ่นน้ำแสดงว่ามันอยู่แถวๆปากรูแน่เลยถูกไหมแล้วพอมันรู้ว่าเราจะล้วงเนี่ยมันก็หัวสู้หัวสุดเลย
1: พอตุมือเรามันสุดเลย
0: คือเมื่อกี้มินจับโดนตัวมาแล้วนะคะมันดูดแบบมันก็สู้สุดชีวิตมันอ่ะโหยาก
1: มีพวกนี้ประมาณคนละ3 4โล5โลแล้วนี่จน
0: มังบอกว่าถ้าไม่มีหนูเป็นภาระป่านี้ได้แล้ว80โลเห็นใจมือสมัครเล่นด้วยนะคะต่อค่ะพี่อาบี
3: หอยหลอดยักษ์หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหอยหลอดไม้ไผ่นะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าหอยโพรงเป็นคนละชนิดกันกับหอยหลอดที่พบในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสังเกตได้จากขอบเปลือกนะคะเขาจะมีความโค้งมนลำตัวจะแบนกว่าและสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือขนาดตัวนี่แหละค่ะเพราะว่าหอยหลอดทั่วไปนะคะจะมีขนาดประมาณ 5-9 เซนติเมตรส่วนหอยหลอดยักษ์นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเท่าตัวถึง14เซนติเมตรขึ้นไปค่ะแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนลึกลงไป 1-2 เมตรต่างจากหอยหลอดทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ตื้นกว่าแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีทรายปนโคลนเป็นส่วนใหญ่ค่ะตัวไหนใหญ่มากนะคะแรงก็จะยิ่งเยอะดึงก็ยิ่งยากด้วยค่ะ
0: ถ้ามาคนเดียวนี่หนูไม่ได้กินแน่นอนรูมันเหมือนแบบบีบมือเราไม่ได้แล้วหน้าหนูจะทิ่มแล้วโอ๊ยสภาพหอยก็ไม่ได้มันดึงหนูลงไปทั้งตัวเลยอ่ะโอ้แรงมันเยอะมากมากแล้วดูเปลือกนะคะคือเปลือกนี่คือดำเลยเนาะเหมือนยิ่งแก่เปลือกเขายิ่งดำอย่างนี้ไหมพี่อาบี
1: บยิ่งแก่ครับ
0: มันมีวิธีการหาแบบอื่นไหมคะปกติหรือว่าเขาต้องล้วงโคนกันแบบนี้ตลอดเลย
1: ล้วงโคนตลอดเลยครับ

0: แบบมันย้อนได้เหมือนหอยหลอดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ที่แบบเขาใช้ปูแล้วเขาก็หยอดลงไปในรูอย่างเงี้ยเราทำได้ไหม
1: ได้
0: แล้วทำไมเราถึงไม่ทำอย่างนั้นล่ะ
1: แต่ทำแบบนั้นเราจะทำสดไม่ได้ส่งกรุงเทพอะไรมันตายต้องแช่ห้องฟิตอย่างเดียวห้องเย็น
0: แล้วนอกจากแบบที่มันจะอยู่บนพื้นโคลนอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันอยู่ที่มันมีที่อื่นได้ไหมคะแถวๆนี
1: ้ไม่มีครับมันอยู่แต่แถวนี้ครับบางทีถ้าน้ำไม่แห้งก็เดินหาในน้ำก็ได้ครับพอสังเกตว่าดินจะแข็งเป็นปกติ
0: คือปกติเนี่ยก็จะมีที่น้ำแห้งๆแบบนี
1: ้
0: แล้วเราก็จะสังเกตรูมันแต่ถ้าสมมติว่าน้ำสูงน้ำนี่มันจะสูงมาไหนคะอก
1: อก
0: แล้วก็โคลนก็เราก็จะย่ำโคลนไปอันนั้นเราจะเหยียบแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าดินมันจะแข็ง
1: ดินมันจะแข็งแล้วก็ดำไปเอาเลยครับ
0: ไปขุดกันต่อวันนี
1: ้น้ำขึ้นถึงแล้วประมาณอีกครึ่งชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้หาเลย

0: เฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะพี่อาบิบไม่เจอหรอก
1: ไม่เจอไม่เจอ
2: เอ้าบอกผิดลูก
1: แทงข้างๆแทงเร็ว
3: เอ้ย
1: แทงอีก
0: ว้าเจอแล้วเจอแล้ว
2: น้ำเริ่มขึ้นชาวบ้านก็ทยอยขนของที่ได้ขึ้นเรือค่ะซึ่งนอกจากหอยหลอดยักษ์นะคะคนที่เขาเซียนมากๆเนี่ยก็จะได้ของทะเลอย่างอื่นมาด้วยค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราได้มานะคะก่อนที่เราจะนำไปทำอาหารนั้นก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีให้ตัวหอยนั้นคลายโคลนออกมาก่อนค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะแกะเอาเฉพาะส่วนของเนื้อใช้มีดแซะเอาจากตัวเปลือกทั้งสองข้างตัดเอ็นที่ติดเปลือกตรงกลางออกแล้วก็ตัดส่วนของปากซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแล้วก็เหนียวทิ้งไปค่ะหอยหลอดยักษ์ตัวโตๆเนื้อเยอะๆที่เราได้มาวันนี้นะคะจะนำมาทำ2เมนูโบราณสุดคนบ้านเจ๊บีลังกันจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะวัตถุดิบหลักก็คือหอยหลอดยักษ์จากบ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเนื้อแล้วนะคะเราจะนำมาทำแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรโบราณที่มีชื่อว่าสมังกอแรงกันค่ะและคนที่จะพามินี่ทำอาหารจานอร่อยวันนี้นะคะก็คือมะเลหะท่านนี้ค่ะ
4: หอยนี่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องแกงมาดูเครื่องแกงของเรานะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งน้ำมะขามเปียกน้ำตาลเกลือมีตะลิงปิงด้วยมีตะไคร้แล้วก็มีกะทิเดี๋ยวระหว่างนี้ให้มะเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวมินหั่นหอยนะคะเพราะว่าหอยของเรานั้นตัวใหญ่เนาะเราก็จะหั่นให้มันแบบพอดีนะคะนี่ตัวหนึ่งนี่คือแยกออกมาได้1 2 3 4 5 5ชิ้นเลย

0: ครื่องแกงที่เราเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวมะต้องเอามาบดแล้วมินให้ดูก่อนนะคะ
1: ให้ละเอียด
0: คือปกติเนี่ยหนูเข้าใจว่าเราต้องตำเครื่องแกงโดยตลอดแต่อันนี้เครื่องมือนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะมะอันนี้โบราณเลยนะ
1: ก็โบราณนี่มาสมัยก่อนนี
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีมันมีอันนี้แหละ
0: เ
1: ครื่องบดไม่มี
0: ไม่มีเครื่องบดก็ใช้อันนี้แล้วทำไมเราไม่ใช้ครกตำอะคะมะ
1: ช้าม
0: ันช้าหรออ
1: ันนี้เร็ว
0: อ้อหรออ
1: ันนี้เร็ว
0: เดี๋ยวลองดูเลยว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้มาจะบดพริกแห้งกับตะไคร้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะมะ
1: ใช่ดี
0: เนื้อคือออกมาเป็นแบบพิมพ์ครีมพริกแกงเลยดูมันก็ไม่ยากนะคะมะ
1: ไม่รู้เลยดูแต่เดียว
0: มาบอกเดี๋ยวรู้เลย
1: ทำได้ไหมจ๊ะ
0: ได้มา

0: มันจะไปยากอะไร
1: หมดหมด
2: เออไม่ได้ตรงนี้ตรงนี
0: ้ยังไงคะวะ
2: ตรงนี
0: ้ต้องจับตรงนี
2: ้ตรงนั้นแหละ
0: โอ้ยมาคิดแกงมันหลุดออกเลยอ่ะ
2: ให้เนียนเลย
0: ให้เนียนเลย
2: มาทำ
0: มาบอกบทพาบททนได้ค่ะมาได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเมื่อพริกกับตะไคร้เริ่มละเอียดนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปบดรวมกันค่ะพริกแกงที่บดเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะก็จะนำไปผสมกับหัวกะทิแล้วก็น้ำมะขามเปียกก่อนค่ะเราจะตั้งเตาเจียวกระเทียมกับหอมแดงกันก่อนค่ะพอกระเทียมกับหอมแดงเหลืองได้ที่นะคะก็จะใส่พริกแกงที่ผสมแล้วลงไปเราจะเคี่ยวให้กระทิแตกมันจนน้ำแกงข้นเลยค่ะ
2: ใส่หอยได้เลย
0: ใส่หอยได้เลย
3: ระหว่างนี้สามารถเติมหัวกะทิลงไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็ไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปค่ะ
0: นี่พอหอยเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ตะลิงปิงลงไปแกงเราก็จะได้ความเปรี้ยวจากตะลิงปิงอีกเนาะ
2: น้ำตาลนิดนึงเนาะ
0: ต้องน้ำตาลอีกหน่อยเนาะโหตาคือหอมเลยแล้วก็แบบออกมันๆอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มให้ตะลิงปิงเขาสุกอีกหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงอันนี้ชื่อว่า
2: จะไม่กอแรง
0: จะไม่กอแรง

0: หนึ่งอย่างที่เราจะทำกันนะคะก็คือยำซึ่งเป็นยำแบบโบราณด้วยแล้วก็คนที่จะมาทำให้เรากินก็คือมะกะมะนะคะมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีให้ดูเครื่องยำกันก่อนนะคะจะมีหัวปลีมีหอมแดงมีตะลิงปิงอีกแล้วมีมะนาวแล้วก็มีพริก
1: มีพริกไทยนะคะมีเกลืออันนี้เป็นมะพร้าวคั่วมีมะขามเปียกแล้วก็มีกะปิแล้วก็มีกะทิด้วย
0: แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลวกหอยก่อนเดี๋ยวระหว่างที่เรารอหอยสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องยำกันแต่ว่าอุปกรณ์อีกแล้วบ้านนี้มะทำไมมันเหลือแค่นี้คะเนี่ย
2: มันเหลินค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าแบบนี้ตำแล้วร้อยๆนะเดี๋ยวหนูต้องตำอะไรคะมะ
2: พริกไทยก่อนค่ะ
0: ตำพริกไทยก่อนนี่เราใส่หมดเลยไหมคะ
2: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดมินตำพริกกับกะปิเข้าด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมะจะซอยหอมแดงแล้วก็เครื่องยำอื่นๆเนา
2: ะ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ยำได้เลย
2: ค่ะ
0: เครื่องยำของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำกันแต่ก่อนอื่นมินให้ดูกระมังยำบ้านนี้โอ้โหใหญ่มากคืออุปกรณ์บ้านเจ๊บีลางนี่ทั่วฟ้าเมืองไทยตามเพอจันไปนี่หนูส่งบ้านนี้เข้าประกวดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันนะคะ
3: เราจะผสมเครื่องยำเข้าด้วยกันค่ะใส่พริกกับกะปิแล้วก็พริกไทยดำที่ตำเอาไว้ตามด้วยมะพร้าวคั่วน้ำมะขามเปียกเนื้อหอยหลอดยักษ์ลวกตะลิงปิงหอมแดงแล้วก็หัวปลีค่ะคลุกให้เครื่องยำนั้นเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็มะนาวอีกเล็กน้อยค่ะ
0: ชิมหน่อยนี่หลับตาได้แล้วหลับตา
2: อร่อย
0: อร่อยนี่คือได้แล้วนะ
2: ได้แล้ว
0: โอเคเสร็จแล้วนะคะยำกะลีเซะหรือว่ายำปลีกล้วยใส่ลูกตะลิงปิง

0: เริ่มจากอันนี้ก่อนเลย
1: ซาไมโกเร่ง
0: แกงคั่วนั่นแหละแต่เป็นสูตรของบ้านเจ๊วีรัง
1: บ้านเจ๊วีรัง
0: คือแกงนี่คือออกแบบข้นเลยนะคะเห็นมาบอกว่านอกจากกินกับข้าวสวยแล้วที่เราต้องทำแห้งๆเพราะบางทีเรากินกับข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวด้วยอร่อยค่ะ
0: แกงสมัยกอแร้งเนี่ยค่ะหรือว่าแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรคนบ้านเจ๊วีรังเนี่ยเป็นบอกเลยว่า

0: อร่อยมากคือน้ำแกงมักจะทำแบบแห้งๆข้นๆแล้วแกงจะออกเผ็ดหวานค่ะแล้วเวลาที่เรากินโดนตะลิงปิงอ่ะคือพอตะลิงปิงมันสุกอ่ะมันจะไม่ได้เปรี้ยวเหมือนตอนที่มันดิบ
1: ไม่เปรี้ยวค่ะ
0: มันจะออกรสเปรี้ยวแบบพอดีแล้วพอกินรวมกันแล้วมันสามรสอะค่ะได้ทั้งเผ็ดหอมมันหวานแล้วก็ได้ความเปรี้ยวด้วยแล้วตัวหอยหลอดยักษ์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีความหวานในตัวเวลากินเนี่ยมันก็จะได้ความหวานจากหอยด้วยแล้วเนื้อหอยนี่คือจะมีความแบบกรุบเด้งไม่เหนียว

0: ใส่เนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวเวลากัดโดนนี่มันจี๊ดจ๊าดมาก
1: หอมมะพร้าวคั่วได้ความกรุบกรอบของตัวหัวปลีที่เราใส่ลงไปด้วยแล้วพอเจอกับเนื้อหอยที่มันหวานหวานอ่ะสุดยอดอร่อยมากหอยหลอดยักษ์จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหอยหลอดยักษ์นี่คือเรากินได้ทุกส่วนเลยค่ะนอกจากปากที่เราตักไปตรงลิ้นเขาเนี่ยมันจะมีความเหนียวๆหนุบๆ หน่อยแล้วตรงนี้ที่เหมือนเป็นถุงดำๆตรงเนี้ยกินได้นะคะไม่คาวไม่อะไรเลยนุ่มเลยนุ่มกรอบเด้งอร่อยมากหอมมากได้ความหวานด้วยแล้วพอโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆสุดยอดขอบคุณมามะด้วยนะคะที่ทำกับข้าวอร่อยๆให้มินกินนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณบังฮาบิบแล้วก็พี่ๆชาวบ้านคนอื่นด้วยที่พามินออกไปหาหอยหลอดยักษ์นะคะขอบคุณค่ะนี่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะกินหอยหลอดยักษ์แบบนี้รวมไปถึงอาหารทะเลอื่นที่นี่เขาก็ส่งเหมือนกันสามารถสั่งได้นี่ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะใครที่มีวัตถุดิบตามอำเภอจานอยากจะชวนพี่โน้พี่พลุมินนี่ไปตามอำเภอจานการรวมไปถึงติชมรายการก็สามารถทักเขามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะและสามารถชมตามอำเภอจานย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube นะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะมินนี่แล้วก็มะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: อร่อยมาก
2: สวัสดีค่ะ
1: คนทำเก่งมาก
2: ยอดยอดจริงเลย
3: ติดเลยเฮ้ยแม่ต้องไปเอาไปเอาไป
1: หนูจะไม่บอกใครเลยเมื่อกี้หนูจะตัดคลิปไม่อย่าดูตรงนั้นหนูจะไม่บอกใครเลยนะพอมาทำแล้วแบบใช่
4: อมรินทร์ทีวี

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทย
0: ยอเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือเป็นหลวงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันนังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยพักของเขาบ่จ่ายสารเคมีเป็นพักอินทรีย์นะเจ้า

0: เอากินพักกินนี่แล้วกินแล้วชุกแข็งแรงดี
1: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
2: อายุก็ยืนด้วย
3: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
4: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาหยังพองแล้วเฮาก็จะมีการอบรมให้ความรู้นะเจ้าเขาจะปรับกระบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
1: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
4: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่รู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
5: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
6: หายใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
5: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจมา
6: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
4: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ
7: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

0: องนี้ห้องนี้ห้องนี้
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันถูกไหม
1: ถูกถูกนะข้อเลยข้อเลย
0: ขออนุญาตนะครับแน่ไม่มีใครอยู่แน่เรียบร้อยสบาย
1: เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยขนเข้าไปใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่มีใครตอบยังไม่มีใครตอบย่างอีก
1: อันนี้ขนเลยไหมคุณห้องเต้หรือยัง
0: ประตู
1: เรามาแบบ
0: คุยก่อนคุยก่อนเขาจะให้ทำหรือเปล่าเย็นคุยก่อน
1: เขาจะให้ทำหรือเปล่าเอาแล้วใครเชิญมาแล้ว
0: คุณโด่งเจ้าของห้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตขออนุญาต
2: สวัสดีครับเชิญเลยฮะ
0: เขาจะให้เรายืนคุยตรงไหน
2: น
0: ี
2: ่อันนี้เลยครับในครัว
1: อันนี้ทราบใช่ไหมคะว่าเราจะมา
2: ครับผม
0: โอ้แหมมายากันถ่ายทำได้ไปแล้วได้ไปแล้ว
2: ครับ
0: ค
2: ุ
0: ณโด่ง
2: ครับ
0: นะคุณโด่งอยู่ที่นี่มานานยัง
2: อยู่ได้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว
0: 4-5 ปีคนอ่านพอสมควร
2: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าลงหลักปักฐานประมาณนึง
2: ใช่ครับ
0: นะที่นี่ใช้เป็นแบบว่าโซนอะไรบ้างในชีวิต
2: โซนหลักๆอ่ะนอน
0: ก็นอน
2: นอนอาบน้ำซักผ้า
0: โอ้ซักผ้า
2: ซักผ้าก็คือข้างนอกแล้วก็ซักผ้าตาก
0: ทำอาหารไ
2: หมบ้าง
1: นิด
2: หน่อย
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่
0: ประกอบเล็กๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเคโอเค
0: แต่มีล้างจานแน่นอนล่ะ
2: มีแน่นอน
0: กินข้าวในห้องแน่นอน
1: ก็คือจริงๆห้องนอนทำงานใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ต้องมาซักผ้าทำกับข้าวนู่นนั่นในส่วนหลังๆข้างหลัง
0: มีต้องมีหลังบ้าน
2: ใช่
0: หลังบ้านซึ่งฟังก์ชันเป็นไงบ้างตอนนี
2: ้ก็ทุกวันนี้ก็ล้างจาน
0: ครับ
2: ซักผ้าม
0: ัน
2: ก็จะแบบกระจุกกระจุกรวมกันอยู่ด้วยกัน
0: แล้วดูท่าทางระเบียงก็จะไม่ใหญ่มาก
2: ไม่ใหญ่ครับ
1: มันอยากขอแว็บดูหน่อย
2: ใช่ต้องมีการแบบจัดคิวในการซักด้วยนะแบบ
1: จัดคิว
2: เพราะว่าแบบวันนี้ซักเสื้อผ้าวันต่อไปซักเครื่องปูที่นอนมันก็ได้แบบมีพื้นที่อย่างจำกัด
0: เราต้องจัดการจัดโซนนิ่งใหม่เนาะ
2: ครับ
0: ก็คือเอาให้การซักผ้ากับล้างจานมันทำในระยะเวลาใกล้เคียงกันได
1: ้
0: เนาะเพราะไม่งั้นก็จะลำ
1: บากตอนนี้คืออุปกรณ์ก็วางเต็มด้วยไม่ได้เหลือพื้นที่ให้แบบให้ทำอะไรข้างนอกเลยแหละเดินเข้าไปก็หันซ้ายหันขวาวนรอบก็เสร็จแล้วเดินออก
0: ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวบ้านจะมาในมุมนี้ครับมุมหลังบ้านที่มีทั้งร้อยกว่าฟังก์ชันนี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีระเบียบขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้ง่ายกว่า
1: จะได้เหลือพื้นที่เพิ่มมาขึ้นโดยที่ยังคงฟังก์ชันไว้อยู
0: ่ครับผมไปลุยดีกว่า
2: อยากทำให้เป็นสัดเป็นส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้มันดูคลีนอยากให้มันกระทัดรัดไม่ต้องแบบอันไหนที่ไม่ใช้ก็เอาออกแล้วก็อยากเพิ่มความสบายตาพวกต้นไม้มีส่วนเล็กๆให้มันรู้สึกว่าปลอดโปร่งหน่อยเชื่อมั่นรายการว่าทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตื่นเต้นอยากเห็น
0: เจ้าของบ้านตัวอย่างนี่ไง
1: ส่ง reference มาอย่างนี้ดู
0: ใกล้เคียงนะครับนี่เนี่ยขอโทษนะ
2: ครับผม
0: ให้ดูนะนี่เห็นไหมโซนนี้ใกล้เคียงเห็นไหมมีขอบขึ้นมาม
1: ีนี่
0: คือใกล้เคียงเลย
1: ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่ตอนนี้
0: ใช่โซนใกล้เคียง
1: ทรงของระเบียงแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ
0: ันนี้คือความต้องการต่างๆที่คุณโด่งอยากได้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: มีซิงค์นะซ
2: ิ
0: งค์ครึ่งนึงครึ่งซักผ้าครึ่งนึงวัดด้วยกัน
2: ใช่ครับ
1: มันจะได้รวมการใช้งานอยู่แค่สเปซเล็กๆก็เลย
2: มีสัดส่วนอาจจะเพิ่มแบบสีเขียวของต้นไม้ให้มันดูแบบสบายตานิดนึง
0: มีส่วนนั้นนึง
1: นี่เห็นไหมมีแขวนเป็นเล็กๆกรุบกริบบนผนัง
0: ซึ่งอันนี
1: ้ก็เป็นแนวตั้งจะได้
0: ตามงบที่คุยกันเนี่ยน่าจะไม่ได้ก็เลยไปหาอะไรประมาณนั้นน่ะมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้
1: แล้วกันก็ได้อาจจะได
0: ้แล้วราวที่แขวนอะไรเงี้ยพอทำได
2: ้
0: ดูพอได้โอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวเตาแก๊สออกไปเลย
2: ครับ
0: ขนเข้าไปแล้วก็เหล่านี้ก็จะเป็นของไทยแล้ว
2: ครับผม
0: นะก็คือมันจะโล่งๆนั่นแหละแล้วส่วนผนังอะไรเงี้ยเดคอเรชั่นน่าจะไม่ยากมาก
2: ครับผม
0: ครับผมครับขอให้คุณโด่งโชคดีครับ
1: เราต้องพึ่งโชคเราไม่ต้องพึ่งเลย
0: ขอให้คุณอันสาโชคดี
1: อย่างนี้ดีกว่า
0: หลังจากที่พูดคุยเจ้าของบ้านแล้วคือฟังก์ชันหลักๆของเขาคือซักผ้ากับล้างจานอย่างนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างไหมอย่างไอ้ละโอ้โห
3: อันนี้
0: ผูแล้วมั้งเนี่ยเนอะ
3: อันนี้น่าจะผูแล้วมั้งไม่ไผ่ด้วย
0: ไผ่นะ
3: เดี๋ยวก็เปลี่ยนราว
0: เออ
3: เปลี่ยนเลย
0: เปลี่ยนให้มันถาวรขึ้นนี่นะ
1: แล้วก็อาจจะมีสเปซที่แบบ
0: เก็บของนู่นนี่ได้ด้วยวาง
1: ให้มันดูดีขึ้นหน้าออกมาโอ้โหจริงๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยแบบมีต้นไม้อาจจะออกมาทำตรงนี้มันดูดีหน่อยอาจจะออกมาใช้งานบริเวณนี้ได้ด้วยออกมานั่งมาอะไรได้
0: เชื่อมโยง
1: ใช่เพราะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะได้ใช้มุมนี้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหน่อย
0: แต่ข้อดีของพื้นที่ตรงนี้เท่าที่มองเห็นก็คือว่าโอเพนแอร์แต่ในร่ม
3: ใช่
0: นั้นอาจจะใช้ไม้ที่แบบ ไม่ต้อง
3: กับถึงกับไม้จริงอะไรไม้
0: ไม่ต้องโหดร้ายมากตามบัดเจ็ตอ่ะเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับ

0: อะไรกันเนี่ย
1: โอ้ยงานไม้งานเหล็ก
2: อันนี้ชิ้นแรกที่จะทำคือ
1: ตัวบาร์ท็อปด้านหลังมันจะมีท็อปบาร์อยู่ตัวหนึ่งสำหรับติดผนังในพื้นที่แคบๆ
2: อันนี้คืออันที่พับเก็บได้ใช่
1: ใช่ครับคือแผ่น
3: เอามาแบบนี้แป๊บๆนี้
1: ใช่ไม่ใช้ก็พับเก็บไว
3: ้เป็นแบบว่าเคาน์เตอร์บาร์ที่พับได้ตอนที่ไม่ต้องการให้มันมีแล้วก็เสกขึ้นมาได้ตอนที่ต้องการ
1: ใช่
2: เสกได้แล้ว
1: พื้นที่มันจำกัดไง
3: โอเค
1: แล้วก็พวกมีจะมีพวกเหล็กดัดเก่าก
3: ็
1: ไปทำบนด้านบนตัว
3: เนี่ยนะ
1: นั่นแหละ
3: อ๋อนี่เลย
1: นี่เลย
3: ขนมาแล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ตัวนี้มาก่อนเดี๋ยวเราประกอบ
3: ทำอะไรไว้ทำอะไร
1: ด้านล่างอ่ะมันจะมีตัวเนี้ยเป็นซิงค์ล้างจาน
3: ครับ
1: ทีเนี้ยด้านบนอ่ะเขาไม่มีอะไรมีเฉพาะกำแพง
3: อ๋อ
1: ก็เลยดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะแขวนจุกจิกอ่ะทุกอย่าง
3: อ๋อนี่ไว้แขวนของ
1: นั่นแหละได้แขวนของ
3: แขวนแนวนี้เหรอ
1: แขวนแนวตั้ง
3: แขวนแนวตั้ง
1: แ
3: ล้วมันเกี่ยวมาอะไรงี้
1: อ่าฮะเราจะไม่ได้แฮงแนวแนวนอน
3: เข้าใจเข้าใจเข้าใจที่มันน้อยจริงอ่ะ
1: ที่มันน้อยต้องใช้พื้นที่จำกัดด้วย
3: นะ
2: แล้วก็มีชิ้นนี้มีชิ้นนี
1: ้แล้วก็มี
3: อ
1: ่าฮะ
3: มีอะไรอีก
1: เนี่ยซิงล้างจาน
3: นี่คือซิงค์นะฐานซิงค์ของขาซิงค์
1: เนี่ยคือขายืมใช้ก่อนพื้นที่มันจำกัด

0: าเดี๋ยวก็ปัดฝุ่นแล้วก็ยึดตามตำแหน่งเลยจะได้ยึดกับเฟรม
1: อันนี้ไม่ยึดหรอ
0: ใช่ครับยังไม่ได้ยึดครับ
1: เฉย
0: ยังไม่เฉย
2: อันนี้ยังไม่ได้ยึดเลย
0: ยังครับยัง
1: ไม่ยึดเลยเราก็ยกเหมือนยึดเลยแต่มันหลุดออกมา
2: ใช่
0: เพราะเฟรมผมรัดมาแน่นเลย
2: แต่มันแน่นมากใช่ใช
1: ่ไขยังไงพี่มันไขลงไปได้หรอ
0: ได
1: ้ได้ด้วยขอเอียงหน่อยนึง
2: โปรเฟสชั่นนอล
0: สองตัวกับด้านนี้ด้านครับ
1: ครับผมครับสองตัวพอแล้ว
0: สองตัวพอครับ
1: ต่อไปก็คือซิงใช่ไหมฮะ
0: สองชิ้นแล้วสิชิ้นที่สองลงไปนี่
1: อันนี้สองไปแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ย
2: นี่คือเสร็จแล้ว
0: ครับก็แค่ไปใส่แล้วก็ยึดติดกับผนังแล้วก็ทำสีแค่นั้นเองครับ
1: ร้อนไหมร้อนไหม
0: โอ้ร้อนอยู
1: ่วางเลยวางเลยวางเลยโอ้โหนี่วางตากแดดไว
0: ้นี่เราใส่ขอเกี่ยวไว
1: ้ครับผมซิงค์หลักการของการใช้งานซิงค์ก็คือว่ามันจะมีขอบนี้อยู่นะฮะ
0: นี่คือขาซิงค์
1: มีตัวขายซิงค์อยู่แล้วซึ่งมันมีมากับชุดนี
2: ้มันติดมาเลย
0: มันมีขายครับ
1: มีขาย
0: แยกครับ
1: คือเนี้ยปกติในชุดของมันมันจะมีมาให้นะแต่ถ้าเป็นมือสองมันจะเป็นต้องซื้อแยกมาเพราะว่าถ้าเป็นมือสองก็พุ่นติ๊กติ๊กมันไม่มีแล้ว
0: ระยะยืดมันจะอยู่ระยะเนี้ยระยะ
1: ปรับได้
0: ใช่ครับตัวนี้เสียบกับตัวซิง
1: ค์ครับตัวนี้ก็จับขอบซิงค์กับขอบเหล็ก
0: จับขอบเหล็กอันนี้จับขอบปูน
1: อันนี้จับขอบปูน
0: ก็จะล็อกอยู่อย่างลักษณะนี้
1: เป็นลักษณะเป็นแคลมป
0: ์ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แคลมป์แล้วไขเร่งเอาเป็นอย่างนั้นนะครับดูนะกรึ๊บ
0: อยู่
1: แน
0: ่แค่นี้
1: เลยล่างเนี่ยก็คือลักษณะการเกี่ยวขอบล่าง
0: ขอบล่างใช่ครับตัวนี้

0: เป๊ะปึ๊กปั๊กเฮ้ยง่ายนะโอเค3ชิ้นมาแล้ว
1: ชิ้นที่4
0: เอ้มันคืออะไรพี่เนี่ย
2: นี่เราเสร็จ3ชิ้นแล้วเหรอ
0: สวยนะ
1: ใส่อีกสักอันนึงงั้นน่ะไม่ต้องเห็นมันพอดี
0: ฮัลโหลเอ้ยลำโพงนี่ฮัลโหลโอเคอันนี้อะไรนี่อะไร
1: อันนี้ฟังก์ชันมันคือเก็บของ
0: เก็บของ
1: เก็บของด้านข้างผนัง
0: เก็บยังไง
1: ผนังด้านหน้า
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: โชว์เลยครับ
0: วางต่อยูนิคก็ได
1: ้ต่อยูนิค
0: เป็นดอกมงดอกไม้นี่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบว่าจะต่อเป็นอย่างนี้ก็ได
1: ้ก็ได้แล้วแต่คุณ
0: หรือจะต่อเป็นอย่างนี้เลยก็ได้แล้วแต่
1: ก็คือไว้วางต้นไม้ไว้เก็บพวกผงฟักฟงฟักฟอกอะไรทั้งหลายแหละ
0: ก็คือเป็นชั้นวางของที
2: ่ decoration salt and pepper อ
1: ะไรเลย
0: ยาโอ้โหไอ้ฟอร์มนี้มันก็สวยไงมันสวยง่ายแล้วต่อมันเป็นยูนิตอะไรเงี้ย
2: แล้วเราต่อนี่ต่อยังไงคะ
1: ใช้แม็กตะปูลมยิงอัดเข้าไปครับ
0: อ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะมีรูอย่างนี้เห็นไหมนี
2: ่
0: เป็นปืนยิงตะปูลมยิงปักยืด
2: แล้วก็เหมือนแบบว่าแล้วรอยต่อเนี้ยที่เห็นว่ามันเหมือนมีอะไรอุดในก
1: ระดาษ
2: เน
1: ี่
2: ย
0: กาวต่อกาวติดไม้ไง
1: อันนี้ใช้กาวติดไม
0: ้เออกาวติดไม้
2: แล้วก็แบบว่าเวลาสมมติเราล่วงสายแล้ววัดมาอาจจะเบี้ยวๆนิดหน่อยได้ก็มาอุดกันต่อได้เวลามัน

0: อกกัน
1: ยึดกันให้อยู
0: ่เพราะว่ามันต่อกันอาจจะเพย์นิดนึงก็อุดอะไรไซส์เรียบร้อย
1: เช่นที่เราบอกเสมอครับว่าปืนยิงตะบูลมนั้นมีหน้าที่ในการประคองไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ยึดไม้เข้าหากันจริงๆก็คือการติดไม้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ติดการติดไม้หรือว่าลาเทคเข้าไปมันก็จะคอนแทรอยู่ดี
0: ถูกต้องครับ
2: ใจเย็นใจเย็นดีโอ้โหแรงดีนะเนี่ย
1: อะไรอะ
3: ไรอะ
1: มันต้องของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
2: เอานี้เอาในลงมาก่อน
1: เอานี้ของใหญ่ขึ้นก่อนวะ
0: ผู้กำกับบอกให้เอาหลังพุ่งขึ้น
2: อ๋อถือเขาให้ถือไว้เฉยก่อน
0: เออหรอ
1: มันต้องของใหญ่ขึ้นก่อน
0: ได้ยังอันนี้ได้ยัง
1: โอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่ยางกระทะตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีสิ่งน้ำอันใหม่มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
2: ส่วนแนวตั้ง
1: วางกันให้เต็ม
0: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
2: ใช่ครับ

0: ้นติดชิดกันมันอาจจะแบบว่าระยะต้นไม้แบบแปลกๆเวลาห้อยลงมาอะไรเงี้ยพี
1: ่
0: เราคิดว่าเอ้ยมันจะเหลือบๆหน่อยไหมแบบไม่ต้องไปชิดกันแบบนี้ได้ไหมแบบเอ้ยแล้วถ้ามันแบบแล้วก็ยึดเส้นนี้ได้เลยใช่ไหมงี้ไหมงี้ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้ไหมเนี่ยแล้วตรงแล้วบนนี้มันได้วางของแล้วมันได้ระยะด้วยอย่างเงี้ยนึกออก
2: พี่นึกออกครับ
0: อย่างนั้นอะไรอย่างนั้นได้ไหม
3: เออมันก็จะได้เพิ่มพื้นที่การวางของบนนี้ด้วย
0: ถ
3: ู
0: กต้องถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดชิดกันก็จบเลย
2: ก็ได้เ
3: พ
2: ราะกลางอย่างเดียว
0: จ้าจ้า
3: โอเค
0: นะ
3: ไม่ต้องถามเจ้าของบ้านแล้วนะคะ
0: เฮ้ยเราดีไซน์ให้แล้วไงมันเนรมิตไงเนรมิตแปลว่าอะไร
3: แต่แบบนี้ดีก็คือเสกมาเลยไม่ต้องเลือก
0: เออมาเห็นทุกทีก็มาแล้วไง
2: โอเคได้ได้ได้
3: แล้วเขาส่งเล็บมา
0: เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านทำหน้าเนี้ย
3: เออ
0: เราใช้อะไรเยอะพี่
2: ใช้ตัวฉาก
0: โอเคเป็นแขนน
2: ั่
0: งอย
2: ่
0: าง
2: น
0: ี้ใช่ไหมแขนรับอย่างนี้แล้วก็ป้าก็อย่างนี้อยู่เลยอยู่เลยนะครับ
3: โอเค
0: เย่ผมเป่าไปเรียบร้อยนะครับปุ๊บเพื่อกันไม่ให้ความร่วนของผนังมันทำอันตราย
3: ให้มันเข้าไปเกี่ยวได้ไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปกับผนังร่วนๆตรงๆเดี๋ยวมันไม่เกาะ

0: โอ้โหทำเช่นนี้ไปอีก2อันจบเลย
1: โอ้วางโชว์ซะด้วย
0: แหมวางโชว์แล้วด้วย
1: วางแล้ว
2: แล้วมา
0: อ่ะอันต่อไป
1: แล้ว
0: โคตรเท่อะตำแหน่งนี้ตามนี้เดี๋ยวจะมีกระถางต้นนู้นต้นไม้มาวาง
2: ใช่อะไ
0: รนี้ก็ตามนะมันก็จะสวยงาม
1: อันนี้คือที่วางผงซักฟอกด้วย
2: ใช่ใหญ่ใหญ่ทุกอย่างเขาอยากแล้วแต่ว่าจะของ
0: คือเห็นภาพเลยว่าขวดต้องเทินนี่แน
2: ่
0: อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
2: ยาปรับพนุ่มเลยอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ขวดนี้วงแฟบเนี่ยอยู่นี่อะไรอย่างนี้ก็ตามวางบนต้นไม้อยู่นี่อะไรอย่างเงี้ย
1: สุดยอด
0: ก็จะนะสวยงาม

0: อ่ะมาติดชั้นเลยนะครับด้านนี้ก็คือเป็นผนังแบบฟังก์ชันเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วางของวางของนี่มันอยู่ในแผนป่ะเนี่ยอันนี้
1: ในแผน
0: เหรอนี่ขนขึ้นมา4ชั้นนี่คือขนขึ้นมา
1: โอ้แบกกันสนุกเลย
0: แบกกันคือแบกหลายคน
2: แบกคนเด
1: ีย
2: ว
0: อย่าใช้คำว่าแบกกัน
2: แบกกัน
0: แบกกันคือต้อง2คนขึ้นไปถ้าแบกเนี่ยคือคนเดียวนี่คือแบกนะครับโอเคอ่ะแล้วไงพี่
1: อันนี้เดี๋ยวยึดน็อตเดี๋ยวหาตำแหน่งให้พอดีก่อนว่าจะยังไงเต้มองตำแหน่งว่าโอเคไหม

0: ับเรียบร้อย
1: แน่นปักเลย
2: อันนี้คืออะไรคะ
1: เออนี่คืออะไรพี่
0: อันนี้คือก็ชั้นสำหรับเวลาวางต้นไม้อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อกระถางใหญ่
0: ใหญ่หรือว่าวางข้างในก็ได
1: ้เออเออทำงานจะวางของ
0: ใช่
1: เรียบร้อยอันนี้คือฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว
0: ฝั่งเรียบร้อยแล้วอ่
1: ะ
0: เหลือชิ้นบาร์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีบาร์ด้วยนะ
1: บาร์อะไรวะพี
0: ่บาร์น้ำเลยแหละ
2: บาร์เดียว
1: ก็บาร์นี้ก็บาร์หนึ่งข้ออ๋อบาร์น้ำต้องอยู่ตรงไหน
0: อยู่ข้างหลังเต้เลย
1: อุ้ยโอ้นี่ซีสบาน้ำนะ
0: นั่นนะครับ
3: โอเค
2: อ๋อเป็นแขกนึกว่าเป็นบาร์
1: เออคือว่ามันที่แค่นี้ก็ไม่น่าจะใหญ่มากอุ้ยแต่ว่าพื้นที่มันเท่นะ
0: อ่ะฮะ
1: เท่เลยดีโหแน่นเลย
0: อ่า
1: เฮ้ยแข็งแรงมากนะ
0: ใช่ครับเวลาไปอยากมานั่งกินกาแฟอะไรมินต่างบรรยากาศ
1: ดูวิวแบบโอ้ยตรงนี้ฟังก์ชันเยอะมากนะตั้งแต่เฮ้ยวางเครื่องซักผ้าใช่ไหม
0: เก็บ
1: ยาเครื่องซักผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีซิงค์น้ำอันใหม่ใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็
1: ที่มีขาใหม่ที่เราทำขึ้นมา
0: ต้องขา
1: แล้วก็มีตัวยูนิตรังผึ้งเนี่ยที่เอาไว้วางของตั้งข้างผนังแล้วก็เดคอเรทไปด้วยในตัวแล้วก็ยังมีอะไรฮะ
0: ส่วนแนวตั้ง
1: วางกันให้เต็ม
2: อันนี้คือส่วนแนวตั้ง
0: ใช่ครับนี่คือส่วนแนวตั้งเลยแหละ
1: ผมก็นึกว่านี่ถั่วแล้วตั้งแล้วไอ้เรื่องตั้งกว่าอีก
0: อันนี
2: ้ตั้งทุกด้าน
1: หลายตั้งแป๊บนึงนะขออนุญาต
2: ลองมาดูสิอดไม่ได้
0: แล้วอดไม่ได้
2: กำลังหน้าตาน่ารัก
1: ดีไหมสวยนะ
2: ตอนเช้าก็ออกมาคุยกับต้นไม้ซะหน่อย
1: โอเคเรียบร้อยนะครับก็สำหรับมุมทุกอย่างนี้ก็ภายในบัดเจ็ตด้วย
0: ใช่ครับ
1: บัดเจ็ตก็ไม่ได้เราใช้ไม้พาเลทเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตจะลดลงไป
0: ลดลง
1: ฟิตติ้งปกติก็หาได้ตามร้านอุปกรณ
0: ์ถูกต้องครับ
1: ทั่วไปนะครับฟิตติ้งไม่ได้ฟิตติ้งพิสดารหายากอะไร
2: ใช่
1: นะฮะ
2: แล้วก็ที่รียูสอีกเยอะแยะเลย
0: บ้านต่างเก่าแกงเหล็กเก่าอะไรพวกนี้เอามาไว้วางของ
1: เหมือนเราจัดระเบียบมันใหม่
2: ใช่
1: เพื่อให้พื้นที่มันใช้งานได้ดีขึ้น
2: เมื่อกี้ข้างล่างมีคนถามทำอะไรกันล่ะครับทำได้ด้วยเหรอครับนี่เดี๋ยวส่งมาแล้ว
1: ตำรวจเหรอ
2: ไม่ใช่ใช่เนเบอร์
1: แล้วเขาบอกว่ารายการช่องประจำโอ้อมรินทร์ทีวีแม่นี
2: ้คุณส่งมาทางไหนหรอครับ
1: เออเรียบร้อยเสร็จกูเสร็จอีกแล้ว
2: จะต้องมาอีก
0: รอบนี้ชั้น5มันมี5ชั้นนะชั้น4ก็แย่อยู่แล้วนะ
4: พื้นที่ใช้สอยได้เยอะขึ้นเลยที่ชอบมากคือมุมสีเขียวของต้นไม้รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาออกไปเจอแบบต้นไม้เจอพื้นที่ใช้สอยแล้วก็คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้มากกว่าเดิมที่แน่ๆแล้วบาร์นั้นเป็นที่ประจำผมเอาไว้แบบกินชาบูแน่นอนจริงๆที่ส่ง reference ไม่ได้ถึงขั้นแบบคาดหวังขนาดนั้นแต่สิ่งที่ได้มาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้หยิบต้องได้ยากเลยแต่มันถูก mix and match มันเอามาดัดแปลงได้จริงอ่ะมันถูกคิดแบบไอเดียต่างๆรู้สึกขอบคุณรายการมากๆที่แบบทำให้เปลี่ยนและเห็นได้ชัดเลย

วันนี้เราจะทำความสะอาดคราบดำบนหม้อกับกระทะครับของที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เบกกิ้งโซดาฟองน้ำล้างจานและฝอยขัดหม้อครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาฉีดน้ำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้ทั่วภาชนะครับและหลังจากนั้นเราจะมาขัดด้วยฝอยขัดหม้อครับรอบแรกขัดไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยค่อนข้างจะดิ้นนิดนึงออกมาเป็นคราบดำมาเลยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาโรยเบกกิ้งโซดาครับโรยให้ทั่วเลยนะครับตรงจุดที่เราจะขัดเรามาถึงขั้นตอนการขัดออกอีกรอบครับ

0: ที่เราขัดไปสักพักนึงนะครับเราจะมาล้างทำความสะอาดกันนะครับก็ส่วนนี้ครับที่ออกมาด้านนี้ครับเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดคราบดำบนกระทะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะเนรมิตบ้านคุณให้เป็นมุมอะไรก็ตามนะครับส่งไอเดียมาที่เพจช่างประจำบ้านนะครับใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วแอดมินเราจะมาดูพิจารณาว่าอันไหนที่มันน่าทำน่าจะเนรมิตได้เป็นจริงได้แล้วก็ดูไม่หลุดจากเรฟเฟอเรนซ์มาก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ใช่ไหมเราก็จะไปทำแล้วก็พบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันไหนครับ
2: วันอาทิตย์นะคะ
1: กี่โมงครับ
2: 10:35
1: เออเอาเป็น GBSC ทั้ง34นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: Amarin TV
4: หมูย่างเมืองตังเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับเราก็เลยดัดแปลงกับอาหารสไตล์อิตาเลียนก็คือผัดสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งเอามาทวิสต์กันเพื่อให้ได้รสชาติแบบไทย

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสตรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าส

0: ารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ Worm W-O-R-M Worm แปลว่าหนอน Flower F-L-O-W-E-R Flower แปลว่าดอกไม้ OrchidC-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผมเกิดมาเนี่ยก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมและนึกถึงคุณยายที่ชอบทำขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะนำหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาหน้ากุ้งลองเอามาทานกับข้าวหลามดู

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าเออฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าเอไอฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปลงกับเปลือกหอยดูว่าเอ๊ไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะ นำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตาง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วร้องช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่โฟลอไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: บาเคียร่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ๊ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1 นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนด้วยครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเนาะนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1 นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอ้การที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟัน3ชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟัน ในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
2: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
1: ่
2: ะ
1: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดิน เก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
2: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
2: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันขั้วแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
1: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
2: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
1: แปลงไป5วันเหรอครับ
2: แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
1: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าจี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
2: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได้
1: จริงๆ
2: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านๆมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
1: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
2: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
1: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแปรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
2: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
2: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับ
0: สุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำลายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
0: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
2: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาสก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได
0: ้
2: ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
0: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
2: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
0: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีหนึ่งสองครั้งอาจจะเหลือปีหนึ่งครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
0: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
2: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
0: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ย

0: ครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
1: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงคัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือ

0: ครับ
1: ยินดีเลยค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามินาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
0: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมก
1: ็พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็ทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทั้งด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าขี้ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีขี้ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะฉะนั้นต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
0: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นนั่นจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

กันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดี๋ยวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ยังไงวะฮะ
1: พี่ขับรถช้าทำไมพี่ชิดซ้าย
0: ชิดขวาแล้วมันจะทำไมมันจะทำไมรู้ไหมว่าผมเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนยังไงมันต้องแสดงให้ดูซะแล้วดูไว้ว่าผมนะใหญ่ครับฟ้าแค่ไหนอึ้งไปเลยดิคราวนี้อ่ะผมขับช้าๆคิดขวาได้ยังครับ
1: ไม่ได้
0: อยากเก็บตัวแล้วหรอ
1: ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้คนอื่นพิการทำไง
0: จ่ายเงิน
1: ถ้าเสียชีวิตล่ะ
0: ก็จ่ายเงินสิครับก็ผมอ่ะรวยอ่ะครับ
1: ถ้าเป็นพี่เองเสียชีวิตล่ะ
0: อ้าวปากเสียแล้ว
1: แล้วพ่อแม่พี่ใครจะดูแลจะให้เขาไปอยู่บ้านพักคนชราเหรออักตันยูลูกเมียพี่จะอยู่ยังไงพี่ตายเมียพี่ก็ไปแต่งงานใหม่เงินทองที่พี่หาได้ก็ไปให้คนอื่นปอกลอก
2: เอามา
3: อย่าเอาของฉันไปนะ
2: เอาเงินมา
3: อย่าเอาของฉัน
2: เอาเงินมาเอ้ยเดี๋ยว
1: พ่อเงินหมดลูกเมียพี่ก็ต้องไปเป็นขอทานสรุปคือพี่ทำครอบครัวแตกต่อให้พี่มีเงินทองหรือใหญ่โตแค่ไหนก็ช่วยพี่ไม่ได้หรอกครับถ้าพี่ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ให้รถขับเร็วชิดขวา พี่ขับรถช้า ชิดซ้ายครับ
0: ขอบคุณมากเลยน้องชาย
4: ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย

0: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: คือรายการ Animal Speak นะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
1: ครับผม
0: แล้ววันนี้หมออ้อยพาหนูมาดูอะไรคะ
1: แน่นอนสิครับบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆเนี่ยเราก็ต้องมาเดินป่ากันถ้าอยากรู้นะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงอะไรบ้างป่าสุสัตว์บนดอยมีอะไรบ้างตามผมกับน้องคนดีมาเลยครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
2: สวัสดีครับคุณหมอตึง
3: สวัสดีค่ะ

0: ครับอันนี้น้องคนดีนะครับแล้วก็ผมหมออ้อย
1: วันนี้ก
0: ็มาเยี่ยมคุณหมอตึงถึงที่เลยครับ
1: โอ้ยินดีมากเลยครับ
0: จะพาน้องคนดีมาดูว่าบนดอยเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง
1: มีตัวอะไรทายซิเนี่ยน้องคนดีรู้จักไหมฮะนี
0: ่รู้จักไหมตัวอะไรนี่รู้จักไหม
1: ไม่รู้งง
0: เคยเห็นเปล่า
2: เคยเห็นค่ะ
0: ชื่ออะไร
2: มันมีชื่อว่าแกะ
0: แกะหรือใช่เหรอ
2: แ
0: พะแพะ
1: มาเดินดูใกล้ๆสิ
0: แพะหมอตึงครับที่นี่ทำไมเขาถึงเลี้ยงแพะกันนะครับ
1: จริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี
0: ้ครับ
1: เกษตรกรเขาปลูกยางพาราเยอะเข้ามาในพื้นที่ก็เห็นว่าเอ๊ะสัตว์ที่น่าสนใจที่จะสามารถที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ได้มาดูแล้วแพะน่าจะเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแกะอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจคือเหมือนกับเป็นเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา
0: อันนี้เขาเลี้ยงมากันได้นานขนาดไหนแล้วครับแถวนี
1: ้ตอนนี้นี่ชุดนี้ประมาณสักปีกว่านะครับ
0: แพะนี
1: ่สีขาวนี่พันนม
0: พันนมนะฮะ
1: ครับกะว่าอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยจะรีดนมส่งออกได
0: ้อ๋อนมแพะนี่ดีนะคนดีรู้ไหมอย่างลูกสัตว์เนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยหานมอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็เอานมแพะให้ลูกสัตว์กินได้อย่างลูกสุนัขเนี่ยเวลาคลอดมาเนี่ยไปหานมลูกสุนัขให้ไม่ได้ไปหานมทดแทนอย่างอื่นไม่ได้เขาก็ใช้นมแพะนี่แหละป้อนให้กับลูกสัตว์กินคือถ้าเป็นนมวัวเนี่ยบางทีทำให้ท้องเสียได้ถ้าให้นมแพะเนี่ยจะปลอดภัยกับเรื่องท้องเสียมากกว่านี
2: ่แล้วแพะเวลาเขาเลี้ยงกันเขาปล่อยกันแบบนี้ได้เหรอคะไม่ต้องมีกรงก็ได้เหรอคะ
1: เลี้ยงมันมีหลายแบบค่ะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งแบบนี้ก็
2: ได้เลี้ยงในกรงก็ได้
1: เลี้ยงในกรงก็ได้
0: ในกรงเนี่ยเราไม่ค่อยเลี้ยงเท่าไหร่พวกนี้ส่วนใหญ่
1: จะได้ออกกำลัง
0: สัตว์ปศุสัตว์เนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยมากกว่า
1: เหมือนกับส่งเสริมให้มันสุขภาพดีอารมณ์ดีผลผลิตที่ได้มันก็จะดีอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดโรคคือเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดเลย
2: หญ้าที่เขากินนี่มันขึ้นเองที่บนดอยหรือยังไงคะ
1: ปลูกค่ะตรงนี้เป็นหญ้าปลูกถ้าหญ้าอันนี้เป็นหญ้าลูซี่ค่ะลูซี่ขึ้นได้ปุ๊บหญ้าอื่นไม่ขึ้นละ
0: เพราะว่ามันรากมัน
1: คุ้ม
0: แผ่คุ้มหมดใช่ไหม
1: ดินครับแต่ก่อนที่จะลงลูซี่เราต้องไถ
0: เตี้ยเลยฮะ
1: ใช่ครับไถแล้วก็ไม่งั้นหญ้าเดิมที่มันมีอยู่มันก็จะขึ้นนะคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเลี้ยงปล่อยอย่างนี้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เจอบ้างไหมครับ
1: ในส่วนของแพทย์ที่บ่อยที่สุดหรือมีปัญหาที่สุดก็คือในส่วนของพยาธิต้องถ่ายพยาธิเป็นประจำ
0: ก็ต้องมีโปรแกรมถ่ายพยาธิใช่ไหมครับ
1: มีโปรแกรมครับ
0: ก็ทุกๆ3เดือน4เดือนนี้ป่ะหรือว่า6เดือนครับ
1: ในส่วนแพทย์เราตอนนี้เราจะใช้ทุกเดือน
0: ทุกเดือนเลยฮะ
1: ทุกเดือนแต่สลับยา
0: อ๋อ
1: นะครับ
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าเราปล่อยแปลงเลยต้องถ่ายบ่อย
0: ถ่ายบ่อยฮะ
1: หรือละครั้งแต่ถ้าอยู่ในโรงเรือนหรือว่าเลี้ยงแบ
0: บ
1: ยืนโรงนี่อาจจะ3หรือ4เดือนก็ได้นะครับ
0: แล้วอย่างนี้มันมีทำวัคซีนอะไรด้วยป่ะฮะที่นี่ทำป่ะฮะ
1: มีครับวัคซีนที่เราทำตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเฉพาะปากและเท้าเปื่อย
2: แล้วการดูแพ้เนี่ยค่ะตัวผู้ตัวเมียต้องดูยังไงคะดูที่เคลามันหรือเปล่าคะ
1: เคลาแพ้เหรออ๋อไม่จำเป็นนะคะเพราะบางครั้งตัวเมียก็มีเคลาได
0: ้
1: เราก็ต้องดูที่
0: เต้านม
1: เต้านมบ้าง
0: ดูอะไรง่ายๆพวกแพะที่ดูง่ายอยู่ละ
2: วันนี้พี่หมอตึงมาที่นี่จะมาดูแลน้องแพะนะคะคุณหมอตึงจะทำยังไงกับน้องแพะบ้างคะ
1: อ๋อวันนี้ว่าจะมาถ่ายพยาธิน้องแพะฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้องแพะมันจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคนะคะ
0: เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้พอด
1: ีใช่ครับ
0: วันนี้คุณหมอตึงก็ครบกำหนดที่เข้ามาตรวจเยี่ยมฟาร์มพอดี
1: เดี๋ยวดีไม่ดีไอตัวที่มันคลอดลูกไปใหม่ๆนี่เดี๋ยวจะรีดนมให้ดูให้น้องคนดีชิมนมแพะดู
0: โอ้โหนมจากเต้าของจริงเลยนี่นมจากเต้า
1: ข้องนี้ผ่านการตรวจโรคมาแล
0: ้วเป็นหมดทุกโรคไม่ใช่ปลอดโรคทุกอัน
2: ไป
0: อ้าวตัวท้ายแล
2: ้
0: วขึ้นตัวท้ายแล้วขึ้นเร็ว
1: รบกวนคุณหมออ้อยคัดมาสักตัว
0: เลือกตัวนะฮะ
1: ครับเลือกมาสักตัวนะครับ
0: ตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าไหมนี่น้องคนนี้รู้ป่ะเขาเลี้ยงอะไรอยู่นี่เห็นป่ะนี่เขาเลี้ยงอะไรอยู่ป่ะรู้ไหมอะไรอันนี้เป็นก้อนเกลือแร่มีกี่แบบฮะมี2แบบอะไรที่
1: มี2แบบครับ
0: ครับสีแดงกับสีขาวต่างไงฮะ
1: อันนั้นจะเน้นแพะกับแกะตรงๆเลย
0: ครับ
1: อันนี้สำหรับวัวแต่ก็เสริมไปถ้าให้กินสำหรับตัวสีแดงตรงๆเลยมันก็จะมีสารบางตัวอย่าง
0: ค
1: อปเปอร์มากเกินอะไรแบบนี
0: ้ก็เลย
1: ต้องให้สลับกัน
0: แต่ผมรู้สึกเขาชอบกินสีแดงฮะเนี่ยแหว่งไว้มากกว่านั้นเนี่ย
2: แล้วทำไมโรงเรือนแพะต้องมีไอ้สีดำๆคุมไว้ด้วยคะ
1: โรงเรือนเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงลมมันแรงแล้วแสงแดดก็ร้อนจัดเราก็เลยเอาสแลนสีดำเนี่ยมาคุมไว้กันทั้งลมกันทั้งแดดเพื่อไม่ให้แพะเรา มีปัญหาหรือว่าป่วยไม่สบายค่ะก็เลยต้องคุมไว
0: ้กินกิน
1: ตัวไหนที่จะโชคดี
0: เอาตัวนี้แล้วกัน
1: มา
0: แล้วกันไหนไหนมาถึงที่ทั้งทีก็ต้องดูแลกันให้ครบครับทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยป้อนยาถ่ายพยาธิตรวจร่างกายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการรีดนมแพะครับ
2: โอ้ยเหนื่อย
1: เหนื่อยละ
0: เดินขึ้นดอยมาเหนื่อยได้แค่นี้เองผ่านมา5ดอยเอง
1: ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนตัวไม่กี่ป่ะท่านไงเจ้าของสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ีครับ
1: อันนี้คุณเนครับ
0: คุณหมอครับ
1: อันนี
2: ้น้องคดีคร
1: ับ น้องคดี
0: ครับ
3: เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยหรือเปล่า
2: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อย
3: เดี๋ยวไปดูสัตว์ที่พี่เลี้ยงกันดีกว่าถึงเวลาให้อาหารพอดี
0: มีเลี้ยงแกะ
1: ครับผม
0: เห็นอาหารด้วยมีหลายอย่างมีกี่อย่างที่นี
3: ่ที่นี่แกะเป็นหลักเลยครับ
0: แกะเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะ
3: อย่างอื่นก็เป็นสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน
0: อันนี้มีแกะกี่ตัวครับเนี่ยผมเห็นเยอะเหมือนกัน
3: ประมาณเกือบ200ตัวครับ
0: อ๋อ
3: หลักๆก็จะมีซานต้าอินเนสครับซึ่งเป็นแกะเนื้อครับซึ่งแกะเนื้อเนี่ยเขาจะไม่มีขน
0: ครับ
3: คนที่จะไม่ทราบเนี่ยบางทีก็จะนึกว่าเป็นแพะ
0: อ๋อครับ
3: ตอนนี้ก็ถึงเวลาให้อาหารพอดีเรามาให้อาหารแกะกันก่อนเลยดีไหมครับ
0: ดีฮะ
2: โอ้ ย
0: มากันเพียบทำไมคุณเนถึงสนใจมาเลี้ยง
3: ตอนแรกผมเลี้ยงไว้อยู่ประมาณ20ตัวครับ
0: เลี้ยง
3: ให้มันกินหญ้าในสวนผลไม
0: ้อ๋อคือกะว่า
3: ก็คือว่า
0: เราจัดวัชพืช
3: ใช่ครับพอเลี้ยงไประยะหนึ่งเริ่มศึกษาก็เริ่มพบว่าการเลี้ยงแกะเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากเขาได้หลายส่วนเลย
0: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นเนื้
0: อ
3: จะเป็นขนของเขา
0: ครับ
3: จะเป็นหนัง
0: ครับ
3: แล้วก็รวมทั้งมูลเขาด้วย
0: ครับ
3: ก็เลยเป็นที่มาทีนี้ก็เลยขยายฝูง100-200ตัวผมว่าก็ถือว่าเป็นระดับครัวเรือนนะครับ
0: ยังเป็นระดับครัวเรือนที่ดูแลได้เอง
3: ดูแลได้เองเพราะว่าถ้าเทียบในระบบแบบอุตสาหกรรมจริงๆก็ต้องเป็นพันตัวหรือเป็นหมื่นตัวขึ้นไปในขณะที่ข่าวนะฮะเราจะเห็นว่าความต้องการบริโภคเนื้อวัวก็เยอะทีนี้เนี่ยวัวเนี่ยเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราต้องใช้เวลาตั้ง1ปีในขณะที่แกะเนี่ยปีนึงเนี่ยเราสามารถได้ผลผลิตจากเขา2ครั้งก
0: ็
3: คือเขามีลูกได้2ครั้งต่อปีแล้วก็อายุเขาประมาณ5เดือนถึง6เดือนแล้วก็สามารถทำในขณะที่วัวเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นทางเลือกนึงในการทดแทนภาวะขาดแคลนเนื
0: ้
3: อคนหลายๆคนยังไม่เคยทานเนื้อแกะก็จะมีกลิ่นอะไรอย่างเนี้ยนะครับส่วนนึงที่ทำให้เนื้อของแกะหรือแพะมีกลิ่นมีปัจจัยอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือกรรมวิธีการผลิตเนื้อก
0: ็
3: คือการชำแหละข้อที่2ก็คืออาหารที่ใช้เลี้ยงอย่างในต่างประเทศเขาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมก็มีการใช้อาหารข้นในการขุนเยอะทำให้เกิดไขมันสะสมเยอะเพราะฉะนั้น
0: กลิ่นอาจจะเยอะ
3: กลิ่นก็อาจจะเยอะก็คือถ้าเราควบคุมตัวแปร 2-3 ตัวนี
0: ้
3: จริงๆเนื้อแกะเป็นอะไรที่วิเศษมาก
0: แกะขนนี่เอาขนอย่างนี้เลยฮะเนี่ยอย่างเงี
3: ้
0: ยฮะ
3: ใช่ครับแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการก่อนเชื่อไหมฮะว่าจากขนแบบนี้มอมแมมแบบนี
0: ้
3: เราสามารถนำไปทำเสื้อที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่หน้าหนาวได้เป็นอย่างดีเสื้อกันหนาวนั่นเองแล้วก็ผ้าพันคอด้วยคุณสมบัติของเขาก็คือว่าถ้าเราทอบางๆนะฮะก็คือเราใส่มันจะเบาในขณะที่อบอุ่น
0: ก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการตัดขนแกะแบบที่ชาวดอยหลวงเขาทำกันผมขอพาคุณผู้ชมบินข้ามทวีปไปถึงประเทศนิวซีแลนด์กันก่อนครับเพื่อชมการตัดขนแกะจากแหล่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือ Agrodome ครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงแกะมากมายหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงยังเป็นสถานที่โชว์การตัดขนแกะด้วยวิธีที่เรียกว่าโบเวนอีกด้วยครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณกรอตฟี่โบเวนนักตัดขนแกะชื่อดังของนิวซีแลนด์ซึ่งว่ากันว่าวิธีการตัดขนแกะแบบนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งทีเดียวนะครับ
2: เขาถึงได้อยากตัดขน
3: ใช่ค่ะโดยปกติแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีของแกะเนี่ยเราควรจะตัดขนให้เขาอย่างน้อยปีละ1ครั้งในช่วงหน้าร้อน
0: ครับเพราะว่าขนนี่มันเก็บ ความร้อนได้ดีมากฮะ
3: ใช่ครับ
0: ไม่ระบายความร้อนไม่ได้
3: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องความสะอาดด้วย
0: ครับ
3: คือไม่ว่าจะอยู่ในเขตร้อนหรือเขตหนาวก็คือปีหนึ่งเราควรจะตัดขนให้เขา1ครั้งครับ
0: ครับ
3: วิธีการตัดขนที่ถูกต้องนะครับท่านั่งของเขาจะเป็นท่านี้แล้วก็ในการตัดเนี่ยจะต้องใช้เวลาตัดยังไงให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เขาเครียด
0: ครับ
3: ในต่างประเทศนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราจะใช้แบตเตอรี่ตัดไล่ตั้งแต่ด้านข้างนี้มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บในต่างประเทศเขาจะทำเร็วมากแต่เนื่องจากเมืองไทยเราเนี่ยอุปกรณ์เฉพาะแบตเตอรี่นั้นแพงมากแล้วยังไม่คุ้มทุนกับจำนวนแกะที่น้อยเราเลยจำเป็นต้องใช้กรรไกรก็คือใช้วิธีตัดมือแบบวิธีโบราณ
0: ครับ
3: ถ้าใช้แบตเตอรี่เนี่ยเราจะให้เขานั่งแบบนี
0: ้ครับ
3: แต่ว่าถ้าใช้กรรไกรเนี่ยเราจะให้เขานอนตะแคงเราก็จะมีคนช่วยเราจะทีนี้เนี่ยวิธีการตัดเนี่ยเราจะต้องไล่ไปจากที่ท้องการตัดขนให้ดีก็ควรจะตัดให้ได้ออกมาเป็นแผงนะครับนี่นะครับเราก็จะไล่อย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงอีกฟากหนึ่งเนื่องจากเวลาเราตัดอย่างนี้เนี่ยมันใช้เวลานาน
0: ครับ
3: บางทีเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตอาการเขาดีๆบางจังหวะที่เขาเครียดแล้วเขาเหนื่อยมากๆเราจะไม่ต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วจริงๆในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆของขนนะครับเพราะคุณภาพจะไม่เท่ากัน
0: ครับ
3: คุณภาพขนที่ดีที่สุดจะอยู่บริเวณแผงคอครับเพราะว่าเป็นขนที่มีความละเอียดมากที่สุด
0: uh-huh.
3: แล้วก็ขนบริเวณคอเนี่ยจะมีความสกปรกน้อยกว่าบริเวณอื่นเกรดของขนเนี่ยราคาก็จะต่างกันแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ที่ขายกันในเครือข่ายที่แปรรูปขนเนี่ยนะครับ ขนดิบก็อยู่ที่กิโลละประมาณ120บาท
0: uh-huh.
3: แต่หลังที่ไปผ่านกรรมวิธีแล้วก็ปั่นมาเป็นได้แล้วเนี่ยราคาก็อยู่ที่กิโลละ 1,500 บาท
0: uh-huh.
3: ตัวนึงจะได้ประมาณ 2-5 กิโลครับความละเอียดของขนวัดกันด้วยหน่วยของไมครอนนะครับก็จะมีค่ามาตรฐานกำหนดอยู่ว่าแกะสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
0: ่
3: ซึ่งเหมาะที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆกันนะครับส่วนที่ละเอียดสูงเนี่ยก็เหมาะที่จะทำพวกเครื่องนุ่งห่มผ้าพันคอขนแกะเนี่ยผืนเล็กๆบางๆเนี่ยแต่ว่าให้ความอบอุ่นมากเลยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
1: นุ่มนะ
3: กับผ้าฝ้ายลองจับดูครับ
1: นุ่มไหม
0: นุ่มฮะ
2: คือถ้าเราต้องการเสื้อขนแกะเนี่ยค่ะ
3: ค่ะ
2: เราจะต้องใช้แกะกี่ตัวคะ
3: ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของเสื้อครับซึ่งถ้าเราคำนวณคร่าวๆเราคำนวณจากน้ำหนักนะครับอย่างขนแกะที่ขนแกะดิบที่เราตัดเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้ประมาณ 2-5 กิโลใช่ไหมฮะแต่เวลาเรามาแปรรูปแล้วเนี่ยส่วนที่เราได้เป็นเส้นใยจริงๆเนี่ยก็จะลดลงประมาณ 50% หรือมากกว่านั้นอย่างเสื้อกั๊กที่ผมทดลองทำเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลกว่าก็อาจจะต้องใช้แกะถึงประมาณ4ตัวขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราตัดขนแกะแล้วเนี่ย
0: ครับ
3: เราก็จะต้องทำความสะอาดสีดำๆที่เราเห็นนี้นะครับก็จะเป็นไขมันคราบไขมันจากผิวหนังของเขาที่ติดนะครับ
0: ครับ
3: เราก็จะต้องต้มให้ไขมันออกก่อนต้มน้ำให้พอเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ขนแกะลงไปเลยนะครับลงไปแป๊บเดียวเนี่ยสิ่งสกปรกที่เป็นไขมันเนี่ยก็จะออกมาทันทีเลยคือหลังจากที่เราต้มระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปล้างในน้ำสะอาดแล้วก็แช่ผงซักฟอกไว้อีกทีนึงหลังจากนั้นพอเราซักแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปตากแดดพอแห้งแล้วเราถึงจะนำไปปั่นไปยีแล้วก็ปั่นเส้นต่อไปหลังจากที่เราต้มแล้วนะครับแล้วก็ไปตากแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้ขนดิบเป็นแบบนี้
0: ครับ
3: เป็นยังไงขาวขึ้นไหมคะ
0: นี่ขาวขาวขึ้นแล้ว
3: อันนี้คือขนดิบเลยแต่พวกนี้นี่คือเราไปผ่านกระบวนการย้อมสีมาเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแปรงขนแล้วก็ปั่นเส้นใยให้ดูนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็จะต้องใช้ที่แปรงขนต้องใช้2อันอันนี้เรียกว่า wool garter นะครับภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ขนแกะประมาณนึงวางลงไปบนแปรงอย่างนี้แล้วก็เราก็จะต้องยีอย่างนี้ครับสังเกตดูนะครับ
0: จะยีไปเรื่อยสักพักนึง
3: จนไปเรื่อยๆสักพักนึงครับ
0: จนมันฟูได้ที่
3: จนมันฟูได้ที่แล้วก็เราสังเกตดูว่าสิ่งสกปรกเนี่ยหลุดออกไปพอเราได
0: ้ครับ
3: เราได้ขนแบบนี้แล้วใช่มั้ยครับหลังจากที่เรายีเป็นก้อนอย่างงี้แล้ว
0: ครับ
3: ขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะไปปั่นเป็นเส้นก็หลังจากที่เราปั่นเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปทำ ป็นเสื้อผ้า
0: ครับ
3: นั่นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราทดลอง
0: โ
3: อ้อันนี้จะเป็นเสื้อกั๊กนะครับก็จะเป็นขนแกะ 100%
0: แล้วมันต้องไปย้อมสีอะไรป่ะครับ

0: เลยป
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ครับอันนี้คือสีธรรมชาติ
2: แล้วเขาใส่ใช้สีนี้เลยฮะเวลาคนใส่กัน
1: แล้วแต่ฮะว่าเราต้องการสีอะไรแต่คืนนี้ผมต้องการโชว์ให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่ามันเป็นขนแกะจริงๆ
2: ธรรมชาตินะฮะ
1: ใช่อันนี้ใช้วิธีการถักเส้นใยจะใหญ่หน่อย
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีน้ำหนักหน่อยแต่คือใส่แล้วมันบางแล้วมันอุ่นอันนี้ใช้ได้ขนแกะประมาณกิโลกว่าๆเกือบ2กิโลอ่ะครับต้นทุนเราก็จะอยู่ที่เกือบ 3,000 ละ
2: โห
1: ยังไม่รวมค่าทอ
2: ครับนี่เฮ้ยเท่นะฮะเนี่ยโหอุ่นเลยฮะเนี่ยคราวนี้ผมเห็นหมดแล้วว่าแกะตัวนึงเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
2: เนื้อเอาไปรับได้ขนก็มาใช้ได้มูลผมอยากรู้มูลแล้วคราวนี้
1: ก็เมื่อกี้ที่เราเจอกันครั้งแรกอันนั้นผมกำลังตากมูลอยู
2: ่เอาผมนึกว่าพรวนดิน
1: ไม่ใช่นั่นคือมูลแกะครับในแต่ละวันก็คือเราต้องนำไปตากแดด
2: ครับ
1: หลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการ
2: คราวนี้ขี้แกะที่ได้ก็จะเอาไปเป็นปุ๋ย
1: แล้วก็นอกจากนั้นเรามีระบบแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร
2: ครับ
1: ก็คือพวกวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตรยกตัวอย่างเช่นเปลือกถั่วเหลืองพวกฟางข้าวอย่างเงี้ยเราก็ใช้ระบบแลกเปลี่ยนก็คือผมนำมูลแกะหรือขี้แกะเนี่ยไปแลกกับวัตถุดิบเหล่านั้นแล้ววัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาหารให้แกะได้ดีอีกด้วยมูลแกะเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ว่าในมูลเขาจะมีแอมโมเนียกับยูเรียเยอะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไนโตรเจนจะสูงก
2: ็
1: คือเหมาะกับพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงอย่างพืชไร่พวกข้าวพวกข้าวโพดแล้วก็หลายคนที่เอาไปทดลองดูนะครับก็พบว่าสามารถช่วยไล่หอยเชอรี่ในนาข้าวได้คือชาวบ้านเนี่ยเขาไปได้ข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตม
2: ี
1: คนทดลองแล้วเขาก็เอาไปทดลองใส่สรุปว่าได้ผลจริงๆนอกจากหอยเชอรี่แล้วหนูเนี่ยหนูที่ชอบมากัดต้นปาล์มเนี่ยนะครับหนูก็ไม่อยู่ตอนนี้เนี่ยเรายังขาดข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการอันยืนยันแต่คือจากที่ชาวบ้านนำไปใช้เนี่ยก็บอกต่อกัน
2: มูลแกะไล่หอยเชอรี่
1: ฮะผมในฐานะคนเลี้ยงแกะเองเรายังไม่ได้พิสูจน์แต่เราก็ตามไปดูอยู่ซึ่งเขายืนยันอย่างนั้นนะฮะ
2: ถ้าเกิดมูลแกะไล่หนูไล่หอยเชอรี่ได้นี่ชาวนายิ้มนะฮะ
1: ครับ
2: ลดการใช้ยาสารฆ่าแมลงไปได้เยอะมาก
1: ครับ
2: ข้าวที่กินเราก็ปลอดภัยโอ้โหแกะตัวเดียวทำประโยชน์ไม่รู้กี่สิบอย่างเนี่ยเลี้ยงแกะดีกว่าฮะ
3: เดี๋ยวพามาดูอะไรสิ่งที่ผมภูมิใจในพื้นที่นะครับอยากให้คุณหมอได้เห็นว่าม
2: ัน
3: เป็นยังไงบ้างในพื้นที่ของอำเภอดอยหลวงเรา
2: ครับครับ
3: นอกจากแกะแพะแล้วนะครับ
4: เขาต้องจัดงานอะไรให้คุณหมอแน่ๆเลย
2: จริงเหรอ
4: ดู
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: อันนี้พี่น้องชนเผ่าของเราซึ่งจะมีการเลี้ยงปศุสัตว
2: ์ครับ
3: เป็นของตัวเองเป
2: ็
3: นส่วนใหญ่โดยเฉพาะสุกรหรือว่าหมูก่อนอื่นเราต้องมาทักทายกับพี่น้องชนเผ่าของเราก่อนว่าจะทำยังไงนะครับ
2: ทำไงครับ
3: สวัสดีครับแล้วก็จับมือกับพี่น้องชนเผ่าเหมือนสร้างความคุ้นเคยให้พี่น้องเราว่าเขาจะไว้ใจไว้วางใจเราครับว่าเราเป็นพี่น้องกับเขาวันนี้มาเยี่ยมมาเที่ยวหาเนาะ
2: มาเยี่ยมครับผมอยากทราบนิดนึงครับคือเสื้อเห็นมีทั้งสีขาวสีแดงชมพูสีดำอะไรเงี้ยสีม่วงเงี้ยมีความแตกต่างกันไหมครับ
5: แต่อันนี้นั่นเป็นสาวอ่ะ
6: เป็นโซดิว
5: เป็นโซดิว
7: ผู้หญิง
8: ขาว
9: ผู้หญิงโซด
2: ิวเอาผู้หญิงใส่สีขาวผู้ชายไม่ใส่สีขาว
5: ใส่อย่างงี
2: ้ผู้ชายใส่สีแดง
5: ผู้ชาย
10: ผู้ชายแม่บ้านใส่อย่าง
2: งี้อ๋อทำไมบ้านสีดำคุณหมอก
3: ็มาดูแล
2: สุขภาพสัตว์ให้กับพี่น้องที่นี่ใช่ไหมครับ
3: เพราะพี่น้องชนเผ่าพูดง่ายๆคือจะเอาหมูตัวเล็กๆนี่พอจะไปได้อยู
2: ่
3: ว่ามันเป็นอะไรไม่สบายยังไงแต่ถ้าตัวโตๆตัวใหญ่นี่คงให้อุ้มไปที่อำเภอไม่ไหวนะครับเราก็ต้องมาบริการถึงที่ให้กับประชาชนหรือให้พี่น้องของเรา
2: ส่วนมากก็มีปัญหา
5: พอดีหมูมันตัวใหญ่แล้วคลอดไม่ได้อะไรไม่ได้ออกลูกไม่ได้เลยต้อง
2: หาหมอคลอดไม่ออกหมอก็มาช่วยทำคลอดให้ฉีดยาเร่งคลอดอะไรอย่างนี้ให้แล้วที่บ้านเลี้ยงกันเยอะไหมครับหมูเน
5: ี่
2: ย
5: จะมีทุกหลังคาเลย
2: ทุกหลังคาเลยก็จะเลี้ยงอย่างน้อยตัว2ตัว3ตัวอย่างนี้
3: หมูที่พี่น้องชนเผ่าเราเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะมีความทนทานต้านทานโร
2: ค
3: กินอาหารเหลือเศษจากที่พี่น้องเขากินแล้วเอามาให้หมูพวกนี้กินก็มีความทนทานต่อโรคแต่ก็มันก็ต้องมีการป้องกันโร
2: ค
3: ก็ทำวัคซีนถ่ายพยาธิมันก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะเหมือนแพะเหมือนแกะ
2: ครับแล้วทุกบ้านที่เลี้ยงหมูเนี่ยผมสงสัยว่าเขาจะมีพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับหมูไหมฮะเพราะว่าเห็นทุกบ้านมีหมูหมดเลยฮะ
11: ปีนี้ครับ
2: ประเพณีอะไรบ้างครับ
11: ประเพณีถึงเวลาว่าปีหนึ่งก็เขาจะเลี้ยงหมูคู่หนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่ง
2: ครับ
12: เป็นพระบุรุษหรือวิญญาณพ่อที่ตายไปแล้ว
2: กลับ
12: มากิน
2: กลับมา
12: ให้มากิน
11: ให้มากิน
12: เลี้ยงให้มากิน
11: เลี้ยงให้มากิน
12: เลี้ยงผีเนี่ย
2: อ๋อครับก็คือเหมือนกับว่าในปีนึงเนี่ย

0: ก็จะมีพิธีก็คือให้บรรพบุรุษกลับมากินอาหารที่เราทำให้อย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนไหว้แหละพิธีไหว้เหมือนไหว้เหมือนคนจีนอ่ะไหว้บรรพบุรุษกินก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามากินต่อเป็นสิริมงคลกับเราก
1: ็มีประเพณีที่ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นประเพณีที่ดี
0: ครับ
1: สามารถป้องกันโรคได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่น้องชนเผ่าเราเนี่ยจะไม่เอาหมูจากบ้านอื่นก็คือจากหลังคาอื่นเนี่ยเอาเข้ามาในบ้านของตัวเองถ้ามีการเอาเข้ามานี่อาจจะมีวิธีการเสียค่าปรับอะไรพวกนี
2: ้หลังคาอื่นนี่ก็คืออย่างเช่นว่าอยู่บ้านหลังนี้ก็คือหลังคานี้
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างเช่นถ้าบ้านหลังนู้นจะเอาหมูไว้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยฮะ
3: ไม่ได้
0: ทำไมครับ
3: ผิดประเพณีนึง
0: ผิดประเพณีเลย
3: ครับ
0: แล้วเรามีวิธีถ้าเกิดจะต้องเอาเข้ามาสมมติบ้านหลังนี้
4: ถ้าจะเอาเข้ามาต้องเจ้าของบ้านนี่แหละ
3: เจ้าของมันรับมาเอง
5: คนอื่น
4: มาได้
5: เข้ามาไม่ได
4: ้
5: คนอื่น
4: เอ
5: ามาไม่ได้
3: ปรับ2 บาท
0: ปรับ2 บาท
3: แล้วก็ทำพิธีทำพิธี
5: ไปซื้อหมูมาไปซื้อหมูมาอีกมาเลี้ยง
0: อ๋อก็คือต้องเสียค่าปรับแล้วต้องซื้อหมูมาเลี้ยงอีกก็ถ้าแบบว่ากว่าจะเอาเข้ามาได้ก็
4: ต้อง
0: ขออนุญาตบรรพบุรุษด้วยในการเอาเข้ามาใหม่
1: เหมือนกับว่าประเพณีเนี่ยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการที่ว่าป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรค
0: ครับก็ดีกันนะฮะ
1: ซึ่งเป็นประเพณีที่น่าเลื่อมใสน่านับถือเหมือนกัน
0: ครับก็มีเขาคิดกันป้องกันนะโดยใช้กุศโลบายที่ทำให้ปลอดภัยกับโรคที่อื่นวันนี้เนี่ยที่ผมไปดูมาไปกับน้องคนดีมาเนี่ยก็เห็นหลากหลายปศุสัตว์หลากหลายตัวหลากหลายชนิดนะฮะทั้งแพะทั้งแกะทั้งหมูนะฮะสิ่งที่ผมเห็นสังเกตได้ก็คือรอยยิ้มเวลาเราเข้าไปหาเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบพอเพียงพึ่งพาอาศัยกันพูดง่ายๆนะฮะ
1: มันมีความขัดแย้งกันในชุมชนเขามีความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยชุมชนดูแลชุมชนนะครับเราก็ดูแลสัตว
0: ์
1: สัตว์มีความสุขผู้เลี้ยงก็มีความสุขครับ
0: วันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพบกับปศุสัตว์บนดอย
1: ยินดีมากครับ
0: ได้เห็นชีวิตผู้คนได้เห็นชีวิตของพี่น้องชาวเผ่าปากยอนะฮะที่แต่งชุดเผ่ามาเลยนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ได้เห็นนะฮะโอ้โหต้องขอบคุณพี่น้องชาวปากยอมากนะครับที่ให้โอกาสได้แวะมาเยี่ยมแล้วก็ได้มาเห็นหมูนะฮะหมูดอยเขาเรียกหมูดอยฮะหมูดอยลูกดกมากฮะ
2: แต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วอะค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะติดตามรายการ Animal Speak ได้ในอาทิตย์หน้านะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ
0: งั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีสภาวัฒนธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดี

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ดันคิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับครัวพี่สตางค์วันนี้มีเรื่องราวของขนมหวานชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือขนมครกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้สตางค์จะปรุงเมนูขนมครกออกมาได้กี่หน้ามาคอยลุ้นกันนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลากหลายคนคงจะเคยมีความทรงจําในครั้งวัยเด็กวัยเยาว์เกี่ยวกับขนมหวานใช่ไหมครับสตางค์ก็เช่นเดียวกันนะครับมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องราวของขนมครกจําได้ว่าตอนนั้นยังเด็กเล็กมากเลยนะครับอายุประมาณ 7-8 ขวบนะครับสตางค์ไปวิ่งเล่นที่บ้านคุณยายของสตางค์ซึ่งตอนนี้คุณยายไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ภาพของคุณยายในการทําขนมครกยังคงติดตาตรึงใจสตางค์อยู่ทุกวันนี้สตางค์เห็นคุณยายนั่งโม้แป้งด้วยเครื่องโม้แบบโบราณเขาเรียกกันว่าเครื่องอัตโนมือก็คือต้องใช้มือในการหมุนแบบนี้นะครับหมุนไปจนกว่าที่เราจะได้แป้งนะครับหลังจากนั้นคุณยายก็เอามาหยอดในเบ้าขนมครกเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานหมดแรงได้ขนมครกเข้าไปอร่อยทั้งหวานทั้งมันคุณผู้ชมครับวันนี้สตางค์ก็เลยอยากจะมาย้อนอดีตวานๆปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าขนมครกแป้งสดสูตรหน้าโบราณครับ
1: หน้าโบราณในวันนี้สตางค์เตรียมไว้ให้คุณผู้ชม4หน้านั่นก็คือหน้ากะทิสดหน้าขี้มันหน้าหมูและหน้ากุ้งเริ่มด้วยการเตรียมปอกกุ้งจัดการผ่าหลังดึงเส้นหลังออกแล้วนำไปล้างให้สะอาดลงคมซอยใบมะกรูดรากผักชีแกะกระเทียมเตรียมตามไปจึงสับกุ้ง
0: หลังจากที่เราสับกุ้งให้พอหยาบๆแล้วเราก็จะนำมะพร้าวขูดขาวลงไปสับพร้อมกับกุ้งเลยนะครับ
1: ต่อจากนั้นจึงสับเนื้อหมู
0: ได้เวลาพา3เกลือมาเจอกับเกลือนะครับ
1: นำพาไปผัดในน้ำมันให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมพร้อมตามใส่คือกุ้งสับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลมะพร้าวโรยเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบมะกรูดในส่วนของหน้าหมูสับเราก็ผัดรวนเช่นเดียวกันนะครับนำน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มให้พออุ่นร้อน
0: ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการล้างข้าวเจ้าเนี่ยหลังจากที่เราแช่ไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับข้าวเจ้าที่เราใช้นะครับควรจะเป็นข้าวหอมมะลิและควรจะเป็นข้าวเก่าด้วยนะครับและนี่คือข้าวสวยหรือว่าข้าวหอมมะลิที่เราหุงสุกใหม่นะครับจะช่วยทำให้เวลาที่เราหยอดแป้งขนมครกนะครับเมื่อสุกเนี่ยจะช่วยทำให้แคะออกได้ง่ายแล้วก็ได้รูปทรงที่สวยด้วยครับ
1: เติมตามด้วยมะพร้าวขูดขาวน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
0: วันนี้สตังภูมิใจนำเสนออุปกรณ์ชนิดนี้เพราะว่ามีความสำคัญมากเลยล่ะครับในการที่เราจะได้แป้งออกมาและในอดีตนั้นก็ไม่ได้มีแป้งสำเร็จรูปเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคุณย่าคุณยายก็ต้องใช้ข้าวสารนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแล้วนำมาโม่กับเครื่องโม่นี่แหละครับจนกลายมาเป็นแป้งเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่าเครื่องโม่หินหรือว่าเครื่องโม่แบบโบราณนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกสตางค์จะบอกก่อนเลยครับว่ามันหนักมากเดี๋ยวทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะครับ น้ำหนักของเครื่องโม่หินเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสัก20กิโลกว่าๆนะครับบางอันก็ใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะเป็น30กิโลนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ายกกันแต่ละครั้งเนี่ยก็คือหลังแอ่นได้เลยนะฮะส่วนประกอบของเครื่องโม่หินหลักๆมีดังนี้นะครับเราสามารถถอดแยกออกมาได้เป็น2ส่วนนะฮะนั่นก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนที่เราใช้ในการหมุนนี่คือส่วนของไม้ที่ใช้เป็นสลักยึดหรือเขาเรียกว่าเป็นเดือยนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องโม่หินไม่มีสลักหรือว่าเดือยอันนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้ครับเครื่องโม่ส่วนใหญ่ทำมาจากหินทรายนะครับในการที่จะสกัดแกะออกมาเป็นร่องแบบนี้นะครับเวลาที่เราโม่ไปแป้งก็จะไหลตามนี้นะครับและคุณผู้ชมจะเห็นอยู่นะครับหนักครับคุณผู้ชม

0: จะเห็นบริเวณฐานวงกลมตรงนี้นะครับจะมีการเซาะเป็นร่องไว้บริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรูตรงนี้จะเข้ามายึดกับสลักอันนี้นะครับส่วนอีกรูนึงใช้สำหรับในการหยอดข้าวสารลงมานะครับหลังจากนั้นเราก็ประกบแล้วก็หมุนนะครับอันนี้เราก็จะประกบแบบนี้นะครับเข้ากันส่วนมือจับหรือมือหมุนนะครับมันก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนมือจับนั้นก็สามารถออกแบบได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะแบบทำด้ามจับอันนี้สตังขอสาธิตด้วยการใช้สากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไม้เราก็สามารถเชื่อมไม้แบบนี้แล้วเราก็จับแบบนี้นะครับเราก็หมุนได้นี่มันก็จะจับได้ง่ายนั่นเองนะฮะแต่วันนี้สตังขอใช้แบบนี้นะครับมันก็สามารถหมุนได้เช่นเดียวกันส่วนตรงนี้คือรูที่เราจะหยอดข้าวสารลงไปหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราหมุนไปแล้วข้าวสารมันหนืดเราก็สามารถหยอดน้ำลงในรูนี้ได้นะครับ
1: ได้เวลาเตรียมจัดการหม้อแป้งจัดแจงตักข้าวสารที่ผสมไว้ลงใส
0: เมล็ดข้าวสารที่เราหยอดลงไปในรูตรงนี้นะครับก็จะตกลงไปเข้าสู่ร่องที่ซอกไว้หลังจากนั้นก็จะถูกบดนะครับจนแหลกละเอียดกลายออกมาเป็นน้ําแล้วก็ไหลมาสู่เขาเรียกว่าคลองนะครับก็คือร่องที่จะไหลมาสู่ภาชนะที่เรารองรับไว้และนี่แหละครับคือเครื่องโม่อัตโนมือเพราะว่าต้องใช้มือในการหมุนแต่การที่เราทำแบบช้าๆแบบนี้แบบดั้งเดิมแบบยุคโบราณสตังว่ามันก็มีเสน่ห์นะครับที่สำคัญเราจะได้แป้งสดนั่นเองครับการที่สตังจำได้ตั้งแต่สมัยวัยเด็กๆนะครับอายุตั้งแต่ 7-8 ขวบเนี่ยก็เพราะเห็นคุณยายทำภาพความประทับใจก็เลยตึงตาติดใจมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีลูกมีหลานจะทำขนมหรือว่าทำอาหารนะครับก็ควรที่จะชวนน้องๆลูกหลานเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ฝึกเขาไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งเขาอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้อาจจะกลายไปเป็นพ่อครัวใหญ่เป็นกุ๊กใหญ่หรือว่าเป็นเชฟระดับประเทศก็ได้นะครับและที่สำคัญสำหรับสตังหัวใจของการที่ทำอาหารมันสอนให้เราเป็นคนละเอียดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากให้ลูกหลานของคุณผู้ชมเป็นคนละเอียดรอบคอบอย่าลืมชวนเข้าครัวนะครับคุณผู้ชมหลากหลายคนบอกว่าถึงแม้ว่าสตังจะหน้าตาทรงโจรแต่ก็มีความอ่อนโยนต่อขนมหวานนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับชวนลูกชวนหลานเข้าครัวเผื่อว่าจะช่วยให้เขามีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นครับ

0: จัดการโม่แป้งไปจนกว่าข้าวสารจะหมดเตรียมตั้งกระทะต้มน้ำ
1: แล้ววันนี้ที่สำคัญครับสตังมีส่วนผสมของมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นลูกแก่ลูกแบบนี้ครับแทบจะหารับประทานได้ยากมากว่าขนมครกที่จะใส่มะพร้าวน้ำหอมรสชาติความอร่อยทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันขนมครกสิ่งที่สำคัญก็คือกะทินี่แหละครับ
0: ออกแรงคั้นบีบกะทิให้คายน้ำหวานมัน
1: ตอนนี้กลิ่นความหอมของมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมครับรู้สึกได้เลยครับว่ามันมีความมันแน่นอนฮะลองไปทำดูนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่บ้านมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับลองทำดูนะครับมันจะมันอร่อยกว่ามะพร้าวทั่วไปครับ
0: แล้วเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปเตรียมผสมแป้งเริ่มด้วยน้ำตาลมะพร้าวเกลือและกะทิตีคนให้น้ำตาลละลายตามต่อได้คือน้ำแป้งที่โม่สดใหม่แล้วเทกลองรองพักไว้มาถึงขั้นตอนการผสมน้ำกะทิไว้หยอดหน้านำน้ำตาลทรายขาวลงใส่ตามไปคือเกลือค่อยๆเติมใส่หัวกะทิลงไปให้น้ำตาลละลายแล้วจัดการกลองไว้เช่นกันก่อนจะนำมาเทใส่ไว้ในกานำผ้าขาวบางมาตัดแบ่งแล้วนำเอากากมะพร้าวลงใส่มัดห่อไว้ให้กลายเป็นลูกประคบสำหรับไว้เช็ดเบ้าขนมหลังจากนั้นเตรียมพับกระทงดองเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่ขนมครกโดยเราสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบเรือแบบ4มุมและ8มุมนะครับหากคุณผู้ชมซื้อเบ้าขนมครกมาใหม่เราจะต้องทำการเผาเบ้าขนมครกก่อนเพื่อให้สารที่เคลือบอยู่หลุดออกส่วนเบ้าของสตังที่เห็นอยู่นี้ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่จะสาธิตให้คุณผู้ชมดูว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับวิธีที่1เราจะนำเบ้าขนมครกไปตั้งบนเตาไฟเทลงใส่คือน้ำมันพืชเปิดไฟอ่อนๆปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจนน้ำมันร้อนเห็นไอระเหยจากนั้นจึงเทน้ำมันออกแล้วล้างให้สะอาดวิธีที่2เราจะใช้กากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิโรยใส่ให้ทั่วเบ้าขนมครกเปิดไฟอ่อนๆเช่นกันแล้วปิดฝาอบไว้ปล่อยทิ้งไว้จนกว่ากากมะพร้าวจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีน้ำตาลและเป็นสีดำในที่สุดแล้วนำพาไปล้างน้ำให้สะอาด
1: ในหม้อเล็กใบนี้ก็คือน้ำมันขี้โลที่ได้จากการเคี่ยวกะทิจนแยกตัวจากเนื้อกะทิออกมาเป็นน้ำมันนะครับเราจะเอาไว้ใช้เช็ดเบ้าขนมครกนะครับเพื่อทำให้ขนมครกไม่ติดกระทะและที่สำคัญน้ำมันขี้โลจะช่วยทำให้ขนมครกของเรามีกลิ่นหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
0: เตรียมจุดไฟก่อเตาน
1: ี่คือส่วนของเปลือกกะลามะพร้าวน้ำหอมนะครับเมื่อเราคั้นเอากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วกะลาแบบนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำขนมครกนั่นเองครับเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยครับเราจะควบคุมความร้อนให้อยู่ในระดับไฟกลางนะครับโดยการที่โรยกลบด้วยขี้เถ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ไฟแรงขึ้นมาเราก็ค่อยเขี่ยให้ขี้เถ้ามันร่วงไปข้างล่างก็จะได้ไฟแรงขึ้นมานะครับ
0: แล้วนำเอาลูกประคบจุ่มน้ำมันขี้โลเช็ดเบ้าขนมครกให้ทั่วจากนั้นจึงหยอดใส่คือแป้งขนมมีเคล็ดลับที่สำคัญหลังจากที่เราหยอดแป้งลงไปนั้นให้เรารีบหยอดใส่หัวกะทิทันทีนะครับเพื่อให้ประสานเข้ากันต่อจากนั้นจึงตักไส้ที่ผัดไว้ตกแต่งหน้าขนมส่วนที่เห็นไม่ได้ใส่ลงไปนั้นสตังจะทำแบบสูตรโบราณตามแบบฉบับของคุณยายสตังนะครับรอให้ทุกอย่างสุกจึงใช้ช้อนแค่ขนมครกออกมาขอบอกเลยครับว่ากลิ่นมันหอมเย้ายวนชวนน้ำลายไหล ไม่ช้าให้รอนานก็ได้การขนมครกสูตรโบราณพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
1: และที่สตางค์บอกว่าในสมัยเด็กที่สตางค์ชอบกินขนมครกของคุณยายก็คือหน้าธรรมดาแบบนี้ครับแล้วก็มากินคู่กับน้ำตาลทรายอย่างนี้เลยนะครับกรอบนอกนุ่มในละลายในปากหอมคุณผู้ชมครับแป้งที่เราโม่สดนะครับเวลาที่นำมาทำขนมครกแล้วเวลาที่โดนความร้อนมันจะเกิดการไม่เกรียมกลิ่นการไม่เกรียมมันหอมมากเลยครับแล้วก็มันตัดรสชาติหวานมันกะทิอร่อยจริงกินแล้วคิดถึงคุณยายเลย
0: รสชาติในส่วนของหน้าหมูและหน้ากุ้งยิ่งพุ่งความอร่อยได้มากโขเนื้อหมูและเนื้อกุ้งก็เด้งแน่นมีรสเค็มหวานประสานกลิ่นหอมจากมะพร้าวและใบมะกรูดหวานมันไม่ต้องพูดคือหัวกะทิที่หยอดใส่กรอบนอกนุ่มในโดนใจจริงๆครับ

0: ในสูตรหน้าผักจัดการเตรียมนำน้ำลอยดอกมะลิไปต้มให้พออุ่นร้อนนำพาแป้งข้าวเจ้าลงใส่กะละมัง
1: ในเมนูต่อไปหลังจากนี้นะครับสตังจะใช้แป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเหมือนกับที่คุณผู้ชมเคยซื้อขนมครกรับประทานตามร้านทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วสตังจะทำการผสมแป้งครั้งเดียวเลยนะครับ
0: เติมตามด้วยหัวกะทิตามไปคือน้ำปูนใสน้ำตาลมะพร้าวเกลือและน้ำลอยดอกมะลิจัดการขยำให้แป้งละลายเข้ากันก่อนจะเทกลองรองพักไว
1: ้เดี๋ยวเรามาผสมน้ำกะทิที่ไว้สำหรับใช้หยอดหน้ากันนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำตาลทรายครับ
0: ตามไปคือเกลือและหางกะทิตีผสมให้เข้ากันเติมใส่ลงนั้นคือแป้งข้าวเจ้านำพาหัวกะทิลงใส่ตีคนให้ทุกอย่างประสานเป็นเนื้อเดียวแล้วเทกลองรองพักไว้เช่นกันมาถึงขั้นตอนการเตรียมผักทายทักจัดการลิดปอกผิวเผือกแกะเตรียมไว้คือข้าวโพดล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จัดการฝานข้าวโพดออกจากฝักแล้วนำพาไปนึ่งให้สุกจากนั้นจึงลงคมหั่นไว้คือต้นหอมพร้อมตามมาคือขึ้นช่ายตามต่อได้เด็ดผักชีออกมาเป็นใบๆพร้อมตามมาได้เวลาเช็ดเบ้าขนมครกยกแป้งมาหยอดใส่ตามไปคือหัวกะทิหยอดหน้าแล้วถึงเวลานำผักทุกชนิดลงใส่ปิดฝาอบไว้สักครู่เมื่อแป้งสุกก็ได้เวลาสนุกมาแคะขนมครกกันครับรสชาติขนมครกหน้าผักทายทักกลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งขึ้นช่ายต้นหอมผักชีอร่อยดีให้ความมันด้วยชิ้นเผือกผสมประสานเนื้อแป้งและน้ำกะทิมิผิดหวังคือข้าวโพดให้รสชาติหวานๆเลยล่ะครับ

ั้นตอนต่อไปสตางเตรียมวัตถุดิบสำหรับขนมครกหน้าผลไม้เริ่มต้นได้เตรียมปอกทุเรียนก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆตามไปคือมะม่วงต่อจากนั้นคือขนุนตามมาคือสตรอเบอรี่ปิดท้ายมะพร้าวอ่อนได้เวลานำพางาดำลงไปคั่วให้พอหอมเมื่อแป้งสุกรุกเติมใส่คือผลไม้ต่างๆเมนูนี้เราจะโรยหน้าตกแต่งด้วยงาดำคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดทานตะวันอบกรอบหน้าตาออกมาก็แลดูน่ากินจังเลยครับรสชาติขนมครกหน้าผลไม้อร่อยได้ด้วยชิ้นเนื้อผลไม้หอมกลิ่นทุเรียนหวานมะม่วงพ่วงขนุนอร่อยไม่ต้องลุ้นคือมะพร้าวอ่อนแถมยังได้รสเปรี้ยวอมหวานจากสตรอเบอรี่งาดำก็เข้าทีให้ความหอมเคียงคู่พร้อมความมันจากเม็ดมะม่วงและเมล็ดทานตะวันรับประกันเมนูนี้สาวๆชอบแน่นอนครับ

กับขนมครกหน้าต่อไปนั่นก็คือหน้าขนมหวานจัดการซอยหั่นฝอยทองตามไปคือวุ้นกรอบหลากสีสันต่อจากนั้นคือเฉาก๊วยส่วนนี่คือฟักทองเชื่อมเมนูนี้เรามีหน้าลอดช่องด้วยนะครับเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จสับจึงขยับนำพาแป้งมาหยอดตามด้วยหัวกะทิ

ตกแต่งหน้าด้วยขนมหวานหลากสีสันเห็นแล้วก็น่ากินดีเหมือนกันตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับรสชาติขนมครกหน้าขนมหวาน

0: ปิดท้ายวันนี้กับเมนูขนมครกหน้าสมรมโดยจะผสมแกงต่างๆเป็นหน้าขนมครกนะครับเริ่มด้วยการนำแกงทุกอย่างมาซอยหั่นให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับจากนั้นก็ได้เวลาหยอดแป้งตามไปคือหัวกะทิก่อนจะตักแกงมาตกแต่งหน้าขนมปล่อยอบไปให้ทุกอย่างสุกสักพัก
1: นี่ก็เป็นครั้งแรกของสตังเหมือนกันนะครับที่ลองดัดแปลงนำแกงต่างๆมาเป็นหน้าขนมครกนะครับสตังคิดว่ามันน่าจะทดลองทำดูนะครับจะได้รู้ว่าออกมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเวิร์กคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปทำขายได้นะครับก็จะเป็นจุดดึงดูดให้กับลูกค้าใหม่ๆนะครับอยากจะใส่แกงอะไรอยากจะใส่ขนมอะไรผลไม้อะไรนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าคุณผู้ชมก็จะขายของได้นะครับยิ่งในช่วงภาวะโควิดแบบนี้ครับมีการแข่งขันในเรื่องของการขายของกันสูงนะครับถ้าเรามีไอเดียใหม่ๆมานำเสนอให้ลูกค้าคุณผู้ชมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมครกอยู่นะครับก็ลองนำไอเดียไปทดลองดูต่อยอดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูรายการในวันนี้ที่ยังว่างงานหรือว่าในช่วงโควิดอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นหรือบางคนอาจจะตกงานการนำเสนอขายขนมครกหน้าต่างเป็นการเพิ่มไอเดียใหม่ๆสตังเชื่อว่าลูกค้าก็คงจะสนใจนะครับหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าสตังเห็นนะครับสตังก็คงอยากจะอุดหนุนแน่นอนครับ
0: รสชาติเมนูหน้าแกงสมรมผสมประสานความหลากหลายก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสามารถรับประทานได้สตังการันตีแถมอร่อยดีร้อนแรงเพราะพริกแกงสมุนไพรทั้งคั่วกลิ้งไตปลาแห้งและชูชีตัดรสประสานดีด้วยหมูหวานและไก่กอและขอแนะนำเลยครับว่าให้ลองทำดูแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณเกินเลยจริงๆครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของขนมครกหน้าต่างๆสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเพราะสตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทห่อใบตองมาฝากคุณผู้ชมวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

เมนูหมูฮ้องของหลงโถจะมีการดัดแปลงจากหมูฮ้องดั้งเดิมที่มักทานคู่กับข้าวสวยและอาหารอื่นๆที่เป็นสำรับใหญ่ๆนะครับโดยจับคู่ข้าวต้มแห้งซึ่งมีความเป็นอาหารจานเดียวทานง่ายแต่ยังคงรสชาติหมูฮ้องแบบเดิมเอาไว้

ดูดขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ไม่เคยเล่นฟลอร์บอลมาก่อนเนาะแค่พร้อมรองเท้าพร้อมน้ำกวดน้ำพร้อมไม้มันเล่นได้เลย
1: วันนี้นะครับก็เดินทางมาที่ศูนย์ฝึกกีฬาฮอกกี้แล้วก็ฟลอร์บอลแห่งชาตินะครับ
2: กีฬาฟอร์บอลเริ่มมาจากแถบสแกนดิเนเวียก็สวีเดนฟินแลนด์อะไรเงี้ยครับที่เขาแบบพัฒนากีฬานี้มาจากแบบไอฮอกกี้ครับฮอกกี้น้ำแข็งที่แบบในเล่นในช่วงซัมเมอร์ที่แบบว่าเขาไม่มีพื้นน้ำแข็งแล้วเขาก็แบบเปลี่ยนแปลงกีฬานี้เพื่อเข้ามาเล่นในยิมหรืออะไรเงี้ยครับเด็กๆเล็กๆ5-6 ขวบก็เริ่มเล่นแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์ของมันเล่นง่ายแล้วก็ไม่อันตรายกับเด็กไม่อันตรายแล้วก็จำกัดด้วยพื้นที่อุปกรณ์ทุกอย่างมันผมว่าค่อนข้างหาง่ายในฟอร์บอลแบบเหมือนใครชอบแข่งขันก็คล้ายๆกับฟุตบอลแล้วยิ่งคนที่ชอบปะทะก็แบบเราสามารถปะทะกันได้ปกติสรีระของเราก็อาจจะต่างจากฝั่งตะวันออกใช่ไหมครับที่แบบว่าเขามีสรีระที่ใหญ่เรามีสรีระที่เสียเปรียบแต่ว่าเราใช้แบบเหมือนสปีดใช้ความเร็วใช้จุดแข็งของเราเพื่อสู้กับฝั่งยุโรปหรือฝั่งตะวันออกเนี่ยครับทำให้เราแบบมีความสามารถที่แบบสู้กับเขาได้ครับฟุตบอลเราก้าวไประดับโลกได้เพราะผมคิดว่าหนึ่งมาจากแบบคนไทยมีความมุ่งมั่น

0: งครับเวลาเล่นกีฬาแล้วชอบการแข่งขันแล้วแบบว่าเหมือนมีจุดมุ่งหมายครับที่ชัดเจนที่เราอยากไปแล้วก็ความเร็วความมันแบบความตื่นเต้นมันสามารถแบบยิงประตูกันได้ทุกวินาทีจริงๆแบบเราถ้าเราเป็นคนดูหรือแบบแม้กระทั่งผู้เล่นเราไม่สามารถแบบละสายตาหรือแบบเสียสมาธิจากการแข่งขันได้เลยเหมือนอย่างล่าสุดที่แบบเราแข่งขันซีเกมที่ฟิลิปปินส์ทีมผู้ชายโดนนำอยู่8-4ครับแต่ว่าเราใช้เวลาแบบประมาณแบบ10 นาทีตามมา4 ลูกแล้วสุดท้ายแบบเราพลิกกลับมาชนะจุดโทษแบบว่ามันตื่นเต้นจริงๆครับถ้าแบบคนได้ติดตาม
1: ขอคะแนนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ครับผม
1: อันนี้ผมอัดนะครับผม
2: ครับผมชื่อเคเคครับ
1: โค้ชเคเคเป็นคนประเทศอะไรครับ
2: เป็นคนสิงคโปร์ครับ
1: อ๋อเป็นสิงคโปร
2: ์ครับผม
1: แล้วโค้ชเคเคคือทำไมอยู่ๆถึงได้มาเป็นโค้ชที่กีฬาฟอร์บอลในประเทศไทยได
2: ้ก็ประมาณ2016-2017
1: ครับ
2: ผมเป็นโค้ชที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: แล้วก็มีคนติดต่อมาจากสมาคมฮอกกี้เขาถามผมเฮ้ยปีนี้ไทยอยากเปลี่ยนเจ้าภาพที่เป็นคุริฟายของชิงแชมป์โลกเปลี่ยนปีแรกแล้วก็ถามผมมันสนใจไหมผมก็บอกว่าได้เลยครับมันลองดูได้ยังไงก็มาก่อนแล้วก็ลองดูประมาณ 2-3 เดือนกีฬาฟลอร์บอลที่บ้านเราอ่ะคือไม่มีใครรู้จักฟลอร์บอลที่เอเชียประมาณ 17-20 ปีแล้วแต่ที่ไทยเขาเพิ่มประมาณ6-7 ปี
1: มันเพิ่ม6-7 ปี
2: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆที่ผมเห็นป้ายเนี่ยคือมันเป็นศูนย์ฝึกกีฬาฮอกกี้และฟลอร์บอล
2: ครับ
1: คือจริงๆ2กีฬานี้มีความคล้ายคลึงกันอยู่ไหมครับ
2: ไม่นะครับมันต่างกันเยอะเร
1: ื่
2: องกติกาเรื่องอุปกรณ์เรื่องทักษะมันต่างกันเยอะแค่เหมือนกันที่เราใช้ไม้
1: แ
2: ค่นั้น
1: กับเป็นทีมเหมือนกัน
2: ใช่ครับของฟลอร์บอลลูกบอลมันเบาไม้มันเบาแล้วก็มันไวมาก
1: ครับ
2: สปีดของฟลอร์บอลมันผมมีมั่นใจบอกว่ามันไวกว่าฮอกกี้เยอะ
1: แน่จริงอย่างตอนนี้อย่างทีมชาติไทยเนี่ย คือผมได้ยินว่าคือมีการไปแข่งแบบระดับworld class world แบบ world championship อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างโค้ชเคเคมาเป็นโค้ชคือนักกีฬาของที่ไทยนี่ก็ถือว่ามีฝีมือมากๆเหมือนกันถูกไหมฮะ
2: ก็เป็นสตอรี่มันโชคดีของผมแล้วก็ของน้องๆด้วยเพราะว่าเวลาเริ่มที่หลังแต่ they have done very well
1: yes.
2: in a short period of time
1: yeah.
2: มันแค่ใช้เวลาอันนี้แต่ไปถึงแบบนี้เลยทั้งอิงทั้งชายทั้งยุ19ผู้หญิงเคยไปชิงแชมป์โลกแล้วแล้วก็ปีต่อปีพันตลอด
1: ครับ
2: แล้วก็เดินธันวาปีที่แล้วผู้ชายไปแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศฟินแลนด์เฮลซิงกิแล้วก็เขาจบที่อันดับ1ที่เอเชีย
1: หนึ่งในเอเชีย
2: ใช่ครับแล้วก็สำคัญที่เพราะว่าอันดับหนึ่งที่เอเชียปีนี้กรกฎาคมมีสิทธิ์ไปแข่ง World Games ที่สหรัฐนี่เป็นครั้งแรกที่ฟลอร์บอลมาจากประเทศที่เอเชีย
1: ครับ
2: มันเข้ามาที่ World Games มันดีใจมากแล้วก็มันเข้าดีมากสำหรับน้องๆสมาคมทุกคนมันตื่นเต้นอยู
1: ่
2: เพราะเป็น World Games มันใหญ่มันคล้ายโอลิมปิกแล้วครับผม
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็คุยกันไปถึงว่าจริงๆแล้วอย่างตอนนี้นักกีฬาฟอร์บอลที่มาเล่นทีมชาติไทยเนี่ยส่วนมากเป็นใครมาจากไหนทำไมแบบผมเห็นเด็กๆหลายๆคนเนี่ยดูแบบยังอายุน้อยอยู่เลยโค้ชเคเคก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อจริงๆแล้วแบบอย่างนักกีฬาฟอร์บอลตอนนี้ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นเยาวชนซะเยอะด้วยความที่มันเป็นกีฬาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในไทยได้ไม่นานเนี่ยก็หลังๆคือเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เข้ามาเล่นค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากนั้นโค้ชเคเคก็เล่ากติกาเบื้องต้นให้ผมฟังว่ากีฬาฟอร์บอลเนี่ยมันเล่นยังไงบ้าง
2: There are 6 people on court at all time 6คนประตู1ผู้เล่น5แต่กีฬาเราอ่ะมันสามารถมันเปลี่ยนตลอดเวลาได
1: ้อ๋อแบบว่า change player all the time
2: ไม่ต้องขอเวลาหน่อยก็เหนื่อยแล้วเปลี่ยนหรือชุดนี้ที่ไปหยุดแบบนี้ซ้อมมันพิเศษมาเปลี่ยน
1: จะมีกี่ควอเตอร์ครับ
2: 3ควอเตอร
1: ์3ควอเตอร์
2: ควอเตอร์ละควอเตอร์20นาทีครับครับผมปกติที่แข่งจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นไลน์1ไลน์2ไลน์3
1: ครับ
2: ไลน์1ไลน์2ไลน์3อยู่ในสนามไม่มากกว่าอาทิตย์1นาทีครึ่งเพราะมันไวมากแล้วก็ร่างกายฟิตแค่ไหนก็ได้คือหลังจาก1นาทีครึ่งอยู่เต็มที่ที่สนามคือหมดแรงแล้วเดี๋ยวคุณต้องลองเลย
1: จริงๆวันนี้ถ้าผมเริ่มเล่นนี่ควรแบบเริ่มจากทำอะไรก่อนครับถ้าเป็นคนไม่เคยเล่นฟลอร์บอลมาก่อน
2: ไม่เคยเล่นฟลอร์บอลมาก่อนหรอกแค่พร้อมรองเท้าพร้อมน้ำกวดน้ำพร้อมไหมมันผมบอกว่ามันเล่นได้

0: ได้เลยเพราะว่าเวลาอยู่ในเส้นน่ะมันสนุกอ่ะเวลาวิ่งส่งบอลอิงบอลอะไรก็ได้ร่างกายเหมือนออโตเมติกเขาก็รู้อย่างมาหลายแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: เยี่ยมเลยครับ
2: ซึ่งตอนแรกผมก็บอกโอ้ยี่สิบนาทีแบบดูเหนื่อยมากอะไรเงี้ยซึ่งโค้ชเฮก็บอกเวลาปกติเขาเล่นทีนึงเนี่ยคือทีมนึงจะมีประมาณ20คนลงกันแบบ2ชุดอย่างเวลาทีมนึงลงเนี่ยก็จะเล่นกันไม่เกินนาทีครึ่งก็จะต้องเปลี่ยนแหละเพราะว่าด้วยความที่กีฬาฟอร์บอลเนี่ยเขาบอกเป็นกีฬาที่เร็วมากเวลาอย่างทีมเล็กที่เราลงไปเงี้ยมัน1นาที1นาทีครึ่งก็ต้องเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่เก็ทว่ามันเหนื่อยยังไงหลังจากนั้นก็เลยบอกเขาโอเคว่าเอ้ยผมอยากแบบลองเล่นดูอะไรเงี้ยให้แบบพาลองไปจับมงจับไม้ไปดูเบสิกหน่อยโค้ชเคก็เลยพาผมไปเจอพี่แจ็คนะครับที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอะไรเงี้ยพี่แจ็คก็ให้ผมลองจับไม้คร่าวๆ
3: ก
2: ็
3: ได้ครับก็คือเป็นสามเหลี่ยมก็คือนี้มาตรงนี้เนาะแล้วก็อย่างนี้เราสวัสดิ์ข้อมือยิงจับไม่ได้ครับถึงจะมีพลังถ้าสมมติเราจับนี้มันเหมือนตีกอล์ฟนะครับมันต้องใช้วงสลิงแต่ว่า
2: เราจับได้
3: แค่สวัสดิ์ข้อมืออย่างเงี้ยใช่อย่างนั้นแหละเ
1: หนื่อยลองดู
3: นี่ต่อไปเลี้ยงบอลก็นี่อ๋อ
2: ใช้สองฝั่ง
3: ใช่คร
0: ับ ใช่สองฝั่งได้
3: สองฝั่งยิงแบ็คแฮนด์ก็ได้หรือยิงโฟร์แฮนด์ก็ได้ใช่แบบนี้เหมือนกันครับคล้ายไอซ์ฮอกกี้ครับผม
2: ครับ
3: นี่ครับเดี๋ยวแอดลองจับมือซ้ายเป็นอย่างนี้เองวันนี้
2: อยู่ประมาณนี้
3: แล้วก็มันต้องใช้อะไรอย่างนี้กดไม้อย่างนี้หรอกลองดีดออกไปเฉย
0: มันผุดพื้นอะผุดพื้น
3: ใช่กระต่อนะครับกระต่อนกดให้มันแบบเนี่ยโอเคมันจะมีแรงกดใช่ไหมแรงจะงอจะงอได้ใช่ครับมันจะเป็นแรงดีดออก
2: แล้วเวลาจริงๆก็คือขูดคืนไปเลย
0: ขูดเลย
2: อ๋อ
0: แรงจริงๆมาจากไม้มากกว่ามาจาก
2: ตัวใช่มั้ยมาจากแขนใช่มั้ยคร
0: ับเราใช้น้ําหนักเหมือนกดไม้มากกว่านั่นแหละเห็นว่าขึ้น
3: ใช่มั้ยถ้าเรากดไม้เราไม่ต้องแบบเยอะอย่างนี้เลยแค่กดครับถ้าพอเวลาแข่งปุ๊บเราเลี้ยงไปใช่มั้ยแล้วกดไม้แล้วดันออกเงี้ย
2: ไม่ต้องยกสูง
3: ใช่ไม่ต้องยกสูง
2: แล้วมันแย่งกันได้ครับเวลาเล่น
3: แย่งได้ครับผมก็แย่งแบบ
2: อ๋อแย่งแบบ
0: แต่ตีไม้ไม่ได้นะครับก็ต้องแย่งกับลูกบอลอย่างเดียวตีไม้คือเฝ้าอะไรครับ
3: ตีไม้คือเฝ้าถัดเลี้ยงบอลอย่างนี้ใช่ไหมผมเข้าอย่างนี้นี่คือเฝ้าแล้วแต่ว่าใช่ถ้าผมเข้าฝั่งบอลปุ๊บอย่างเงี้ยไม่เฝ้าหรือว่าเลี้ยงบอลไปผมเข้ามาแย่งบอลแบบนี้ใช่ครับก็เหมือนขัดการเล่น
2: โอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยแบบพอเริ่มเก็ตฟิลเบื้องต้นแล้วก็เลยไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้นะครับผมเป็นชุดที่ทีมชาติเขาใส่กันนะครับก็ใส่แล้วก็รู้สึกขลังขึ้นมาซึ่งพอเปลี่ยนชุดเสร็จปุ๊บก็เริ่มเซสชั่นของการแบบฝึกซ้อมเบสิกอย่างจริงจังก็เริ่มใหม่เลยก็เริ่มตั้งแต่การจับไม้เดี๋ยวลองไปดูไม้พร้อมแล้วตอนนี้นี่จับอย่างนี้พร้อมครับโค้ชเคเคและพี่แจ็คครับ
0: เดี๋ยวโค้ชฝากแจ็ค
3: เมื่อกี้เราก็สอนกันเรื่องเกี่ยวกับ
2: จับบอลใช่ไหมครับ
3: ตอนนี้เราขนาดยิงนี้ใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็มือซ้ายอยู่บนแล้วก็ประมาณนี้แรงของการส่งบอลหรือว่าการยิงบอลจะแรงไม่แรงอยู่ที่การกดไม้ไม่จะงอได
2: ้โอ้โห
3: ใช่ไหมกดได้ใช่ไหมอันนี้คือเราจะหาสามเหลี่ยมก็คือบอลกับเท้าเราอยู่อย่างนี้คือสามเหลี่ยมนะฮะไว้แล้วก็เลี้ยง1 2อย่างนี้อ้าวเลี้ยงไปข้ามยังข้าม
2: ยากจัง
3: ค่อยๆไป
2: สามเหลี่ยมมันจะเป็นสามเหลี่ยม
3: นะง่ายๆก่อนแตะปึ๊บแตะยกแตะยกแตะยกแตะยกดูนะพี่ไม่ได้แบบแค่นี้ใช่ไหมแต่พี่โยกตัวตามโยกตัวตามโยกตัวตามโยกตัวตามโยกตัวตามโอเคลองดู
2: โอเคครับ
3: ครับ
2: ดูใกล้ๆ
3: ดีแล้วไปขวาขวานั่นแหละต่อไปยากขึ้นกว่าเดิมแต่หลบดันไปตรงนี้หลบตรงนี
2: ้โอ้ยยาก
3: น
2: อกขึ้น
3: คอนโทรลอยู่ที่มือขวาเรานั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยไหนไม่ยากเลย
2: มันห้ามใช้เท้าจับเลยใช่ไหม
3: ใช้เท้าจับได้
2: ใช้เท้าจับได้
3: ใช่เท้าเตะอะไรได
2: ้อ๋อ
3: สัมผัสได้หมดเลยโอเคได้แล้ว
2: ซึ่งวันนี้การจับไม้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นไม้ฟอร์บอลมันมีความแบบไม่เหมือนปกติที่ผมเล่นกีฬาอื่นๆที่มันจะมีความเป็นแร็กเก็ตแบบไม้แบดมินตันหรือไม้เทน

0: นิดก็รู้สึกว่าโปสเตอร์ของบอดี้เราอ่ะมันมีความแบบยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่มันแบบเป็นโปสเตอร์ใหม่ที่แบบการคอนโทรลมันค่อนข้างที่จะยากประมาณนึงจากนั้นเนี่ยโค้ชเคกับพี่แจ็คก็เลยให้ผมเริ่มแบบลองแบบเลี้ยงลูกดูซึ่งการเลี้ยงลูกนี่เอาจริงมันก็ยากเหมือนกันนะการคอนโทรลไม้ฟอร์บอลในครั้งแรกเนี่ยการจะแบบเปิดหน้าไม้ปิดรับไปซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันมีท่าของมันที่มันต้องเป็นสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วการคอนโทรลไม้มันไม่ง่ายแบบที่คิดไว้จริงๆก็โอเคได้ลองทำก็แบบพี่เขาก็บอกเอ้ยพอได้อยู่หลังจากนั้นพอเริ่มเลี้ยงบอลเสร็จปุ๊บก็ให้ลองแบบเริ่มเลี้ยงกับกลวยก็แบบไป1 2 3 4ซึ่งก็โอเคพอเริ่มเก็ทจังหวะแบบประมาณนึงแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้คล่องมากจากนั้นก็มาเริ่มเซสชั่นของการแบบส่งบอลซึ่งส่งบอลเนี้ยมันก็จะเริ่มเป็นการแบบได้ตีได้ใช้แรงมากขึ้นแล้วซึ่งอันเนี้ยผมว่าพอมันได้ใช้แรงหน่อยเนี่ยก็พอเริ่มเก็ทฟีลของแบบการแบบตีของฟอร์บอลแล้วอันนี้สนุกดี
1: ส่งบอลกับหลับบอลมี2แบบนะครับ
2: บอลต้องกด
1: ใช่แบบแรกที่เราหลับลูกบอลเวลาลูกบอลมาเข้ามาสามเหลี่ยมของเราเอาไม้ถอยแล้วก็หลับอันนี้คือแบบแรกแบบที่2คือช่วงวันเดียวมันเดิมเกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมของเราใช่มั้ยครับแต่เราตอนนี้ไม่ได้ถอยไม้ลูกบอลมาสามเหลี่ยมกดไม้ไปกดไม้ไปนั่นแหละแล้วก็ลากขึ้นลากนั่นแหละแบบที่2ความหมายของเราสมมติว่าเราเปิดหัวไม
2: ้ครับเปิดหัวไม
1: ้เวลาเราโดนลูกบอลใช่ไหมครับลูกบอลเป็นร้อยเวลาส่งบอลไม่ค่อยดีเพราะว่าเพื่อนของเราเหมือนหลับบอลไม่ได้มันใช่มันมาต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาส่งบอลหัวไม้ต้องปิดกับพื้นตลอด
2: โอเคปิดหัวไม้
1: ใช่ปิดหัวไม้เวลาลูกบอลมาแล้วปิดหัวไม้หุดพื้นเขาก็เปลี่ยนเรื่อยๆไปเลยไม่ได้ร้อยนั่นแหละปิดหัวไม้นิดนึงเวลาเข้าร้อยอ่ะก็ปิดหัวไม้นิดนึงปิดเวลาคุณรู้สึกลูกบอลมันปลายแล้วก็ต้องปิดหัวไม้ adjust นิดนึงนั่นแหละเฮ้ยดีแล้ว
3: มาแล้วโอเคตรงแล้ว
0: หลังจากนั้นเนี่ยพอได้รับส่งบอลเสร็จก็เป็นเซสชั่นของการแบบเริ่มยิงประตูแล้วพอแบบเป็นแบบเซสชั่นการเริ่มยิงเนี่ยยิงประตูผมก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีแต่ว่ามันก็มีวิธีการของฟอร์บอลที่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาแนะนำคือมันจะต้องเป็นเหมือนการแบบขูดกับพื้นอ่ะเหมือนใช้ไม้ขูดกับพื้นแล้วยิงไปใช้ข้อมืออะไรเงี้ยต่อไปเราจะลองยิงประตูนะครับเมื่อกี้เปิดประมาณนี
1: ้ได้นั่นแหละสมมติคุณอยากยิงแรงกว่านี้ใช่ไหมครับความคิดคือกดไม้กดถึงอยากขาดเลยไม่เป็นไรไม้ไม่ขาดหรอกแข็งแรงอยู
0: ่
1: กดถึงอยากขาดใช้ไม้ the stick is flexible
0: okay
1: so when we use the power of the stick it goes fast okay.ไม่ใช่กดแบบนี้แต่ตัวของเราใช่ไหมกดหน้า
0: อ
1: ันนั่นแหละกดแรงๆไปลองดูอีกสิลูก
0: ยากไหม
4: ยากไหม
0: ยากอยู
3: ่ครับพี่จะส่งบอลให้อาดิง
2: หน่อยลองดูครับ
3: ลองเทสดูก่อนรู้สึกว่ามันแรงกว่าใช่ไ
1: หมเนี่ยเข้าแล้ว
3: ได้แล้ว
1: ตรงลูกโ
0: ยังไม่ค่อยชินไม้เลยแบบ
3: ปลายชินไม้ใช่ไหมใช
1: ่ต้องใช้เวลาครับ
3: ต้องใช้เวลา
0: เอาจริงก็สนุกนะหมายถึงว่าเป็นกีฬาที่แบบอย่างที่โค้ชเคบอกว่ามันคือแค่มีอุปกรณ์มีรองเท้ามีขวดน้ำแล้วก็มีใจที่พร้อมอ่ะก็ลงมาเล่นได้เลยเพียงแต่ว่า พอเราเล่นครั้งแรกอ่ะไม้มันอาจจะไม่ชินเท่าไหร่ในการใช้มันอะไรเงี้ยเพราะมันก็เป็นอีกฟอร์มนึงเลยตอนนี้มันยังกังวลในเรื่องแบบการจับไม้หรือการแบบทิ้งน้ำหนักหรือว่าการแบบขยับไม้อะไรเงี้ยจริงๆอย่างเวลาส่งถ้าจะยิงมันต้องแบบจังหวะเดียวเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับหรือเราจับฝั่งก็ได้อยู่ที่มุมจังหวะของเราแต่ส่วนมากแบบว่า
0: เขาก็จะแรงส่งมันจะทำให้ยิงระดับเร็ว
3: ใช่
0: แรงขึ้นรับยากขึ้นใช่ไหม
3: ใช่ครับรับยากขึ้นถ้าสมมติส่งมาแรงแล้วแบบยิงจังหวะเดียวอย่างเงี้ยประตูไม่ทันแน่น
0: อ
3: นส่วนมากเขาจะยิงจังหวะเดียวกัน
0: แต่ว่าจริงๆคนกับประตูนี่ก็ขนาดตัวใกล้กันเหมือนกัน
3: ใช่ครับใกล้กันเหมือนกันแต่ว่าประตูเขาจะเร็วเราต้องหลอกเขาแบบเราเล่นแบบว่าต้องยิงตอนที่เขามองไม่เห็นเราม
0: ันคือกีฬาแห่งความไว
3: ใช่ครับเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวก็โอเคครับ
0: แล้วก็พอได้ลองฝึกยิงประตูเสร็จก็โค้ชเคก็เลยบอกว่าเอาเลยลองลงไปเล่นจริงเลยจะได้แบบรู้ฟีลลิ่งของแบบกีฬานี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบตอนโค้ชเคบอกก็คือกีฬานี้คนที่อยากเล่นมันไม่ต้องมีอะไรเยอะขอแค่คุณมีรองเท้ามีไม้ฟลอร์บอลแล้วก็มีขวดน้ำแล้วก็มีใจที่พร้อมอ่ะก็ลงไปเล่นได้เลยผมก็เชื่อสิครับ
2: เอาแล้วเริ่มแล้วกำลังจะเริ่มเกมแล้วครับผมจะเป็นคนเฟสออฟเป็นคนแย่งบอล
3: วันนี้ก็มีน้องทีมชาติคนใหม่นะครับเข้ามาในทีมก็ดูแลน้องด้วย
4: เต็มที่
3: ใช่ทำให้เต็มที่
4: ศักยภาพเต
3: ็มมีอะไรจะพูดไหม
2: เลยครับ
3: โอเคหนึ่งสองสามเริ่ม

0: เหนื่อยมากขนาดไม่ทำอะไรเลยนะน่าจะมืดละก็ได้รับตำแหน่งเป็นตัวยิงฝั่งซ้ายนะครับผมซึ่งก็จะคอยแบบอยู่ฝั่งซ้ายของทีมเราในการแบบขึ้นไปทำประตูหลังจากนั้นก็คือเริ่มเล่นในเกมจริงๆแล้วพอเริ่มเล่นไปได้แป๊บเดียวตำแหน่งเราคือซ้ายหน้าเนาะแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงคอยดูว่าเขาจะส่งบอลมาให้เราไหมหรือเราต้องคอยแบบกันไม่ให้อีกทีมนึงได้บอลหรือต้องไปแย่งกับเขาอะไรเงี้ยผมก็ไหลๆไปตามสัญชาตญาณนะครับผมเล่นไปประมาณน่าจะประมาณ 2-3 นาทีได้รู้ตัวอีกทีก็คือแบบโหเหนื่อยแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆมันเหมือนแบบหายใจไม่ทันแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้เหนื่อยแบบนี้มานานมากจำความรู้สึกนี้ได้ครั้งสุดท้ายก็คือตอนที่เป็นนักกีฬาแบบเหนื่อยแบบหายใจไม่ทันเลยขนาดไม่ค่อยได้แตะลูกนะแต่แค่วิ่งไปวิ่งมาแล้วแบบโหเข้าใจแล้วที่โค้ชเคบอกว่าเกมมันเร็วมากมันเร็วจริงเร็วแบบว่าเร็วกว่าในหัวอยู่ประมาณ10เท่าอ่ะเพราะว่ากว่าจะยิงแต้มได้ลูกหนึ่งนี่คือแย่งกันไปแย่งกันมาแล้วมันขึ้นลงตลอดเวลาขนาดตำแหน่งเราคือซ้ายหน้าใช่ไหมที่แค่อยู่แบบพยายามไปใกล้ประตูเพื่อยิงแล้วก็เวลาอยู่ฝั่งรับของเราเนี่ยเราก็อยู่แบบใกล้ๆเส้นแบ่งระยะวิ่งจริงมันไม่ดีมากแต่แบบโหไม่รู้เหนื่อยอะไรเหมือนกันมันหายใจไม่ทันแฮปปี้ไม่คิดเลยว่าตัวนี้จริงๆทำไมคือใจเต้นแบบเราจู่ตะกี้เราเล่นไปแป๊บเดียวก็เลยแบบอยากลองต่อก็เลยแบบอ่ะพอดีขึ้นก็กลับเข้าไปใหม่แต่รอบ2นี่คือมันเหมือนแบบเหมือนเรายังไม่หายเหนื่อยแบบเต็มที่อ่ะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็กลัวว่าถ้าเราพักนานกว่านี้เราจะหมดแรงไปเลยรอบ2นี่คือผมว่าประมาณนาทีครึ่งอ่ะแล้วแบบอยู่ๆหน้ามันแบบหน้ามันมืดมันใจมันเต้นแบบหายใจไม่ทันก็เลยตัดสินใจว่าแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วขอออกอีกรอบนึงแล้วพอออกมารอบนี้มันเหมือนเราก็ตุยไปเลยอ่ะเรียกได้ว่าเป็นเทปที่ได้เล่นกีฬาเนี่ยสั้นที่สุดแล้วเป็นไงครับพี่แจ็ควันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
1: ได้ถือว่าแบบมาวันเดียวแล้วแบบเล่นทีมได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วจริงๆ
0: แต่ว่าตายเลยนะโอเ
1: คไม่เป็นไรฝึกแป๊บเดียวอาทิตย์เดียวลองต้องลองมา
0: อย่างพี่แจ็คนี่เล่นฟอร์บอลมากี่ปีแล้ว
1: ตั้งแต่ปี2015น่าจะประมาณ7ปีปีนี้น่าจะเข้าปีที่8แล้วก็เป็นชุดแรกเลยครับ
0: ชุดแรกของทีมชาติไทยเลย
1: ใช่ชุดแรกของทีมชาติไทยเลยคร
0: ับแล้วอย่างพี่แจ็คเล่นมาจะ8ปีแล้วเนี่ยหลงรักอะไรในกีฬานี้อะไรที่คิดว่ามันคือเสน่ห์ของแบบของฟอร์บอล
1: พี่เป็นคนแบบชอบแบบเหมือนมันแรงมันเยอะอยากใช้แรงในแบบในทางที่ถูกอ่ะก็แบบกีฬาฟอร์บอลใช่ไหมมันแบบมันชนได้อะไรเงี้ยเราเล่นได้เราเบสิกเราอาจจะไม่ดีแต่แบบเราสามารถแบบไปชนได้แล้วแบบก็คือแบบพี่ชอบเล่นกองหลังใช่ไหมม
0: ัน
1: ต้องเจอแบบคู่ต่อสู้กองหน้าเก่งๆเงี้ยเราก็ต้องแบบยิ่งต้องแข็งแรงยิ่งต้องเก่งสู้กับเขาเงี้ยครับ
0: จริงอย่างโค้ชเคครับเรียกว่าหลงเสน่ห์อะไรที่สุดของกีฬาฟอร์บอลที่ทำให้เราแบบอยู่กับมันมาได้ยาวนานขนาดนี้อะไรที่มันแบบรู้สึกว่าแพชชั่นเนตในกีฬาเนี้ยครับ
2: ชอบแก่เกมแก่เกมเพราะว่าเวลาเราไปแข่งที่อันดับโลกชิงแชมป์โลกหรือที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับคู่ต่อสู้ที่เราเจอเป็นมาจากยุโรปก็มีเอเชียด้วยแต่ก็มีส่วนใหญ่เป็นยุโรปใช่ไหมประสบการณ์ของเขาเยอะมากเขามีคลับมีลีกมีที่โรงเรียนมันมีทุกอย่างมันเรียนตั้งแต่เด
0: ็
2: กมันสนุกอะเวลาผมเขียนแล้วเอ๊ะอาจจะแก่อันนี้ให้เขาเล่นไม่ออกหรือเราอาจจะทำอันนี้เราสามารถมันทำให้เขาใจร้อนหรือเราชนะแล้วเวลาทำซ้ำเร็จแล้วผมรู้สึกเอ้ยมันภูมิใจมันดีสำหรับเป็นโค้ชนะครับ
1: ไปเวิร์คคัพครั้งแรกนี่แบบรู้สึกแบบดีใจมากคือแบบเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กแบบเด็กบ้านนอกแบบมาเรียนในแบบมหาลัยความใฝ่ฝันแบบอันดับแรกเราก็อยากเป็นทีมชาติใช่ไหมพอเราได้เป็นเสร็จปุ๊บไปครั้งแรกรู้สึกแบบดีใจมากเลยคือแบบกลับมารู้สึกแบบภาคภูมิใจมากเลยที่แบบไม่เคยคิดเสียใจเลยที่เล่นกีฬานี้จนถึงทุกวันนี
0: ้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากพาให้ทีมชาติไทยไปถึงเนี่ยคือเป้าหมายอะไรครับ
2: ตอนนี้มีเป้าหมายหนึ่งคืออยากได้ทีมชาติไทยไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเข้ามาอันดับ10อัพของโลกผู้หญิงเป็น15ตอนนี้ผู้ชายเป็นเบอร์หนึ่งที่เอเชียเป็น13เป้าหมายต่อไปสำหรับผมน่าจะอยากเข้าไปแข่งกับฝั่งยุโรป แล้วก็บอกกับเขาเอ้ยเรามาจากเอเชียก็จริงนะอยู่เล่นนานกว่าเราก็จริงนะแต่เราสามารถเหมือนทำได้นะครับครับผม
1: ความใฝ่ฝันก็คืออยากเล่นกับทีมชาติสวีเดนแล้วเวอร์เกมครั้งนี้สวีเดนอยู่ในสายของเราด้วยเราต้องเจอกับเขาเราอยากรู้เลยว่าเรากับเขาเนี่ยฝีมือเนี่ยมันจะห่างกันแค่ไหน
0: ทำไมต้องสวีเดนครับ
1: สวีเดนกับฟินแลนด์เขาเป็นแบบเบอร์หนึ่งของโลกเขาผัดกันขึ้นผัดกันขึ้นเบอร์หนึ่งสลับกัน
0: สุดท้ายครับโค้ชเคอยากฝากอะไรถึงแบบคนที่สนใจฟอร์บอลหรือว่าอาจจะแบบเคยได้ยินแต่ยังไม่รู้จักกีฬานี้ไหมครับ
2: กีฬานี้คือยังไม่ได้เกิดที่ไทยมันนานมากเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสที่ศูนย์มากเข้ามาอาจจะลงตัดตัวหรือซ้อมนี่นู่นนั่นพัฒนาไม่แน่อาจจะต่อไปคนที่อยู่หน้าทีวีตอนนี้ดูอาจจะเปลี่ยนโอกาสที่มีใส่เสื้อทีมชาติก็ได้
1: อยากให้ทุกคนแบบว่าเปิดใจกีฬาใหม่มันเป็นกีฬาที่เร็วและแบบเหมือนตื่นเต้นตลอดเวลาแค่คุณแบบว่ากระพริบตาแค่1วิ2วิลูกบอลอาจจะเข้าไปแล้วครับผม
0: โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับผม
1: ครับผม
0: ก็สุดท้ายแล้วก็ใครที่อยากจะมาเล่นฟอร์บอลนะฮะก็ลองมาดูผมว่าเป็นกีฬาที่แบบถ้าได้มาลองมันอาจจะเจอกับสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเจอกับเสน่ห์ของมันแบบที่เอ้ยมันไม่ได้ยากขนาดที่เล่นไม่ได้แต่ว่าแค่มันอาจจะใช้เวลาในการแบบค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวไปกับมันแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเป็นช่วงเวลาที่แบบสนุกดีที่ได้มาลองฟอร์บอล

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้นะคะวาวก็มากับน้องสตางค์ของเราค่ะเป็นยังไงบ้างสตางค์โอเคนะ
1: วันนี้แบบเฟรชมากพร้อมออกกำลังกาย
0: เลยวันนี้นะคะอยู่กันเป็นวันที่19แล้วค่ะทุกคนเช้าๆแบบนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเลยนะคะสามารถทำตามไปพร้อมกับพวกเรา2คนได้เลยใครที่เป็นมือใหม่ใครที่เป็นบิกินเนอร์ไม่ต้องห่วงนะคะสามารถทำตามไปพร้อมกับพวกเราได้แน่นอนหรือใครที่ฟิตอยู่แล้วหรือว่าตามพวกเรามา19วันแล้วนะคะก็สามารถจะมีออปชันที่ยากขึ้นโปรแกรมนี้มันมาถึง19วันแล้วเพราะฉะนั้นนะมันจะมีความหนักความเหนื่อยมากขึ้นกว่าสัปดาห์แรกๆอีกนิดหนึ่งขอให้อดทนทำไปพร้อมๆกันนะคะที่สำคัญคือพยายามฟังวาวไกด์ท่าให้ดีตรงไหนที่เราจะต้องโฟกัสตรงไหนที่เราจะต้องเกรงนะคะพยายามจัดท่าตัวเองควบคุมท่าตัวเองให้ถูกต้องมากที่สุดเลยนะอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปออกกำลังกายตรงไหนรู้ไหมส่วนที่เราจะชอบที่สุดเลย lower body

0: เหนื่อยๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นมัดที่ใหญ่วันนี้จะมีการใส่เรื่องของคาร์ดิโอหรือว่าระบบหัวใจและปอดอีกนิดนึงเราเคยทำกันไปแล้วนะทางบ้านคะจำท่านี้ได้ไหมที่เราเปิดปลายเท้าออกด้านข้างแล้วเราจะดันสะโพกไปข้างหลังและพับตัวกลับขึ้นมาอ่ะดันสะโพกไปและเรางอเข่าลงให้เข่าเปิดออกแล้วกลับขึ้นมาแบบนี้แต่วันนี้นะเราจะไม่ได้ทำแค่ท่านี้นะคะเราจะงอขาลงไปนะพร้อมกับเอามือมาแตะพื้นด้านหน้าลองทำแค่นี้ก่อนอีกสักสองทีมางอเข่าแตะอีกทีหนึ่งงอเข่าแตะพอได้กันแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะกระโดดขึ้นมาแล้วเอาเท้าชิดแล้วก็เปิดเดี๋ยวว่าทำให้ดูก่อนนะคะทุกคนนะเราจะเป็นอย่างนี้แตะแล้วปึ๊บปึ๊บใช้ปลายเท้าไหนสั่งลองทำให้พี่ดูสิ
1: ได้ค่ะ
0: ทางบ้านคะมาลองทำไปพร้อมกันลองเปิดเปิดดีมากเราจะทำกันแบบนี้10ทีเดี๋ยวสตังต้องช่วยพี่นับนะเดี๋ยวเราวอร์มกันก่อนสัก3 ทีนะทางบ้านนะ3ทีนะคะตั้งปลายเท้าเปิดเอาไว้แบบนี้เลยเกรงท้องเอาไว้พร้อมนะ1 2 3งอปั๊บปั๊บงอเข่าบ่ายอีกทีนึง
1: 3
0: โอเคโอเคประมาณนี้นะคะนี่เรียกว่าท่าซูโม่สควอทแซกท่าแรกของเราได้นะท่าที่2ลงไปที่พื้นได้เลยค่ะท่านี้นะเราก็เคยทำเช่นเดียวกันเรียกว่าท่ารัสเซียนทวิสต์นะคะมี2ออปชันออปชันแรกคือวางส้นเท้าไว้แบบนี้นะแล้วเราเอนตัวมานิดนึงจนเรารู้สึกเราเกรงท้องนะคะแล้วเราจะบิดตัวเราจะบิดตัวบิดหน้าอกไปทีนี้นะวันนี้เราจะไม่ได้บิดเฉยๆเราจะบิดชกบิดด้านหนักให้เอามือชกไปด้านนั้นเหยียดแขนออกนั่นแหละให้เราเหยียดแขนออกไปเหยียดแขนออกไปใครที่ทำท่านี้เราง่ายมีเวอร์ชั่นที่จะทำไปพร้อมวาวนะคือเราจะยกเท้าขึ้นมาแล้วเราบิดตัวพยายามให้ขาอยู่นิ่งมากที่สุดอาจจะสายไปมานิดหน่อยได้แต่ถ้าใครที่แบบบาลานซ์ไม่ได้เลยแนะนำว่าวางเข่าดีกว่าวางส้นเท้าดีกว่าเนาะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะเราจะทำกัน20ทีนะสตางค์
1: ค่ะ
0: โอเคค่ะท่าต่อมานะคะเดี๋ยวเรานอนหงายลงไปเลยค่ะท่านี้ก็เป็นท่าคุ้นเคยนะท่าคุ้นเคยนะคะท่าบริดจ์นะคะบริดจ์คือท่าที่เราจะวางเท้าไว้แบบนี้นะเกรงท้องเกรงก้นแล้วออกแรงดันสะโพกขึ้นมาแบบนี้วอร์มกันอีกสัก2ทีมาดันสะโพกขึ้นวางอีกทีหนึ่งแต่วันนี้สตางค์วันนี้นะคะเราจะเอาน้ำหนักมาวางไว้บนตัวเราด้วยใครที่มีดัมเบลหรือใครที่มีขวดน้ำนะเอามาวางไว้เหนือสะโพกแบบนี้นะคะแล้วเราใช้มือประคองเอาไว้นะตอนที่เรายกสะโพกขึ้นไม่ให้ดัมเบลไหลมาทับตัวเองไหนสตางค์ลองทำสิยกขึ้นโอเคมันเบาใช่ไหมสตังใช้2ขวดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ใครที่มีเป้นะจะเป็นเป้นะคะหรือจะเป็นดัมเบลบาร์เบลที่ใหญ่กว่านี้นะเอามาวางไว้ได้นะคะแต่ตอนทำต้องเกรงท้องนะมายกขึ้นพร้อมกันอีกสัก4ทีหนึ่งดันจากต้นเท้านะ2ขึ้นมา3อีกทีนึงค่ะโอเคประมาณนี้นะคะเอาวางดัมเบลวางขวดน้ำลงท่าต่อมานะเราจะมาฝึกแกนกลางลำตัวนะคะเป็นท่าที่ดีมากเลยเรียกว่าท่าเดดบักเดดบักหรือแมลงตายนี่แหละสตังเวลาแมลงตายใช่ไหมมันก็จะตั้งขาตั้งมือมาอย่างนี้นะคิดถึงแมลงนะคะเราจะเอาฝ่ามือเข้าหากันแบบนี้นะตั้งเท้าเอาไว้แบบนี้เข่าตรงกับสะโพกเอาไว้นะคะมือยื่นขึ้นข้างบนไปบนเพดานนะเสร็จปั๊บตอนนี้หลังของทุกคนน่าจะมีรูอยู่ให้เราออกแรงเกรงท้องกดหลังลงให้หลังแนบชิดกับพื้นโดยที่มากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะบางคนจะมีช่วงของเนื้อสะโพกเยอะนะคะอาจจะยังมีรูเหลือบ้างไม่เป็นไรแต่ออกแรงเกรงท้องเอาไว้นะชูมือขึ้นไปพอเราพร้อมแล้วนะคะเกรงท้องไว้ตลอดนะเราจะเหยียดแขนเหยียดขาด้านตรงข้ามกลับมาที่เดิมสลับข้างค่ะขากับแขนข้างไหนที่ไม่ใช้ให้มันอยู่ที่เดิมไว้ใครที่งงใครที่งงนะใครที่งงนะคะหยุดเอาไว้ก่อนขยับแต่แขนก่อนได้หรือเอาแขนอยู่กับที่ขยับแต่ขาก่อนได้ทีนี้นะ

0: ที่ต้องคำนึงถึงเวลาทำท่านี้นะคะคือหลังของเราเนี่ยต้องไม่แอ่นขึ้นมาแบบนี้เลยนะห้ามมีรูเนาะพยายามเกรงท้องเก็บกระดูกซี่โครงกดหลังล่างเอาไว้กดหลังของเราติดกับพื้นเอาไว้เลยเกรงไว้ตลอดที่เรามีการขยับแขนขยับขานะท่านี้จะเป็นการฝึกแกนกลางลำตัวแบบมีการขยับปกติเราอาจจะฝึกแต่ท่าแผลงมันคืออยู่กับที่เนาะแต่แบบนี้คือเกรงท้องไปด้วยแล้วก็ขยับแขนขยับขาไปด้วยอ่ะท่าสุดท้ายลุกขึ้นยืนมี5ท่าด้วยกันวันนี้ท่าสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าท่าทรัสเตอร์ค่ะทรัสเตอร์เนี่ยเป็นการผสมระหว่างสควอทกับทำโอเวอร์เฮดเพรสขึ้นมาแต่เราจะไม่ได้แยกท่ากันมันจะเป็นท่าที่ผสมกันไปเลยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนตอนแรกนะเราย่อเป็นสควอทใช่ไหมคะแล้วเราจะเหยียดแขนเหยียดขาพร้อมกันแล้วตอนที่ย่อลงมาก็งอแขนลงมาเราจะไม่ได้ทำแยกส่วนแบบนี้คือแยกส่วนนี่คือย่อยืดขึ้นแบบนี้พี่เรียกว่าแยกท่าไม่เอาเนาะทรัสเตอร์นะใช้แรงถีบจากขาในการที่จะดันมือขึ้นไปเลยแล้วก็ลงมาใหม่ดันมือขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักจากการที่เราเด้งขึ้นเนี่ยมันจะเบาขึ้น
1: ค่ะ
0: อ่ะลองทำดูทางบ้านคะมาจับดัมเบลมาจับขวดน้ำมาสักประมาณ4ทีนะอย่าลืมเปิดเข่าเกรงท้องนะคะ1 2 3ไปด้วยกัน1พุชขึ้นมา2 3เปิดเข่าไว้4โอเคประมาณนี้นะคะนั่นคือท่าออกกำลังกายทั้งหมดของเราจะประมาณท่าละ10ครั้งพร้อมกันไหมอ่ะสูดหายใจเข้าลึกๆยาวๆค่ะทำกันทั้งหมด3เซตนะคะทุกคนเตรียมพร้อมนะเริ่มจากท่าแรกนะคะเปิดปลายเท้าออกไว้ซูโม่สควอทแจ็คนะคะ10ทีสตันช่วยพี่นับนะ
1: ค่ะ
0: 1 2 3ไปย่อแตะพื้น1ตอนที่ทำท่านี้นะคะพยายามเปิดเข่าเกรงท้องเอาไว้งอเข่าเปิดเข่านิดเดียว8อีก2ทีและ10โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะนอนหงายลงมาลัดเชื่อนทวิสต์นะแล้วเราจะทำพันช์ด้วยนะคะใครทำแบบน้องสตางค์วางส้นเท้าเอาไว้ใครทำออปชั่นแบบวาวยกเท้าขึ้นมาเกรงท้องไว้20ทีหนึ่งสองสามไปชก
1: 1
0: 2 3 4ไปเรื่อยๆนะคะ
1: 6
0: พยายามบิดหน้าอกไป
1: 9 10
0: และพยายามนะคะเกรงท้องเกรงขาไว้ให้อยู่นิ่งที่สุดเท่าไหร่แล้ว19และ20ค่ะมาวางเท้าลงค่ะวางเท้าลงเอาดัมเบลมาหรือว่าถ้าใครมีขวดน้ำเอามาวางเอาไว้ใครมีกระเป๋าเป้ที่ใส่ของนะก็เอามาวางไว้ได้นะคะถีบจากส้นเท้านะฟังนะปลายเท้าตรงนะคะความกว้างประมาณเท่าช่วงสะโพก10ทีค่ะป้าย
1: 1
0: เกรงก้นขึ้นมาสะโพกของเราเนี่ยค่ะจะขึ้นสูงสุดเลยนะแต่ว่าเราอ่ะจะพยายามสควีซก้นเหมือนปีบก้นเข้าหากันนิดเดียวมาอีก2ทีพุชขึ้นมาอีกทีหนึ่ง10เยี่ยมมากค่ะวางลงมาเกร็งท้องกันต่อค่ะเดดบัคชูแขนชูขาขึ้นมาเหมือนแมลงเลยเกร็งท้องกดหลังล่างลง10ทีนะคะ1 2 3ไปเหยียดแขนเหยียดขาออกช้าช้าช้าช้าพยายามคอนโทรลให้หลังไม่หลุดจากพื้นเกร็งท้องกดหลังล่างไว้5แล้ว6โฟกัสไว้นะทุกคนน้ำไม่ต้องรีบช้าช้าเก่งท้องไว
1: ้9
0: เก่งท้องไว้10โอเคค่ะเยี่ยมมากมาทรัสเตอร์ค่ะอุปกรณ์มา10ทีนะ10ทีนะทุกคนเปิดปลายเท้าไว้เกรงท้องพร้อมนะมือตั้งขึ้นไว้แบบนี้นะคะ1 2 3ลุย1ไป
1: 2
0: เก่งท้องไว
1: ้3
0: เหยียดแขนกับขาไปพร้อมกันค่ะ
1: 5
0: เปิดเข่าไว้ด้วยนะ
1: 6 7
0: 3ทีมา
1: ไป
0: เหยียดไว้เหยียดไว้อึ๊บ
1: 9
0: อีกทีหนึ่ง
1: 10
0: โอเคค่ะวางลงได้เลยพักกันก่อนหอบเหมือนกันนะหอบไหม
1: หอบ
0: ทางบ้านเป็นยังไงบ้างทรัสเตอร์นะคะถ้าหนักเกินไปใช้เป็นแขนตัวเปล่าก็ได้ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอุ้ยเบาเพิ่มน้ำหนักได้ท่านี้นะมันใช้เทคนิคนิดนึงนะคะตอนที่เราถีบเนี่ยให้เราเหยียดแขนขึ้นพร้อมกันค่ะ ไหวไม่ค่อยตอบพี่เลยอะวันเนี้ย ไม่ค่อย คุยกับพี่เลยอะโอเคค่ะพักหายใจหายคอกันแป๊บหนึ่งสูดหายใจเข้าลึกๆยาวเวลาที่เราเอากล้ามเนื้อมัดใหญ่ผสมกับท่าคาร์ดิโอมีการกระโดดแบบนี้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแล้วก็มันเป็นการเคลื่อนไหวหลายข้อต่ออย่างที่เราฝึกกันมาตลอดตั้งแต่สัปดาห์แรกๆวันแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่สควอทและอาจจะเป็นแค่โชลเดอร์เพรสวันนี้เอามารวมกันมันเลยเป็นโอ้โหดับเบิ้ลเบิร์นดับเบิ้ลกล้ามเนื้อที่ต้องใช้นะมันมีหลายข้อต่อนะคะอาจจะหนักนิดนึงโอเคนะน่าจะผ่านไป1นาทีแล้วนะมาลุยกันเซตที่2ค่ะมาเริ่มจากซูโม่สควอตแจ็คนะคะเปิดปลายเท้าออกเลยบิดออกอีกนิดนึงโอเคนะเดี๋ยวเราจะงอเข่านะพร้อมนะคะ1 2 3ลุยค่ะแตะพื้น1 2ไปเรื่อยๆค่ะ
1: 3
0: 4อยู่ด้วยกันกับว้าวก่อนนะ
1: 6
0: มาพับตัวลงงอขาลง9อีกทีเดียวอีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคค่ะให้นอนแล้วเหมือนจะได้นอนพักแต่เปล่าเหมือนจะได้นอนพักแต่เปล่ามาราเชียนทวิสต์แอนด์พันช์ค่ะมาใครจะวางส้นเท้าแบบตั้งได้เลยใครเอาขาตั้งขึ้นมาแบบนี้ไปพร้อมกันนะ20ทีนะคะ1 2 3ลุย1 2 3 4บิดตัวไปเยอะๆ5 6 7 8 9 10มาทุกคนมาอีกนิดเดียวเกรงท้องเอาไว้บิดหน้าอกไป
1: 15
0: 16 17 18 19 20ดีมากค่ะอ่ะมานอนลงค่ะบริดนะคะบริดนะเอาน้ำหนักมาวางช่วยได้นะคะจะได้โฟกัสก้นเยอะขึ้นนะคะถีบจากส้นเท้านะ1 2 3ลุย1เกรงท้องพุชขึ้นมา
1: 2
0: แล้วพอถึงจุดสูงสุดพยายามสควีซก้นแน่นๆ
1: 4
0: บีบก้นเข้าหากันแน่น
1: ๆ
0: 6มา
1: 7
0: ออกแรงถีบจากต้นเท้า
1: 8
0: 9ทีเดียวทีเดียวโอเควางออกเลยค่ะเอาดัมเบลเอาขวดน้ำออกนะเดดบักนะคะตั้งขาขึ้นมาตั้งมือขึ้นมาชูมือนะหันฝ่ามือเข้าหากันปลายนิ้วตรงไปที่เพดานนะคะออกแรงเกรงท้องกดหลังล่างพร้อมแล้วเหยียดแขนเหยียดขากันไปหนึ่งช้าช้าคอนโทรลคอนโทรล
1: สอง
0: สองช้าช้านะตั้งนะ3ทุกคนช้าๆนะ
1: 4
0: พยายามเกรงท้องแขนขาเหยียดไม่สุดไม่เป็นไรวาวเน้นให้หลังไม่หลุดจากพื้นนะเกรงท้องเอาไว้เยอะๆ
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: เยี่ยมมากค่ะมาลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาค่ะมาทรัสเตอร์ค่ะทรัสเตอร์พร้อมนะคะทุกคน10ทีเดี๋ยวได้พักกัน1 2 3ไป1เกรงท้องไว
1: ้2
0: เปิดตัวไว
1: ้3
0: ตอนชูแขนชูไปข้างหลังนิดนึง5มาเด้งขึ้นมา6ใช้ขาถีบ
1: 7
0: 8 2ทีสตางค์มาเกรงท้อง
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคโอเคอ่ะวางหายใจเข้าลึกๆยาวๆเลยค่ะเป็นไง
1: พอทำเซตที่2เริ่มชินค่ะเริ่มชิน
0: เริ่มชินเริ่มชินโอ้โหทางบ้านเป็นยังไงคะค่อยๆหายใจเข้าลึกๆยาวๆเดี๋ยวความทรมานนี้มันจะผ่อนลงใครที่เบาไปนะใครที่ทำ2เซตรู้สึกโอ้เบาจังเลยเพิ่มน้ำหนักได้ทำให้เร็วขึ้นได้เพิ่มจำนวนครั้งได้ใส่ให้เต็มที่ในแบบของคุณได้เลยนะคะล่ะใครจะจิบน้ำเอาแบบจิบๆนะอย่าเพิ่งดื่มน้ำเยอะนะคะเดี๋ยวเราจุกนะหายใจเข้าลึกๆยาวๆแบบนี้แหละแบบนี้แหละมันคุ้มค่าทุกคนมันเหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อให้เราหยุดกิจกรรมไปนะคะเรายังคงเบิร์นอยู่ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาเรียกว่าอีพ็อกนะมันเป็นการเบิร์นแม้แต่เราจะหยุดกิจกรรมนั้นไปแล้ว ซึ่งมันจะต่างจากการที่เราทำอะไรช้าๆนานๆอ่ะอย่างสมมุติเราไปเดิน

0: เดินนานๆเนาะอาจจะไม่ค่อยเหนื่อยเราใช้เวลานานแต่พอเราหยุดปั๊บเราไม่ได้เบิร์นแคลอรี่ต่อแล้วในขณะที่เซอร์กิตเทรนนิ่งแบบนี้นะคะเรายังคงเบิร์นอยู่ถึงแม้จะหยุดกิจกรรมนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นแบบโอ้มีข้อดีหรือที่เรียกว่าอัฟเตอร์เบิร์นนั่นแหละมันคืออาการแบบนี้แหละบางคนออกเสร็จแล้วหดตัวร้อน
1: ค่ะ
0: พร้อมนะและสุดท้ายพูดคุยให้ตั้ง
1: ร้อน
0: ตั้งแบบร้อนโอเคและสุดท้ายของเราและสุดท้ายของเรานะคะอยู่ด้วยกัน5ท่านะทุกคนกลับมาได้แล้วนะพร้อมสุดหายใจเข้าลึกๆลุยให้เต็มที่เซตสุดท้ายนะคะ1 2 3ลุยค่ะ1 2 3ไป4 5รักษาความเร็วไว้6 7งอเข่าไว้8เปิดด้วย9 10อีกทีนึงโอเคมานั่งลงค่ะ Russian Twist and Punch นะชาเลนทุกคนนะคะรอบนี้ตั้งขามาสตังวางต้นเท้าไว้ใครทำไหวกับวาวไปด้วยกันเลยป้าย1 2 3 4บิดไปเยอะๆพยายามให้ขาอยู่นิ่งที่สุดเกรงท้องไว
1: ้
0: 10แล้วมา
1: 11
0: 14นิดเดียว15 16 17 18นิดเดียว
1: 9
0: และ20เยี่ยมมากค่ะนอนง่ายลงไปเอาน้ำหนักมาใครจะใช้กระเป๋าเป้ก็ได้นะเป็นดัมเบลเป็นขวดน้ำได้หมดเลยอ่ะตั้งวางไว้ให้พร้อมนะคะเปิดเข่าไว้นะ1 2 3พุชขึ้นค่ะ1เกรงท้อง2ให้เราโฟกัสไว้ที่ก้นของเรานะ4 5นิดเดียวมา6ดีทีทุกคน7ทีขึ้นมา8มาทีเดียวทีเดียวเยี่ยมมากเลยวางไว้เลยค่ะมาเกรงท้องกันต่อเกรงท้องกันต่อเดดบักนะคะตั้งเข่าขึ้นมาแบบนี้สองข้างนะมือขึ้นชี้ที่เพดานออกแรงเกรงท้องกดหลังล่างลงหลังไม่ปล่อยหลุดจากพื้นนะคะพร้อมแล้วเราจะเหยียดแขนเหยียดขานะ1 2 3ไปช้าๆขอโฟกัสไว้ที่ท้องของเราค่ะใครเหยียดแขนเหยียดขาออกไม่สุดไม่เป็นไรโฟกัสให้หลังไม่หลุดจากพื้นขอแค่นี้พอเราจะฝึกแกนกลางลำตัวเรานะในการเกรงแบบที่เรายังขยับได้อยู
1: ่9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: เยี่ยมมากค่ะโอเคลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาท่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วทุกคนอย่ายอมแพ้ใครทำมาอยู่จนถึงตรงนี้นะจบได้ชัวร์ทรัสเตอร์นะ1 2ตามเลยค่ะมา1เกรงท้องเปิดตัว
1: 2
0: มาเด้งขึ้นมา
1: 3
0: ใช้แรงถีบจากขาค่ะ
1: 4
0: มา5เกรงท้องไว
1: ้6
0: 7 3ชี้มา8นิดเดียวนิดเดียว
1: 9
0: อีกทีเดียวค่ะ
1: 10
0: เก่งมากเลยตั้งเก่งมากทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้มันจะแบบเหนื่อยๆนิดนึงเหนื่อยๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรายืนหายใจนิดหนึ่งหายใจเข้าออกเลยลุกยาวๆแล้วเดี๋ยวจะคูลดาวน์สเตรทชิ่งกันเวลาทำอะไรเหนื่อยๆอย่าเพิ่งหยุดจบไปเลยนะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันนิดนึงเอาเป็นแบบนั่งไหมแบบนั่งดีกว่านะทุกคนนั่งลงนั่งลงทุกคนนั่งลงนะคะเหยียดขาออกทีละข้างใครอยู่ที่บ้านนะจะถอดรองเท้าได้เลยก็ได้เลยนะหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกค่อยๆเหยียดตัวลงมาใครเจ็บมากงอเข่าขึ้นได้นะค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะค่อยๆให้ลมหายใจช้าลงเปลี่ยนข้างผ่อนคลายนะคะจากที่เราเร่งมาทั้งหนักทั้งเหนื่อยทั้งเร็วนะตอนนี้เราผ่อนลงแล้วนะหายใจเข้าหายใจออกเอามือประคองเอาไว้ใครตึงมากจับตรงหัวเข่าหน้าแข้งอะไรได้หมดโฟกัสอยู่กับลมหายใจอยู่กับกล้ามเนื้อของเราเองนะคะทุกครั้งที่หายใจออกเหยียดออกอีกทีละนิด

แบบที่ไม่เจ็บนะแบบพอผ่อนคลายค่ะอ่ะค่อยๆกลับขึ้นมาทีนี้นะคะนั่งประกบเท้าเข้าหากันเปิดเข่าออกนะขยับขาขึ้นลงเบาๆคลายข้อต่อออกเดี๋ยวเราจะก้มแตะอีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้ายกมือขึ้นนะหายใจออกค่อยๆ

0: ค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะได้เท่าไหนเท่านั้นเลยนะไม่ต้องฝืนนะคะค่อยๆมีสมาธิมีสติดึงกลับมาอยู่กับกล้ามเนื้อค่ะค่อยๆคลายออกกลับมานะคะทีนี้ประกบเข่าเข้าหากันมือวางไว้ที่ข้างหลังผลักเข่าลงไปด้านนึงมองไปอีกด้านนึงสลับข้างนะคะค่อยๆทวิสต์ปาดขอสัก6ทีนี่2และมา3ใครตึงมากเจ็บมากผ่อนนะ4อีกครั้งหนึ่งบิดมา6โอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตั้งเท้าไว้แบบนี้นะวางเข่าลงถ้าไหวนะคะเราจะพับขามาแบบนี้ค่ะจับไว้ค่ะเอาเท่าที่ได้ใครจับไม่อยู่ไม่เป็นไรขอแค่พับมาค้างไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆให้ลมหายใจเราเป็นโฟลว์ปกตินะคะไม่ต้องกลั้นนะคลายต่ออีกข้างหนึ่งสิลองดูสิตึงเหมือนกันไหมใครเจ็บเข่าม้วนแมตนะให้มันหนาขึ้นหรือหาผ้าขนหนูรองนะคะมั่นคงแล้วนะเอาเท้าหมาขึ้นมาแล้วเราเอามือจับเอาไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆกดเท้ามาให้ไกลก้นนะคะเอาเท่าที่เราไหวเลยให้หน้าขายืดออกอีกนิดนึงพาลมหายใจเราไปหายออกทีนี้นะคะกลับมาข้างเดิมนะสตางค์แต่คราวนี้เราเปิดปลายเท้าไว้แบบนี้นะตั้งปลายเท้าขึ้นขาตึงไว้ค่อยๆเอามือมาวางที่พื้นทำมือเป็นรูปถ้วยไว้ไหวไหม
1: ไม่ถึง
0: ไม่ถึงจับขาไว้ไม่ถึงจับขาไว้โอเคเปลี่ยนข้างระวังล้มนะคะใครอยู่ทางบ้านนะเกรงท้องหรือหาอะไรจับเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะมาเอามือซัพพอร์ตเอาไว้โอเคกลับขึ้นมายืนขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวยืดหัวไหล่กันนิดนึงนะอ่ะมือมาข้างหน้าค่ะกดเข้าหันหน้าไปแขนข้างที่เราพับอีกด้านหนึ่งกดเข้ามาค่อยๆบิดลำตัวเข้ามาโอเคคลายออกค่ะเอาล่ะวันนี้ประมาณเท่านี้นะคะเราจะเน้นเป็นช่วงของ lower body นะทั้งก้นเอ่ยทั้งโอ้โหกล้ามเนื้อขานะคะด้านหน้าด้านหลังวันนี้โดนกันทุกส่วนเลยแล้วก็มีการกางลำตัวมีการทวิสต์ด้วยนะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้ออกกำลังกายได้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้มาดูกันว่ามีโปรแกรมอะไรติดตามชมพวกเราได้พรุ่งนี้เช้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: สวัสดีค่ะเทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับ Active ร่างกายให้พร้อมออกกำลังทั้งวันกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายนะฮะที่เน้นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับสร้างความฟิตให้กล้ามเนื้อหัวใจให้ปอดเราแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับอุปกรณ์ง่ายๆครับก็คือตัวเรานะครับพื้นที่แค่นี้นี่ที่เรายืนระยะแค่นี้เองครับเราใช้พื้นที่น้อยไม่มีอุปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจะเป็นที่บ้านหรือสวนสาธารณะก็ได้นะครับ

คครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กเอาท์ของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่ให้พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช่ไงเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ